จพอเรารู้จักตัวเองก็เริ่มรู้จักธรรมะรู้จักการดับทุกข์ที่ใจแล้วทำบุญอะไรบุญก็เกิดหมดจะให้ทานทานก็มีผลมากทำให้ใจดีจะรักษาศีลศีลก็มีอานิสงส์มากจะเจริญภาวนาก็ทำให้จิตใจมีความเมตตามีความสงบเยือกเย็นมากเป็นผลคุณธรรมไปหมดเลยฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับจิตที่เราได้ฝึกฝนด้วยความรักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็เกิดขึ้นมีรู้จักบุญคุณพ่อแม่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยรักพ่อแม่ไม่เคยสงสารพ่อแม่ไม่เคยเคารพพ่อแม่ก็กลายเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนเคารพบูชาบุญคุณพ่อแม่ฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องเปลี่ยนหัวใจคนถ้าเราได้เข้ามาถึงศีลธรรมแล้วจะเป็นคนที่รู้จักบาปบุญรู้จักบุญคุณพ่อแม่รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณแต่คนเราถ้าไม่มีธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาตักเตือนจิตใจแล้วเนี่ยทุกคนก็ลืมหมดลืมพ่อลืมแม่ลืมผู้มีพระคุณหมดอันนี้จึงว่าที่ญาติโยมได้ทำบุญเนี่ยก็พยายามที่ทำให้จิตใจของเราดีเราจึงจะเห็นบุญในปัจจุบันแล้วก็ทำไว้ก่อนไม่ได้ไปรอเราเก็บเราไข้แล้วเราจึงจะนิมนต์พระมาทำบุญหรือเราจึงจะฝังธรรมหรือจึงจะคิดถึงพระเราต้องคิดถึงตอนเป็นถึงตอนดีๆจะไปรอเจ็บรอไข้รอแก่รอตายมันประมาทไปอันนี้เราจะต้องศึกษาธรรมะสนใจตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะคนเราเนี่ยทุกอย่างที่มีอยู่แล้วเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่ใช่จะเสวยความสุขได้ทุกคนความเจ็บป่วยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาทำให้พวกเราเป็นทุกข์เอาละญาติโยมก็คงจะได้ทำบุญก็คงจะมีความรู้สึกว่าเราทำนี้ให้แค่ตัวเองไม่ไปทำให้ใครแล้วก็สิ่งที่จะได้รับก็เป็นเครื่องเตือนใจที่เรานึกไว้บ่อยๆนึกให้รู้ว่าทำอะไรไปบ้างให้ทานกี่ครั้งรักษาศีลกี่ข้อปฏิบัติภาวนาอย่างไรแล้วก็ให้นึกน้อมไว้เป็นอนุสติทำจนขึ้นใจทำจนฝังใจจนจิตใจนั้นผ่องใสเบิกบานสุขสงบในชีวิตตัวเองอันนั้นหมายถึงว่าบุญเราเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ระลึกสิ่งพวกนี้ไว้เลยเนี่ยเราก็จะปล่อยใจของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจิตใจของเราก็จะมีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเมืองจิตของเราไม่สงบวาวุ่นไปหมดฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าทำให้แก่ตัวเองให้เกิดความสุขสงบในใจของเราบ้างฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวทำอย่างไรก็ได้ขอให้เรารู้ตัวให้เรารู้ใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามไม่โกรธทำใจให้มันสบายสักวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างเนี้ยอันนี้ถือว่ากินเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นบุญเพราะเราสามารถทำใจของเราได้แต่ถ้าเราจะเอามานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่กินเดินนั่งนอนใจของเราไม่เคยสงบเลยใจของเราไม่เคยเบิกบานเลยนั่นก็ถือว่าเราไม่ได้ทำใจของเราให้เข้าถึงบุญให้เข้าถึงจิตใจที่สุขสงบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องศึกษาธรรมะนำเอามาใช้ให้เกิดชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเห็นอานิสงส์อย่างมากมายในชีวิตที่เราเข้ามาถึงพระรัตนตรัยแล้วก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาไป

0: ามีชีวิตที่เป็นประโยชน์ดีกว่าที่มีชีวิตที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะเราได้รูปมนุษย์เนี่ยเป็นรูปที่ประเสริฐแล้วมีค่ากว่าเงินทองถ้าเอาทำบุญกุศลไปก็ได้รูปที่ดีไปถ้าเราไม่เอาทำบุญกุศลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาก็ได้รูปที่ไม่ดีฉะนั้นก็ต้องพยายามเอารูปที่ดีไปก็จะเป็นผลที่เราได้ทำไว้วันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อย่างไรโยมได้ศึกษาสมาธิหรือยังอ่ะอ่าอัดซะสิ
1: มาตลอด5-6 ปี
0: ทำให้มันดับนิวรณ
1: ์ผมสวดมนต์ภาวนา5-10 ปีตลอดมาแล้วก็แผ่กุศลให้ลูกหลานทุกคนอยู่เรื่อยเป็นสุขมันถึงอยู่ในสภาพดี
0: ก็ดีแหละ
1: ลูกไม่มีเจ็บป่วยไม่มีเป็นอะไรเลย
0: ก็ดีแล้วพ่อแม่ดีลูกก็พลอยดีไปด้วยเป็นผลกรรมที่ดี
1: นี่มันก็77 อย่างก็อยู่มาแล้วลูกจาก14 คนแต่ว่าแต่ผลที่สวดมนต์ภาวนาทุกคืนทุกวันแต่ผู้สนให้ปู่ย่าตายายที่ร่วงลับไปพร้อมทั้งลูกหลานให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยผมภาวนาให้ทุกวันตลอด50 ปีมันก็เจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นอะไรพออยู่พ
0: อ
1: เคยเว้นเรือจนวันเดียวแล้วตอนเช้าก็พอจะออกจากบ้านจากเรือเนี่ยก็ภาวนาขอให้ไปอยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยทุกประการ
0: ก็ดีเลยแหละการเป็นผู้นำที่ดีก็ต้องไปอย่างเนี้ยเอาพระเป็นที่พึ่ง
1: ครับผมว่าเอาพระเป็นที่พึ่งสวดมนต์ให้ทุกวันไม่เคยขาดเลยทุกวันเดียวแล้วร่างกายก็สมบูรณ์อยู่เนี่ยคน77เขาจะไปวิ่งไปเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็แข็งแรงของเขาแหละก็คนนี้ก็แท้นะพญามีหักเลย
0: คืออนุภาพพุทธะอนุภาพของธรรมะนี่ย่อมให้กับคนที่ระลึกอยู่เรื่อยๆจิตใจมันก็สบาย
1: ม
0: ัน
1: ก็ไม่เคร
0: ีย
1: ด
0: แ
1: ม้อะไร
0: มัน
1: ก็ปลอดโปร่งก็ไม่เครียดมาก
0: อันนี้ก็เป็นการสิ่งที่อันที่เราได้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเราให้อย่างอื่นเราให้เงินให้ทองมันก็เดี๋ยวก็หมดให้ทางด้านจิตใจนี่ให้แล้วไม่หมดให้ลูกให้หลานมีความเจริญรู้พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ลูกก็ไปดีแต่ว่าอย่างกับสมาธิที่เราทำนี่มันเป็นไปสู้กับเวทนาเอาไปดับเวทนาในยามเจ็บมากๆเอาไว้ปลงสังขารเอาไว้ดับทุกข์เอาไว้ควบคุมอารมณ์เวลามันละเอียดอ่อนจึงได้ทำแบบให้มันเกิดอิทธิบาทขึ้นมาเกิดอิทธิบาทหมายถึงว่าทำจิตให้เข้าถึงขันติให้เข้าถึงสมาธิอันเป็นตัวแก่นที่ใจแล้วก็จะดับอาพาธที่เจ็บปวดเล่าร้อนได้มากเรียกว่าสมาธิไม่ดับ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับทำมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้สร้างเสร็จเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จได้ดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรนี้ก็รู้สึกดีใจและเพื่อนจิตดีอย่างมากที่เป็นพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาว

0: ชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอยู่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยบายมือนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดจะถ้าไม่ทราบอยากหรือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: จะเป็นนิทานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับระดับโดยเฉพาะผ้าที่คอรื่นรมซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำ

รือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลัก

รรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถึงไทยตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

สวัสดีครับเรากำลังจะบอกทางให้ฝรั่งทราบกันนะครับสมมุติว่าคุณจะอธิบายว่าสถานที่ใดที่หนึ่งอยู่ใกล้มากเดินไปได้คงใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีจะพูดว่าอย่างไรครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ It's a 10 minute walk It's a 10 minute walk ในประโยคนี้ walk เป็นคำนามแปลว่าการเดินครับ10 minute ใช้อธิบายลักษณะของการเดินนะครับว่าใช้เวลา10นาที It's a 10 minute walk จึงหมายถึงใช้เวลาเดิน10นาทีเป็นประโยคที่น่านำไปใช้ใช่ไหมครับสมมุติว่าใช้เวลาเดินเพียง5นาทีจึงจะถึงก็พูดว่า It's a 5 minute walk อีกครั้งหนึ่งครับ It's a 5 minute walk ง่ายดีใช่ไหมครับใช้เวลาเดิน20นาทีจะพูดว่าอย่างไรครับใช่แล้วครับ It's a 20 minute walk It's a 20 minute walk แล้วถ้าจะใช้เวลาเดินครึ่งชั่วโมงก็คือ It's a half hour walk อีกครั้งหนึ่งครับ It's a half hour walk สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมออกเสียงคำว่า walk ให้ชัดหน่อยนะครับ walk เสียงสุดท้ายก็คือ k นะครับ walk ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจตำข้าวสารกรอกหม้อไม่เตรียมการสิ่งใดไว้ล่วงหน้าจวนเวลาร้อนลนจึงขวนขวายไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดอาจวุ่นวายดูก็คล้ายตำข้าวพอกรอกหม้อกินเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตำข้าวสารกรอกหม้อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการทำงานพอพ้นตัวหรือจวนตัวแล้วจึงจะทำพอให้เสร็จเป็นคราวๆไปไม่คิดเผื่อการภายหน้าเหมือนตำข้าวพอให้หุงกินไปมื้อหนึ่งยังไม่ถึงเวลาหุงข้าวก็ไม่คิดตำเผื่อไว้ก่อน

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพันนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมศิลป์สิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานธรรมเรื่องช้างเฒ่าผู้น่าสงสาร
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างแสนรู้เชือกหนึ่งเที่ยวเดินหาอาหารอยู่ในป่าช้างเชือกนี้ไม่ใช่ช้างลากสุงธรรมดาธรรมดานะคะเขาเคยไปถึงช้างศึกช้างประจำเมืองของเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วแต่ทำไมล่ะทำไมต้องมาเดินท่อมหากินในป่าแบบนี้
3: จิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิก
4: ฮะอะไรเนี่ยต้นไม้ก็ไม่ใช่ผนังถ้ำหรือเปล่านะ
3: หนิบหนิบหนึบ
4: หนาเหนียวแต่ก็นุ่ม

0: ฉันหลบ
1: ลุงช้างไม่กอดผมนะเมื่อกี้เผลอหยิกขาลุงไป 3-4 ทีก็ผมไม่รู้นะเป็นขาของลุงนี่ครับ
0: ไม่โกรธหรอกเธอมาหาอาหารเหรอ มานี่ดีกว่าขึ้นมาบนงวงฉันจะได้คุยกันให้ถนัดกว่านี้นะ
1: ลุงช้างครับลุงช้างเพิ่งมาอยู่ป่าใช่ไหม
0: เธอรู้ได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ลุงช้างไม่รู้ว่าที่ไหนมีอาหารช้างอะสิแสดงว่าไม่คุ้นเคยสถานที่ผมจะพาลุงไปเองเอาไหมล่ะที่เนี่ยมีใบไม้อร่อยบางทีอาจจะเจอกล้วยเจออ้อยด้วย
0: ดีสิลุงหิวมากเลยอ่ะตั้งแต่มาอยู่ป่ากินไม่เคยอิ่มเลยสักมื้อเลยเจ้าหนู
1: ยังงั้นไปทางนอนทำไมลุงกินไม่อิ่มล่ะเพราะลุงไม่รู้ที่หาอาหารหรือเพราะว่าลุงช้างตัวโตมากใช่ไหมลุง
0: ที่จริงฉันไม่เคยอยู่ป่านะไม่เคยต้องหาเลี้ยงตัวเองมาก่อนด้วย
1: หรือครับอย่างนั้นลุงก็เคยอยู่ในคณะละครสัตว์ละสิ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรองั้นลุงก็เป็นช้างโชว์ที่ให้นักท่องเที่ยวมาขี่เล่นหรือว่ารับจ้างให้คนลากใต้ท้อง
0: ไม่ใช่กันแหละงบงบงบงบฉันจะเล่าให้ฟังนะฉันชื่อขวัญเมืองเกิดในโรงช้างของเจ้าเมืองมีคนเลี้ยงอย่างดีมีคนฝึกอย่างดีจนฉันเก่งฉันเก่งมากจริงๆนะฉันเดินทางได้วันละ100โยชน์ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองต่างๆยามศึกฉันออกรบอย่างกล้าหาญและช่วยให้เจ้าเมืองได้รับชัยชนะมาทุกสมรภูมิแต่มาวันนี้ฉันแก
1: ่ลุงออกศึกไม่ไหวเดินทางไกลก็ไม่ไหวเหรอครับ
0: ก็ไม่ไหวแล้วล่ะ
1: อ้าวแล้วเจ้าเมืองท่านเลยไม่เลี้ยงลุงปล่อยมาเร่ร่อนอย่างเนี้ยเหรอ
0: มีอยู่วันหนึ่งลุงได้ยินทหารรายงานเจ้าเมืองว่าเวลานั้นเงินในคลังน้อยลงและอีกไม่นานเจ้าเมืองก็จะต้องจัดงานเลี้ยงใหญ่เจ้าเมืองจึงพูดว่าง
2: ั้นเราต้องประหยัดตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงสักบ้างเช่นตัดค่าผลิตอาวุธดีไหมขอรับ
3: ไม่ได้
2: เกี่ยวกับความปลอดภัยของเมืองเรานี่ไม่ตัด
3: งั้นก็ตัดค่าค่าอาหารและก็ค่าเสื้อผ้าในส่วนของท่านเจ้าเมือง
2: ไม่ได้อีกนั่นแหละเครื่องแต่งกายและอาหารเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าเมืองข้าจะกระจอกได้ยังไงล่ะรู้แล้วพวกของเก่าๆสัตว์แก่ๆคงต้องปลดออกจากหน้าที่เจ้าขวัญเมืองช้างของข้าเนี่ยมันทำงานมานานตอนนี้แก่แล้วเอาไปปล่อยป่าซะเถอะให้มันไปหากินเองก็ได้เราจะประหยัดค่าเลี้ยงดูไปได้มากเชียว
3: แต่ท่านจะไม่เรียกท่านที่ปรึกษามาคุยกันก่อนหรือขอรับว่าจะตัดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
2: โอ้ยไม่ต้องรอพรุ่งนี้บอกคนเลี้ยงให้ปล่อยช้างขวัญเมืองเข้าป่าได้เลยอ๋อแล้วก็เงินเดือนของพวกเจ้านี่นะยังไม่มีการขึ้นนะรับเท่าเดิมไปก่อนประหยัดไง
3: ว้าท่านก
1: ็โอ้โหท่านเจ้าเมืองไม่สงสารลุงช้างบ้างเลยใช้งานมาหลายสิบปีแล้วกลับผลักไสให้มันลำบากตอนแก่นี่ละนะมันนุษย์นะเอางี้นะลุงลุงไม่ต้องกังวลเลยผมจะช่วยเองจะพาไปหากินทุกวัน
0: ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอเป็นสัตว์เล็กๆที่มีน้ำใจนะลุงจะดูแลไม่ให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นการตอบแทนก็แล้วกัน
4: ช้างขวัญเมืองได้หนูเป็นเพื่อน พาไปหาอาหารแต่ก็ใช่ว่าจะเพียงพอเพราะป่าแถบนั้นมีพืชพันธุ์เหลือไม่มากแล้วจนกระทั่งถึงคราวที่เจ้าเมืองต้องสั่งทำถ้วยชามหม้อไหและภาชนะต่างๆสำหรับงานเลี้ยงใหญ่ได้ให้ช่างปั้นฝีมือดีมารับงานนี้แต่ช่างบอกไม่อาจทำงานได้ทันแน่ๆ
2: ทำไมล่ะข้าให้เจ้าไปทำงานตั้ง2เดือนแล้วยังไม่คืบหน้าเลยเหร
3: อคือว่ามีปัญหาเรื่องการขนส่งขอรับท่านเวลานี้เนี่ยกระผมไม่มีสัตว์เทียมเกวียนไปขนดินอย่างดีจากอีกหมู่บ้านหนึ่งมาปั้นช่วยชามนะขอรับ
2: ปะโถเอ้ยเรื่องขี้ผงเอาสัตว์ที่นี่ไปเซแล้วนี่ท่านที่ปรึกษาข้าจะให้เจ้าขวัญเมืองเนี่ยไปช่วยงานในช่างก่อแล้วกัน
5: แต่ท่านให้นำเจ้าขวัญเมืองไปปล่อยหากินเองในป่าตั้งแต่2เดือนที่แล้วนี่ขอรับและมันจะทำงานนี่ไหวหรือขอรับมันอายุมากแล้วด้วย
2: ให้คนไปตามมันมางานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วแบบนี้ลงตัวข้าจะได้ไม่ต้องไปซื้อสัตว์มาเทียมเกวียนให้ช่างเขาไม่เปลืองดีมาข้านี่ฉลาดเข้าใจประหยัดจริงๆ
4: เจ้าเมืองให้คนมาตามช้างขวัญเมืองจนพบแล้วพาไปที่โรงงานของช่างปั้นภาชนะ
1: เออโชคดีนะลุงขวัญเมืองเอ๊เขาจะพาลุงช้างกลับบ้านท่านเจ้าเมืองหรือว่าไปไหนกันแน่นะต้องตามไปดูสักหน่อยเป็นห่วงจริง
4: ๆช้างขวัญเมืองต้องไปทำงานกับช่างปั้นขนดินจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลมากวันละหลายเที่ยวหนทางก็สูงๆต่ำๆเป็นหลุมบ่อแถมมีหินแข็งทำให้ได้รับความลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากมีแต่หนูน้อยตัวนี้ที่มาดูแลเอาใจใส
1: ่ลุงช้างเท้าเป็นแผลเต็มไปหมดเลยปวดด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ปวดมากเลยลุงทำงานหนักไม่ค่อยไหวแล้วอายุปูนนี้แล้วล่ะ
1: นี่ผมเอาใบไม้ที่เป็นสมุนไพรมาปิดแผลให้คงจะช่วยได้บ้างแต่ว่าเราน่าจะร้องเรียนเจ้าเมืองนะครับงานขนดินเนี่ยเป็นงานของเจ้าเมืองเขาไล่ลุงไปหากินเองในป่าแล้วพอจะใช้งานก็ให้คนตามมาอีกแบบนี้เห็นแก่ตัวจังเลยอ่ะ
0: คนอยู่ในอำนาจนานๆเข้าก็มักเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยนึกถึงผู้อื่นเจ้าหนูลุงนึกออกแล้วล่ะมีคนหนึ่งอาจจะช่วยลุงได
1: ้แล้วครับแล้วใครล่ะครับลุง
0: ก็ท่านที่ปรึกษาเจ้าเมืองไงเจ้าไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังได้ไหมล่ะ
1: ได้ได้
6: เมื่อที่ปรึกษาเจ้าเมืองรู้เรื่องความลำบากของช้างขวัญเมืองเขาจึงดำเนินการช่วยเหลือทันทีด้วยการไปพบเจ้าเมืองที่ปรึกษาเล่าเรื่องช้างขวัญเมืองเริ่มจากผลงานและความดีของช้างเชือกนี้เพื่อให้เจ้าเมืองได้คิด
5: ท่านเจ้าเมืองยังจำช้างขวัญเมืองได้ใช่ไหมขอรับ
2: จำได้สิเจ้าแกนั่นน่ะตอนนี้เราให้มันไปลากรถขน

0: ดินมาทำภาชนะชุดใหม่ไง
1: ท่านทำไม่ถูกนะขอรับ
0: อ้าวมันไม่ถูกยังไงล่ะ
1: ช้างขวัญเมืองทำงานรับใช้ท่านมาตั้งแต่หนุ่มทั้งยามสงบและยามสงครามแต่เวลามันแก่แล้วเนี่ยเรี่ยวแรงถดถอยแทนที่จะได้รับการเลี้ยงดูให้สุขสบายได้พักผ่อนยามแก่มันกลับไม่ได้อะไรเลยท่านผลักใสให้ไปหากินเองอดอยากๆในป่าพอถึงคราวจะใช้งานก็ให้คนอื่นนำไปใช้จนเหน็ดเหนื่อยเกินกำลังกระผมขอพูดตรงๆนะขอรับคนเราควรมีความกตัญญูคือรู้คุณและกตเวทิตาคือรู้จักตอบแทนบุญคุณนั้นช้างขวัญเมืองมีคุณต่อท่านเจ้าเมืองมากฉะนั้นท่านควรตอบแทนคุณช้างนั้นขอรับ
2: เจ้าเมืองได้ฟังก็อึ้งไปด้วยความละอายใจครั้นได้สติเจ้าเมืองก็รีบสั่งการให้คนนำช้างขวัญเมืองกลับมาเลี้ยงดูทันทีนับแต่นั้นช้างขวัญเมืองก็ไม่ต้องเดือดร้อนอีกเพราะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งไปจนตลอดชีวิต
3: พร้อมก็เลยสบายไปด้วยนี่แหละครับสัตว์ต่างๆที่ทำประโยชน์ให้แก่คนก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณได้และควรอย่างยิ่งที่คนจะตอบแทนพระคุณนั้นเหมือนที่เจ้าเมืองตอบแทนลุงช้างของผม
4: ขอให้เด็กๆรักและสงสารสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกด้วยนะครับพวกเขาล้วนมีประโยชน์และรับใช้มนุษย์มานานฮูม
2: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสัตว์ดิเรกชันที่ทำประโยชน์ให้แก่คนก็ถือเป็นผู้มีพระคุณได้และควรอย่างยิ่งที่คนจักตอบแทนพระคุณนั้น
5: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

บัวบูชาพุทธธรรมคำจุลโลกให้สางโศกสิ้นทุกข์สุขศกสนองสัญลักษณ์คู่ไทยคือใจปองเป็นบัวทองรองบาทพระศาสดาบทประพันธ์ของคุณอำไพสุจริตกุล

อดมหันต์ไม่หมั่นเพียรเรียนหนังสือเติบโตไปเปรียบกระบือคืองอกเหลาในโลกกว้างร้างคนสนใจเราดูเหมือนเงาเตือนสติให้ตรีตรองจากแด่ผู้เยาว์ของชูศักดิ์สุขรัตนันจากหนูเด็กหญิงพระสุดาวานิชดีโรงเรียนราชินีอ่านค่ะ

กราบรับพรกันนะครับผมพร้อมแล้วกราบกราบกราบก็ขอกราบหลวงพ่อพระครูปรัชญ์พลินท่านเมตตาผ้าบางสกุลครับถวายผ้าป่าน้องยกไปเลยไปด้านหน้าหลวงพ่อการลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็มารับเครื่องไทยธรรมได้เลยนะครับด้านในครับพี่ก็ในกล่องนะครับคุณป้าไก่ว่าขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเป็นยาฉันนะครับแก้ปวดเข่าครับดีมากเลยยานี้มาจากต่างประเทศนะครับอยู่ในกระปุกในอยู่ด้านในนะครับสีน้ำเงินคุณป้าไก่บอกเน้นย้ำให้ผมขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับมาจากต่างประเทศเลยดีมากราคาก็สูงช่วยให้กระดูกข้อเข่าข้อเสื่อมช่วยได้เยอะเลยครับอยู่ด้านในนะครับต่อไปก็สุภาพบุรุษนะครับท่านใดสะดวกนะครับจะได้เป็นตัวแทนถวายพระทหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญด้านในนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับธรรมเนียมปฏิบัติของที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์ของเรานั้นก็จะให้สุภาพบุรุษอยู่ด้านในส่วนสุภาพสตรีก็ขออนุญาตท่านใดแข็งแรงนะครับเราก็จะได้รับอาหารจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลำเลียงไปด้านหน้าบริเวณเต็นท์ด้านหน้าเพื่อจะจัดเตรียมให้กับทุกท่านได้รับประทานอาหารกันต่อจากที่ได้รับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเราก็จะรับอาหารจากบริเวณด้านล่างด้านหน้ากุฏิพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตนะครับไปบริเวณเต็นท์ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมีบุญอย่างหนึ่งที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์ของเราใหทุกท่านได้สร้างบารมีครับตอนนี้น้องปลามาแล้วน้องปลาหน้าเขียงนะครับตอนนี้ปลาอยู่ด้านหน้าท่านใดสะดวกจะไปปล่อยปลานะครับขอเรียนเชิญครับเราจะไปรับปลาจากด้านหน้าเพื่อจะไปปล่อยปลาที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณท่าน้ำของร้านอาหารสวนทิพย์นะครับขอเรียนเชิญได้เลยท่านใดสะดวกแต่กรณีพิเศษบอกว่าไปแล้วอยากให้อธิษฐานปล่อยปลาเสร็จแล้วอยากให้น้องส่งให้น้องจะมีเจ้าหน้าที่รับนะครับเพราะครั้งที่ผ่านมาทราบว่าโป๊ะเกือบล่มครับก็เลยขออนุญาตว่าไม่ต้องลงกันไปหมดก็ได้นะครับเดี๋ยวโป๊ะล่มเดี๋ยวจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งสักเปล่านะครับต้องขออภัยไปกันเยอะบอกว่าไปกัน50-60คนไปแล้ว50-60คนก็อยากจะปล่อยปลากันหมดนอกจากนั้นคุณลุงสมเกียรติบอกว่าวันนี้ข้าวก้นบาทตักบาตรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะมากท่านใดมีความประสงค์นะครับทีมงานได้จัดใส่ถุงเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่อยากจะได้ข้าวก้นบาตรด้านหน้าก็รับได้นะครับผมก็เอากลับบ้านได้นะครับผมงานตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปเป็นวันที่26กรกฎาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็มีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งในเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไตรยธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แจ้งความประสงค์ไปทางเพจผ่านทางมีเบอร์โทรติดต่อทางคุณลุงสมเกียรติคุณขันทองก็ได้หรือจะแจ้งที่ฝ่ายการเงินพี่แตนแล้วก็พี่แหววก็ได้นะครับก็แจ้งความประสงค์ได้ส่วนท่านใดอยากจะร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆก็ด้านหน้าแล้วก็มีแจ้งข่าวบุญให้ทุกท่านทราบนะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่37ในครั้งนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาได้เดินทางมาเป็นได้เดินทางมาออกรับบิณฑบาตนะครับโดยมีองค์หลวงปู่มาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพเป็นประธานท่านเจ้าคุณพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำของเรานะครับศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์อุดรธานีท่านพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงปู่สำรวยตายโน
วัดภูริทัตตะวนารามประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเจ้าคุณพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมเวรานินโนวัดบ้านโง่จังหวัดปราจีนบุรีท่านพระครูโสพลธรรมคุณาภรณ์ธรรมคุณาภรณ์นะครับหลวงปู่ประเสริฐสิริคุโตวัดป่าเวรุวันอรัญวาสีจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระครูปรัตไพลินศิลปวัฒโนหลวงพ่อไพลินนะครับวัดสังฆทานนนทบุรีท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามกรุงเทพท่านเจ้าคุณพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพท่านพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาท่านพระอาจารย์สุรชัยชยาภิรัตโตที่พักสงฆ์สวนทิพย์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีพระอาจารย์ติดตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับรวมทั้งหมดเป็น18รูปที่มาร่วมในงานตักบาตรพระกรรมฐานในครั้งนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับผมงานตักบาตรพระกรรมฐานของเรานั้นอย่างที่กระผมได้เรียนให้ทราบเมื่อหลายครั้งหลายโอกาสที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้ด้วยการอุปถัมภ์นะครับในความเมตตาของหลวงพ่อพระครูปลัดพลินศิริวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานนะครับท่านได้ประรบกับท่านพลอากาศเอกยุทธพงศ์คุณทิพยากิติขจรจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยศปันทิโตท่านเคยทรงคงพำนักจำพรรษาอยู่นะครับก็อยากให้สถานที่แห่งนี้นึกถึงเมตตาบารมีธรรมถวายหลวงปู่นะครับก็จัดให้มีงานบุญเกิดขึ้นนะครับผมก็ทำให้มีงานตักบาตรพระกรรมฐานเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ก็ครั้งที่37นะครับนอกจากนั้นก็ได้มีโอกาสฟังเจริญพระพุทธมนต์จากพระครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ร่วมฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้เราก็ได้รับความเมตตานะครับจากหลวงปู่สำรวยนะครับหลวงพ่อพระครูวิทูลมณีเทศนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลวงปู่ประเสริฐท่านวันนี้หลวงปู่ท่านมีกิจต้องกลับจำเป็นต้องกลับก่อนมีติดธุระก็เลยขอโอกาสกราบพระนิมนต์หลวงปู่สำรวยท่านเมตตาแสดงธรรมแล้วก็ยิ่งเป็นโอกาสอันดีเพราะหลวงปู่ท่านอยู่อเมริกาท่านเดินทางมาที่เมืองไทยนะครับท่านจะได้กลับไปสหรัฐอเมริกาวันที่6

ก็เลยขอโอกาสหลวงปู่ได้เมตตาแสดงธรรมให้เป็นบุญแก่ลูกศิษย์นะครับหลวงปู่ท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดภูริทัตวัดภูริทัตตวนารามที่สหรัฐอเมริกานะครับวัดที่องค์หลวงปู่สุวัฒน์สุวัฒโจนะครับซึ่งท่านเคยอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้องค์หลวงปู่ท่านได้เดินทางมาก็ถือว่าเป็นบุญคณะศิษยานุศิษย์นะครับได้ร่วมฟังธรรมนะครับผมท่านใดมาแล้วจะมีธุระจำเป็นต้องรีบกลับนะครับวันนี้ก็จะภาพโรงทานนะครับวันนี้ก็เยอะเลยนะครับมาร่วมบอกโรงทานนะครับแล้วจะเป็นคุณโอคุณฝันนะครับได้มาร่วมบอกโรงทานน้ำหวานกาแฟสดครอบครัวอินทรพักและกัลยาณมิตรวันนี้ท่านได้บอกโรงทานเป็นขนมฝรั่งแม่ไนท์นะครับคุณต้นคุณแมวครอบครัวสิงโตคุณวิชยะครอบครัวธรรมใจและยติธรรมท่านได้เหมาโรงทานเป็นน้ำสมุนไพรขนมกล้วยขนมฟักทองนะครับคุณโอได้มาร่วมเหมาโรงทานเป็นน้ำเฉากล้วยพลอากาศโทธีรวัตรคุณเพลินพิษสามวังคุณยายนวลแสงคูรังนะและครอบครัวได้เหมาโรงทานเป็นข้าวเหนียวดำไส้เผือกคุณวิจิตราชวลิตวัชระท่านได้เหมาโรงทานเป็นรถเครื่องดื่มน้ำชงนะครับข้าวเหนียวไก่200กล่องนะครับคุณวรัญญานะครับท่านได้มาออกโรงทานเป็นผัดซีอิ๊วกลุ่มใจสุขได้มาร่วมออกโรงทานโดนัทพลเอกพอพลพลตีหญิงวรัญญามณีรินและครอบครัวได้มาร่วมออกโรงทานเป็นขนมไทยคุณนำพาสุวรรณรัตน์และบุตรธิดาได้มาร่วมออกโรงทานข้าวมันไก่พลเรือโทสิงห์ขอนคุณอรวรรณธีรศิลป์และครอบครัวได้มาร่วมออกโรงทานเป็นขนมไทยครอบครัวทวนทองท่านจะมาร่วมบอกโรงทานเป็นขนมปังหนีบมูลนิธิบ้านสงเคราะห์คนบ้านมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะครับคุณคนึงท่านได้มาร่วมบอกโรงทานเป็นบะหมี่หมูแดงคุณดุษฎีและเพื่อนได้มาร่วมบอกโรงทานเป็นน้ำฟักทองนะครับแล้วก็คุณป้าวีลุงติ่งได้มาร่วมบอกโรงทานเป็นปลาเผาส้มตำและปลาท้องโก๋นะครับทราบว่าก็ยังมีอยู่ท่านใดแวะไปเยี่ยมเยียนโรงทานของเราได้นะครับในยุคสมัยที่ผ่านมาที่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ปันทิโตท่านยังคงดำรงธาตุขันธ์อยู่เวลามีงานในทุกครั้งคุณป้าไก่บอกว่าคนมากันเยอะไหมท่านจะถามทุกครั้งที่ถามแล้วก็จะถามบอกคุณป้าไก่ว่าเรามีโรงทานไหมอันนี้คือความเมตตาของพระคุณเจ้าหลวงปู่มุจลิปันทิโตนะครับที่ผ่านมาหลวงปู่ได้พาคณะส่วนทิพย์ได้ไปออกโรงทานในหลายๆที่ทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาและสถานที่สำคัญสำคัญใกล้เคียงกรุงเทพและต่างจังหวัดทุกครั้งหลวงปู่ก็เอ่ยถึงพูดถึงโรงทานตลอดนะครับเหมือนในครั้งนี้ก็เหมือนกันครับผมก็เลยต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านทุกท่านเพราะว่าให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับหลวงปู่ท่านระลึกถึงเสมอว่าคนที่มาเป็นเจ้าภาพโรงทานคือมาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็ได้ถ้าขาดตกบกพร่องรายชื่อท่านใดก็แจ้งมาได้นะครับผมจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญนอกจากเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วเผื่อเทพยดาเทวดาณสถานที่อย่างนี้ก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเหมือนที่องค์หลวงปู่ท่านบอกว่าที่นี่เทวดาอยู่กันเยอะท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมนอกจากนั้นนะครับทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็มีคณะศิษยานุศิษย์ในพระคุณเจ้าหลวงปู่และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาร่วมเป็นตัวแทนถวายเครื่องไทยธรรมนะครับไม่ว่าเป็นคุณแม่ออนสจีเสนีวงศ์ณอยุธยาท่านนี้ก็ประจำเลยครับแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมตลอดไม่เคยขาดนะครับก็มีคุณพี่เพียรจันทร์คุณชัดพงษ์พยัคฆ์คันด้วยนี่ก็เจ้าภาพประจำของเราเลยไม่เคยขาดนะครับนอกจากจะมีคุณสมภักดิ์คุณพันวดีชัยยะพัฒนาพรคุณวิสิทธิ์โชธนพาณิชนะครับคุณณัฐพัฒน์ประชาวิเศษโสพลคุณวิจิตราชวลิตวัชระคุณศักชัยคุณบุริตพลชัยวรุษคุณสมชายวัฒนพยุงกุลคุณวันดีนิติวิทยาเทพและครอบครัวคุณต้องใจคุณพร้อมพรตั้งสง่าคุณสุคันธาลอฟูลกิตสกุลคุณทัศนาวิชาเจริญ
คุณจิตพัฒน์ศรีโพแล้วก็มิสเตอร์เอ็ดวินบูธพร้อมครอบครัวนี่เจ้าภาพอยู่ต่างประเทศทุกครั้งหลายครั้งเขาไม่ได้มาครับก็ส่งข่าวบุญมาจากต่างประเทศนะครับพันเอกหญิงวาสนารุจิเสนีและครอบครัวคุณนภัสสวรรณโชติช่วงและครอบครัวคุณนภาสุวรรณรัตน์และบุตรธิดานะครับคุณนภัสสวรรณขออภัยครับคุณยุคนพมรมนตรีนะครับก็เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับส่วนท่านใดมีความประสงค์ก็แจ้งด้านหน้าได้เลยที่ฝ่ายการเงินแจ้งความประสงค์จะร่วมทำบุญนะครับ

สำหรับอาหารที่พระแม่ครูอาจารย์ท่านรับแล้วนะครับทุกครั้งที่ผ่านมาก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอาหารเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเต็นท์ด้านหน้านะครับเมื่อพร้อมแล้วก็จะได้เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับจัดให้เรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวให้เรียบร้อยตามตำหนิของหลวงพ่อพระครูปลัดพลินท่านบอกว่าให้ความงามสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่สัปยะสวยงามนะครับอาหารที่ออกจากด้านล่างนะครับจากพระแม่ครูบาอาจารย์เราก็จะไปจัดเตรียมด้านหน้าเมื่อจัดเตรียมพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่พร้อมที่จะรับประทานอาหารก็จะได้รับอาหารกันเมื่อเสร็จจากนั้นจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันแต่ในเบื้องต้นอยากจะให้รับประทานอาหารกันก่อนให้พอเพียงกันก่อนนะครับคุณป้าไก่ว่าแจ้งว่าเมื่อช้าได้จัดเตรียมข้าวก้นบาตรที่ใส่บาตรพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับจัดเตรียมใส่ถุงท่านใดมาแล้วอยากจะให้รับกลับไปด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับด้านหน้าเราจัดเตรียมใส่ถุงไว้แล้วก็เอากลับไปได้นะครับข้าวที่ใส่จากที่พระคณะเราได้ใส่บาตรพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยนะครับท่านใดมีความประสงค์นะครับเราจะจัดเตรียมให้แล้วด้านหน้านะครับขอรับทุกท่านก็สามารถรับกลับไปด้วยนะครับ

เป็นยังไงบ้างพี่เพียรจารย์เมื่อเช้ามากลัวฝนตกไหมครับโอ้กลัวฝนตกนะครับครับผมเมื่อวานก็มีงานที่พุทธมณฑลนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศก็ว่าได้มาในงานพิธีทดแทนคุณแผ่นดินผมเองก็ได้ไปร่วมด้วยประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเนี่ยโอ้ฝนตกหนักเลยครับฝนตกหนักมากเลยงานเริ่มพิธีประมาณหนึ่งทุ่มนอกจากนั้นก่อนงานหนึ่งวันทางวัดโพธิทัศน์นะครับโดยหลวงพ่อบุญช่วยแล้วก็มีหลวงพ่อพระครูประหลัดพลินท่านพระอาจารย์สำนึกพระอาจารย์เขียวและครูบาอาจารย์หลายๆรูปได้จัดเตรียมพิเศษคือแล้วถ้าไปพุทธมณฑลท่านจะเห็นผลไม้วางกันจัดเป็นสวยงามด้านหน้าองค์พระหลายคนสงสัยไม่มีดอกไม้ทำไมมีแต่ผลไม้มีทุเรียนครับเป็นหลายร้อยลูกมีสับปะรดมีทุกอย่างผลไม้ก็ว่าได้นะครับร่วมทำบุญมาทั่วประเทศมาทำบุญซื้อผลไม้มาจัดเตรียมกับผมได้ไปร่วมวันงานก่อนวันหนึ่งวันไปกราบหลวงพ่อไปลินท่านก็ดูแลการจัดเป็นซุ้มพวงผลไม้หลายคนก็บอกว่าเวลาจัดงานใหญ่ๆนี่ส่วนมากเขาจัดดอกไม้สวยงามอลังการจัดกันสวยงามแต่ภาพวัดป่าท่านไม่ให้จัดดอกไม้ท่านเอาผลไม้ไปจากญาติโยมจากชาวสวนชาวบ้านซื้อมาก็มาจัดเสร็จแล้วยังได้เอาผลไม้นั้นกลับไปด้วยวันนี้มานี่มันผมก็ไปรอทุเรียนแล้วในทุเรียนทั้ง 3-400 ลูกน่าจะแจกเช้าเนี่ยแหละครับผมเต็มไปหมดทุเรียนเลยผลไม้เยอะไปหมดท่านได้จัดวางเรียงสวยงามหลวงพ่อปรินท่านก็ไปจัดกำกับดูแลว่าซุ้มแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มซุ้มผลไม้เมื่อวานก็ก่อนเริ่มพิธีคนก็ไปร่วมงานกันเยอะไปถ่ายรูปไปที่ระลึกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาร่วมงานสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่อินทวายเป็นต้นนะครับมาแสดงธรรม5รูปเมื่อคืนเนี่ยคนก็เยอะถ้าฝนไม่ตกคนจะเยอะกว่านี้ครับหลายท่านก็คงได้ดูพระถ่ายทอดผ่านดาวเทียมนะครับเมื่อคืนพระมาร่วมงานกันเยอะมากสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานนะครับรู้ทราบว่าจัดงานแทนคุณแผ่นดินครั้งที่3นะครับโดยมีหลวงพ่อบุญช่วยท่านเป็นประธานดำเนินงานนะครับก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมบุญนะครับแล้วเช้านี้ก็ตักบาตรพระร้อยกว่ารูปนะครับเมื่อคืนก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อไปเรียนมาหลวงพ่อครับหลวงพ่อรับที่นี่หรือเปล่าเพราะท่านก็เป็นคณะทํางานด้วยบอกหลวงพ่อบอกมาที่สวนทิพย์ท่านบอกที่นี่คนเยอะแล้วสวนทิพย์กลัวไม่มีคนนะครับคิดถึงหลวงพ่อไปเรียนท่านครั้งที่แล้วท่านก็ไม่ได้มาท่านไม่ตาครั้ง

านก็ได้มาดูงานนะครับเพราะว่างานทุกอย่างก็ได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากท่านช่วยดูแลขาดตัวบกพร่องอะไรหลายอย่างท่านก็ช่วยดูแลนะครับเป็นองค์อุปถัมภ์ณสถานที่พักสงฆ์ส่วนที่ของเรานะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับสุภาพบุรุษนะครับก็ได้เป็นตัวแทนถวายพระทหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านสุภาพสตรีนะครับก็ได้มาช่วยกันลำเลียงอาหารนะครับไปไว้ที่สถานที่จัดเตรียมที่จะรับประทานกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในขณะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาที่อาหารนะครับเรางดการถ่ายรูปในทุกกรณีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็กกล้องใหญ่ขออนุญาตนะครับงดถ่ายรูปนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญทุกท่านได้รับประทานอาหารด้วยกันทุกอย่างพร้อมอิ่มกายอิ่มใจต่อไปเราไม่อิ่มธรรมกันนั่งฟังธรรมนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นบุญนะครับไม่งั้นพี่เพียรจันทร์ต้องนั่งเครื่องไปฟังหลวงพ่อที่อเมริกาเลยนะถือว่าโชคดีหลวงปู่ท่านหลวงพ่อสำรวยนะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงองค์ปู่สุวัตสุวัตโจท่านได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วครับเราก็ถือโอกาสครับพอทราบว่าท่านได้มาร่วมงานก็ถือโอกาสท่านได้เมตตาแสดงธรรมนะครับไม่งั้นเรานั่งกันอยู่นี่ต้องรวมตังค์กันนั่งเมาเครื่องบินกันโน่นไปอเมริกาไปฟังธรรมกับท่านนะครับตอนนี้หลวงพ่อท่านเมตตานะครับ

0: นอกจากนั้นก็ต้องขอกราบขอบคุณในความเมตตานะครับคณะศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับท่านพระครูปรัชญ์ดินหลวงพ่อเจ้าว่าสังฆทานท่านพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยศิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ได้จัดให้มีการมาออกโรงทานทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับข้าวต้มอร่อยๆนะครับจากวัดสังฆทานนะครับแล้วก็มีอาหารนานาชนิดนะครับจากที่พักสงฆ์ธรรมชัยศิริมงคลจังหวัดสุพรรณท่านอาจารย์ประพันธ์นะครับเป็นลูกศิษย์ในหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับได้เมตตามาร่วมออกโรงทานนะครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบพระคุณนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะน้องๆผู้มีเขาเรียกว่ามีเรี่ยวแรงแข็งแรงนะครับน้องๆจากร้านอาหารสวนทิพย์นะครับครัวใหญ่ของเราได้จัดเตรียมอาหารถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทุกๆครั้งนอกจากนั้นก็ได้มาจัดเตรียมสถานที่นะครับในการเตรียมงานในการตักบาตรพระกรรมฐานนะครับที่ผ่านมาทุกๆครั้งน้องๆจากร้านอาหารสวนทิพย์ก็มาช่วยกันถือว่าโอกาสอย่างน้อยๆ1ครั้งต่อ1ครั้งในเดือนหนึ่งก็จะได้มาร่วมทำบุญร่วมกันนะครับก็ต้องขอบพระคุณคณะถ่ายทอดผ่านดาวถ่ายเขาเรียกว่าอะไรครับไลฟ์สดของวัดสังฆทานนะครับไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ทราบคนที่ไม่ได้มาจากทางบ้านก็ได้รับดูกันถ่ายทอดผ่านทางเพจวัดสังฆทานนะครับก็จะได้เห็นงานกิจกรรมงานบุญกันนะครับถ่ายทอดผ่านคนต่างประเทศด้วยนะครับก็ได้ดูด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับอยู่ต่างประเทศได้มาเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมนะครับอย่างที่ผมเอ่ยนามอยู่ต่างประเทศผมถามว่ามีโอกาสบินกลับมาเมืองไทยเนี่ยมาถวายเองได้ก็ด้วยนะนะครับก็มีหลายคนนะครับอยู่ต่างประเทศได้ดูผ่านทางเพจหลวงวัดสังฆทานถ่ายทอดสดตักบาตรพระกรรมฐานนะครับก็มาเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมนะครับคุณลุงสมเกียรติเมื่อเช้าได้คุยกันบอกว่าวันนี้คนมากันเยอะมาร่วมบุญกันก็เยอะดีใจนึกถึงบรรยากาศสมัยพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตนึกถึงบรรยากาศงานบุญอายุวัฒนมงคลสำคัญสำคัญของหลวงปู่ที่ผ่านมาคนมากันเป็นเรือนร้อยเรือนพันพระมาจากต่างจังหวัดหลายร้อยรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานในยุคสมัยที่ผ่านมาแม้แต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านก็เคยได้เสด็จมาร่วมในงานอายุวัฒนมงคลหลวงปู่บุญยุทธปันทิโตนะครับทั้งสายปริยัติปฏิบัตินักปกครองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาร่วมงานที่นี่เมื่อวันที่26ที่ผ่านมาก็เป็นวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางเพจพระคุณเจ้าบุญยุทธก็ได้เอารูปหลวงปู่กับเจ้าคุณสมเด็จได้ลงไปหลายท่านก็ไปกดไลค์กดแชร์นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชกับองค์หลวงปู่บุญจริตปันทิโตท่านสมัยที่ท่านเคยไปเผยแผ่ธรรมะกันที่ประเทศออสเตรเลียท่านเคยร่วมโอกาสบุญกันในหลายๆครั้งมีความผูกพันแม้กระทั่งวันที่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านได้เดินทางไปในวันถวายเพลิงสรีระสังขารท่านก็ได้เป็นประธานตอนกลางคืนไปถวายเพลิงของพระคุณเจ้าปู่บุญจริตปันทิโตนะครับทุกท่านก็คงจำได้นะครับคุณลุงบอกว่าชาติธรรมเก่าๆได้กลับมาก็ดีใจหลายท่านก็ไม่ได้กลับมาเจอกันเพราะหลายท่านก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปไม่ได้มากลับมาก็หลายท่านหลายท่านได้กลับมาเจอกันหลายท่านก็จากเราไปแล้วก็มีก็ดีใจนะได้มาร่วมกันก็เยอะกันคนมาก็เยอะมาแล้วก็ชื่นใจนะครับนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับมีโรงทานมาก็นึกถึงพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตคุณลุงสมเกียรติสมัยก่อนเนี่ยไปออกโรงทานมาทีกับป้าไก่ไปออกโรงทานที่โรงพยาบาลจุฬาหรือไปวัดหรือไปที่สถานที่สำคัญต่างๆกลับมาเสร็จก็ต้องมากราบถวายแรงงานหลวงปู่หลวงปู่ครับวันนี้ออ ออกโรงทานที่โรงพยาบาลจุฬามีกี่คณะกี่คณะมีส้มตำมีปลาทอดมีอะไรมากราบเรียนให้หลวงปู่ทราบป้าไก่ก็จะมาบอกหลวงปู่เจ้าขาวันนี้โยมเนี่ยพาคณะไปออกโรงทานวันนี้มีเยอะไปหมดเลยหลวงปู่ท่านก็ทราบท่านก็อนุโมทนาบุญนะคุณโยมสมเกียรติบอกมาครั้งนี้ก็โรงทานเยอะเห็นแล้วก็ชื่นใจสถานที่ของเราอาจจะไม่พร้อมอาจจะอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วบอกเบียดกันได้จัดอยู่ใกล้ๆกันได้ไม่ว่ากันนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับกับทุกๆท่านที่ได้มาร่วมนะครับนั่นนะฮะเทวดาสายบุญมาบอกเมื่อกี้ว่าหลวงปู่นอกจากนั้นท่านยังรอบางครั้งท่านยังรอรับอาหารจากโรงทานถวายท่านฉันด้วยนะครับฉะนั้นผมก็ทุกครั้งที่ผ่านมาก็เราจะได้ขออนุญาตเอานามท่านรายชื่อท่านเนี่ยประชาสัมพันธ์ในเพจพระคุณเจ้าปู่บุญจริตให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนอกจากนั้นเราก็จะได้เอานามท่านมาเอ่ยในสถานที่แห่งนี้เป็นการได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเป็นมาร่วมบุญส่วนท่านใดบอกว่าทำไมไม่มีนามท่านทุกคนมาในที่นี้นะครับมีบุญร่วมกันหมดนะครับได้อนุโมทนาบุญกันหมดทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะให้ทางทีมงานแอดมินได้เอาคลิปของหลวงพ่อสุชินปริปุณโญท่านได้ถ่ายเป็นคลิปไว้ให้เราท่านบอกว่าท่านอยู่ที่ระยองสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับทราบข่าวว่าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตจัดให้มีออกโรงทานที่โรงพยาบาลจุฬาอยากมาเห็นกับตาว่าโรงทานของหลวงปู่เป็นอย่างไรทำไมได้ทราบว่าคนมาจัดกันเยอะมาช่วยมาร่วมกับหลวงปู่ท่านบอกมาเห็นแล้วนี่เป็นอะไรที่ชื่นใจประทับใจในศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกับหลวงปู่นะครับท่านพูดเป็นคลิปให้กับที่พักสงฆ์ส่วนที่เราได้เลยเดี๋ยวผมจะได้ให้ทีมงานแอดมินได้เอาลงไว้ในเพจจะได้เห็นว่าหลวงปู่สุชินหลวงพ่อสุชินเรานั้นได้มาดูงานเลยนะครับสมัยนั้นท่านยังไม่ได้ออกโรงทานเลยจะมาดูงานของพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตที่นำพาคณะศิษยานุศิษย์ไปออกโรงทานท่านพูดเป็นคลิปมีรูปภาพท่านเป็นประมาณสัก5นาทีผมจะได้ให้เอาลงหลายๆท่านจะได้เห็นว่าการทำงานของหลวงปู่บุญจริตปันทิโตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพระแม่ครูบาอาจารย์เห็นแล้วก็ปลื้มปิตินะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นว่าในหลายงานในหลายบุญกุศลเราจะเห็นได้ไปร่วมออกโรงทานกันเยอะนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยที่งานแทนคุณแผ่นดินเนี่ยโรงทานเยอะมากครับกระผมได้ไปร่วมเนี่ยกะว่าจะเดินเนี่ยแต่ต้นไปถึงสุดท้ายเนี่ยว่าจะลองทุกจานได้ไปถึงร้านที่3ก็ไปต่อมาได้ครับเจอก๋วยเตี๋ยวครับถ้าเดินสุดทั้งพุทธมณฑลนี่รับรองนี่โอ้โหอาหารเนี่ยไม่ต้องกลับกันเลยอาหารเยอะมากเมื่อวานนะครับออกโรงทานจากทุกๆวัดจากหลายๆที่ศรัทธาญาติโยมไปร่วมออกโรงทานที่พุทธมณฑลเมื่อวานเนี่ยหลายร้อยโรงทานเลยนะครับเยอะเลยเมื่อวานนะครับตอนนี้ที่พุทธมณฑลก็คงจะจบกันแล้วกับผมคงกลับไม่ทันทุเรียน 3-400 ลูกแล้วที่เขาจัดเรียงไว้อยู่นะฮะเห็นแล้วเนี่ยวันแรกนะครับกับผมได้คุยกับน้องบอกว่าหลวงพ่อพิรินท่านมาจัดผลไม้ไว้เยอะเลยที่จัดเต็มไปหมดพรุ่งนี้ถ้าแดดออกแรงๆนี่ผลไม้จะเหี่ยวไหมเทวดาท่านอาจจะได้ยินเราคุยกันที่พุทธมณฑลตื่นเช้ามาฝนตกเลยครับผลไม้ไม่เหี่ยวแล้วครับโอ้ผลไม้นี่แบบเคี้ยวขจีกันหมดเลยครับฝนตกเย็นสบายนะครับงานใหญ่ของเราเมื่อวานก็ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวบุญนะครับได้มาแจ้งให้ทุกท่านทราบนอกจากนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับมีข่าวบุญงานบุญนะครับตักบาตรพระกรรมฐานนะครับครั้งที่7ณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนกรุงเทพวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2569นะครับวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2569ตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่7ณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนกรุงเทพในการอุปถัมภ์เลยหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์วัดสังฆทาน นะครับท่านใดว่างก็ขอเรียนเชิญนะครับจัดเป็นครั้งที่7แล้วนอกจากนั้นนะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเป็นวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569เสาร์ที่11นะครับกรกฎาคม2569วัดสังฆทานท่านใดว่างก็ขอเรียนเชิญนะครับขาบุญนอกจากนี้ยังมีงานบุญนะครับตักบาตรทอดพระป่ามหากุศลรายได้สมทบทุนกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครบ20ปีนะครับวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพ.ศ.2569นะครับวันที่2กรกฎาคมนะครับหน้าห้องประชุมสถาพรกวิตานนท์นะครับชั้น3นะครับอาคารบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านใดสะดวกนะครับตักบาตรพระกรรมฐานนะครับพระป่ามหากุศลนะครับเพื่อศูนย์โรคหัวใจศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครบรอบ20ปีวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนะครับท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญนะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวันที่2กรกฎาคมส่วนวันที่5กรกฎาคมก็ตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่7นะครับแล้วก็วันที่11ตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานนะครับหรือท่านใดอยากจะเข้าไปดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปดูได้ที่เพจวัดสังฆทานนะครับผมก็จะมีข่าวสารงานบุญให้ทุกท่านได้ทราบตลอดนะครับผมก็ตอนนี้สุขคณะสุภาพบุรุษได้ถวายพระทหารพระแม่ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วสุภาพสตรีก็ได้ลำเลียงอาหารไปด้านหน้ายังบริเวณเต็นท์ด้านหน้านะครับท่านใดมีความประสงค์อยากจะรับประทานอาหารนะครับอาหารทิพย์ข้าวก้นบาตรจากพระแม่ครูบาอาจารย์ก็เรียนเชิญนะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงสมเกียรตินะครับช่วยดูแลด้านหน้าด้วยคุณลุงสมเกียรติก็ดูแลงานทุกอย่างนะครับตั้งแต่ยุคสมัยหลวงปู่บุญฤทธิ์ปันทิโตนะครับก็ท่านใดจะรับประทานอาหารเชิญเลยครับด้านหน้านะครับตรงเต็นท์นะครับเราจะมีอาหารข้าวหวานต่างๆนะครับจะจัดเตรียมให้ทุกท่านนะครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะได้มาร่วมฟังธรรมกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยครับผม
1: แล้วมีอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเอาเพียงทานบารมีพระเวทสันดรที่เราเคยรู้กันอยู่ใครไปทำให้ได้อย่างนั้นมั่งเศษของทานเศษของล้านที่ท่านทำก็ไม่ได้ใช้เวลาอุทิศชีวิตเพื่อสัจธรรมพุทธศาสนาเป็นเวลาถึงนานถึง 300,000 ชาติที่จะสร้างบารมีสิบนี้ให้สมบูรณ์ที่จะมาสู่พุทธปัญญาในที่สุดนี้ประกาศพุทธศาสนาในที่สุดนี้ไม่ได้มาสู่พุทธด้วยการเปิดหนังสืออ่านพุทธคือจริงคิดจริงทำจริงถึงถูกจริงจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า action factเป็นเรื่องจริงพุทธคือจริงแล้วนอกพุทธก็คือไม่จริงหลงพระโพธิสัตว์ท่านเป็นคนจริงปรารถนาสัจธรรมจริงยอมเสียสละชีวิตเพื่อสัจธรรมได้จริงจึงถึงจริงถูกจริงบารมีนี้จึงเรียกว่าเป็นปัจจัยcondition ที่จะให้ถึงแสงสว่างพ้นโลกคือพุทธปัญญาที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณหรือสำหรับ คาตาโมกเรียกว่าสัมมาญาณที่เกิดพร้อมกับอริยมรรคนี่เราจึงจะรู้ลักษณะของพระพุทธธรรมจะศึกษาพุทธธรรมได้มันก็เรื่องจริงทำจริงทำได้เสียละชีวิตได้เพื่อสัจธรรมขนาดนั้นมันยังยากเหลือเกินแล้วเมื่อพระบารมีเปรียบครบถ้วนบริบูรณ์สามแสนชาติเกิดชาติสุดท้ายที่เรารู้กันอยู่แล้วในกรุงกบิลพัสดุ์เนปาลยังต้องสละราชสมบัติลูกเมียเข้าไปอยู่ป่าปฏิบัติศีลปฏิบัติฌานสมาธิเพื่อจะได้รู้ธรรมด้วยความยากลำบากในป่าในดงไม่มีเสือไม่มีกดไม่มีมุ้งอย่างของอย่างที่พระธุดงค์เราทำกันทุกวันนี้ในท่ามกลางป่าอินเดียนี่มันเหลือหลายทั้งงูเห่างูจงอางเสือช้างสารพัดแล้วคิดดูก็แล้วกันว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยก็ไม่มีกินกินใบมงใบไม้ผลไม้บางครั้งไม่มีอะไรจะกินเลยนอนเก่งไปเก่งมาเห็นวัวมันให้ลูกวัวกินน้ำนมเวลาลูกวัวเอาปากออกจากนมแม่ถือถือนี่ก็ตึงตัวคลานกับไปอยู่ใต้บัวแม่วัวปากรับหยุดนมที่เหลืออยู่แม่วัวเร็วเป็นที่น่าสังเวชมากในเรามานึกถึงเพียงก่อนนี้จึงรู้จักพุทธคุณก็มีเท่าไหร่สุดประมาณได้เหลือเกินด้วยความยากลำบากอันนี้ถึงกับอดข้าวตั้ง40กว่าวันกั้นลมหายใจเกือบแย่เกือบตายการปฏิบัติของท่านที่จะมาสู่แสงสว่างพ้นโลกเสด็จพุทธศาสนาได้มาด้วยความปฏิบัติจริงจังอย่างนี้ไม่ใช่มาท่องเปิดหนังสืออ่านที่ไปกันไม่รอดก็เพราะอย่างนี้แหละมันห่างกันมากการปฏิบัติเกิดจะมาสู่พุทธธรรม

0: จนกระทั่งได้ความช่วยเหลือของอุบาสิกาหัวนางสุชาดาที่เรียกไปคู่บารมีพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือไว้คือนางสุชาดานั้นเป็นเมียพระมหาเศรษฐีแต่ไม่มีลูกคนในอินเอเชียสมัยโบราณเฉพาะยิ่งจีนประเทศเก่าแก่อินเดียถือกันเรื่องมีบุตรสืบวงศ์นี่สำคัญมากบุตรชายเฉพาะอย่างยิ่งแต่นางไม่มีบุตรบัตนาไม่มีบุตรสมัยก่อนนี่ก็ทำบุญอธิษฐานก็เกียมทำบุญหุงข้าวเรียกว่าข้าวฝ่ายญาติข้าวฝ่ายญาตินี้เป็นของคู่บารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าในอดีตไม่มีสิ้นสุดอนาคตไม่มีสิ้นสุดคู่บารมีของพระเจ้าจะต้องมาสร้างข้าวฝ่ายญาติถึงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับครับโพธิสัตว์คือเอาวัวนับพันตัววัวแม่บีบนมมาให้วัวร้อยตัวดื่มไม่อาหารอย่างอื่นอาจจะนมวัวแล้วเอาวัวร้อยตัวบีบนมให้วัวสิบตัวดื่มเอาวัวติดตัวนี่บีบนมให้วัวตัวเดียวกินเขาเรียกว่าการโดยไม่ต้องใช้พลังงานพลังเงินไปฟุ้งไปฟ้าอย่างเป็นปัญหากันทุกวันนี้ด้วยวิธีธรรมดาธรรมชาติแล้วก็เป็นนมชั้นวิเศษเอาไปหุงข้าวประหยัดคือนึกจะเอาไปถวายให้ลุกขมูลเดวาเทวดารักษาต้นไม้ใหญ่ๆก็นำข้าวปลาไปที่ต้นไม้ใหญ่ก็พอดีเป็นสมัยที่พระพุทธองค์ได้เห็นนิมิตเทวดาแสดงนิมิตถึงว่าการกระทำเพื่อตรัสรู้ธรรมถึงอดอาหารเป็นเวลานานกันลมหายใจเกือบจะตายนี่มันมากเกินไปซะแล้วต้องปฏิบัติเป็นกลางไม่หย่อนเกินไปไม่เต็มเกินไปก็มานั่งอยู่ที่ตายต้นไม้ใหญ่นางสุชาดาถือพันธงใช้เข้าประหยัดไปแล้วพระพุทธเจ้านี่ประกอบด้วยลักษณะมากมายมากกว่า30อย่างที่เป็นสำหรับพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าคือสรุปแล้วงดงามถึงแม้จะผมโซก็งดงามนางสุชาดาคิดว่าเป็นเทพรักษาต้นไม้มาอธิษฐานขอลูกเอาข้าวปลาหยาดใส่คือใส่ทานวางไว้ถวายแล้วก็ไปพระโพธิสัตว์เจ้าโอตมะเจ้าบ้านข้าว40กว่าคำเท่ากับที่อดข้าวมา40กว่าวันกินแล้วก็ไปที่แม่น้ำนีลัญชลาอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเมื่อจะเราจะภาวนาแล้วถึงนี้ถ้าว่าจะสำเร็จขอให้จานทองนี่เล่นทวนกระแสน้ำและถึงจมถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้เป็นไปตามธรรมดาเวียงจานทองลงไปในน้ำในน้ำในเล่นชะลาจานทองนั้นก็เล่นทวนน้ำไปแล้วก็จมมีกำลังใจระหว่างนั้นเถอะ ไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ที่เราเรียกว่าต้นโพอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเมื่อจะนั่งที่นี่ถ้าไม่สำเร็จทำไม่ลุกขึ้นแม่ตายนั่นแหละจะได้พุทธศาสนามันเอากระถึงตายของเราเนี่ยว่านั่งคืนเดียวหนึ่งกับไม่ไหวแล้วก็เมื่อมันเหตุผลมันครบมันก็เกิดผลคือเหตุตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีเป็นเวลาหลายปีหลายชาติสามแสนชาติมันถึงเวลาครบบริบูรณ์แล้วจิตภาวนาอาศัยศีลอาศัยสมาธิประกอบเข้ากับแสงสว่างพ้นโลกอริยมรรคสัมมาสัมโพธิญาณก็เกิดขึ้นเรียกว่าเจริญภาวนามรรคแปดที่เราเรียกมัชฌิมปัฏฐานหนทางกลางหรือว่าศีลสมาธิปัญญาพ้นโลกเกิดขึ้นได้ในวันวิสาขบูชาดังที่เราทราบกันอยู่แล้วนี่ที่มาของพระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดด้วยบารมีคือปัจจัยสำคัญที่จะต้องทำให้มีเพื่อจะได้ตัดสู่ทำได้ในที่สุดเป็นไปด้วยความยากลำบากเอาชีวิตเข้าแลกทุกการสร้างบารมีที่นี่เมื่อถ้าสำเร็จแล้วท่านไม่ได้มาเทศยาวอะไรสักอย่างให้เหมือนอย่างที่พระเราเทศกันทุกวันนี้ท่านนิ่งเฉยพูดเพียงว่าหมดกิจแล้วหมดกิจพรหมจรรย์เอ็นโฮลีเวิร์กคิดอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอีกแล้วจะเลื่อนมรรคผลแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วเหมือนอย่างเรามันจะมาศาลานั่งมันนั่งอยู่จะไปไหนจ้ะมุกิดแล้วก็นิ่งเงียบแต่สำเร็จทำด้วยวิชาสามเนี่ยวิชาที่หนึ่งระลึกชาติได้โดยไม่มีติดเชื้อที่ผ่านมาแล้ววิชาที่สองเห็นอนาคตการเกิดของคนมนุษย์ต่างๆกับประสาทในอนาคตต่างชาติชื่อของพระพุทธเจ้าในอนาคตต้นไม้ชื่อต้นไม้ที่พระเจ้าจะนั่งในอนาคตแต่ยังไม่สำคัญเท่าอาตวะขยายานวิชาที่สามที่ตัตตลุทำให้ตัตตลุอริยตัตตินิพพานได้เพราะงั้นท่านถึงเห็นความยากก็เลยหนึ่งเฉยแต่ที่นี่ทุกอย่างในโลกเป็นไปตามเหตุตามผลการที่สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผลถอยหลังไปหาเหตุตนแท้ๆกับอย่างที่ว่านั้นที่อุทิศลาภเป็นทานแล้วก็สร้างบารมีสิบเป็นเวลานานแล้วสำเร็จทำทีนี้ท่านอธิษฐานเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเงียบซึ่งครั้งหนึ่งหรือสมัยเดียวกันมีได้เป็นจำนวนหลายร้อยแต่ไม่ได้ต้นอะไรเพียงแต่ว่าโปรดมนุษย์ด้วยการออกบิณฑบาตส่วนใหญ่แล้วก็เข้าสมาบัติ7วัน7คืนไม่ได้ออกไปไหนออกมาจากถ้ำเพ่ง ยานสว่างดูใครสมควรจะได้รับการให้ทานจะเป็นผู้ได้รับผลอย่างมหาศาลก็จะเด็ดไปโปรดเท่านั้นล่ะไม่ได้เทศอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่บังเกิดขึ้นในโลกองค์เดียวในสมัยพุทธเจ้าองค์นี้ก็มีปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้น450องค์แล้วพระปัจเจกเหล่านั้นมียานอย่างรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกก็พากันขึ้นเขาหาเงียบโลกเขานั้นยังมีชื่ออยู่ในชมพูทวีปอินเดียทุกวันนี้ปิสิคิลิเพราะว่าเห็นฤาษีพระปัจเจกพุทธะท่านไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์นี่เป็นฤาษีขึ้นเขาหายเงียบไปเลยเรียกภูเขากินฤาษีเมื่อต้นเหตุต้นทีเดียวคือตั้งปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทำทางตั้งปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปฏิปังกฏอันนั้นเหตุต้นที่สุดมาจบลงปลายที่สมัยนี้กาลปะนี้มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุคือเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะต้องสอนโปรดสัตว์ถึงจะเป็นพระสงฆ์ครบชุดพระพุทธธรรมประสงค์นิพพานเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทุกอย่างก็จะต้องมีปัจจัยให้เกิดเรื่องหรือความบังเอิญก็ใช่เทวดาที่มีฤทธิ์หรือพรหมที่มีฤทธิ์ลูกจิตพุทธเจ้าเมื่อว่าท่านหนิงที่เร็วไปมีมนต์ให้ท่านสอนเอาท่านหนิงอยู่อย่างนี้ไม่ได้ลูกมันมืดมิดหมด
1: ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับก็เป็นยังไงบ้างครับรับประทานอาหารก็เสร็จแล้วเนาะนะครับหลายๆท่านตอนนี้ก็เตรียมกายเตรียมใจตั้งมั่นพร้อมจะฟังธรรมนะครับผมวันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับไม่มีแดดมากครับลมพัดเย็นสบายๆวันนี้เราได้รับความเมตตาจากองค์หลวงพ่อสำรวยนะครับหลวงปู่สำรวยตายโนนะครับจากอเมริกาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับด้านหน้ายังว่างนะครับท่านใดที่จะร่วมฟังธรรมก็ขยับมาด้านหน้าได้หรือท่านใดอยากจะนั่งด้านล่างกุฏิพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ก็สะดวกก็นั่งฟังธรรมได้นะครับผมเมื่อองค์แสดงธรรมมาถึงเราก็จะได้กราบองค์หลวงพ่อก่อนจากนั้นเราก็จะได้กล่าวอาราธนาธรรมพร้อมกันเมื่อหลวงพ่อท่านแสดงธรรมเสร็จแล้วเราก็จะได้ถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศแด่หลวงพ่อจากนั้นเราก็จะได้กล่าวคำขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าในหลายโอกาสหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราจะมีโอกาสพลาดพังฟังเผลอต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้นิมนต์มาในงานตักบาตรพระกรรมฐานเราก็ถือว่ามากล่าวขอขมาตอนที่หลวงพ่อผู้เป็นองค์แสดงธรรมจากนั้นเราก็จะให้ทุกท่านได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมต่อจากเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแล้วจากนั้นเราก็จะได้รับพรจากองค์หลวงพ่อจากนั้นก็จะเสร็จพิธีในการร่วมฟังธรรมกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังมีความตั้งใจว่าอยากจะถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศหลวงพ่อก็ถวายได้หลังจากที่ท่านแสดงธรรมเสร็จนะครับ

งานตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปครั้งที่38เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับล่วงหน้า1เดือนอย่างน้อยเราได้มาเจอกันเดือนละ1ครั้งนะครับปีหนึ่งก็เจอกัน12ครั้งนะครับผมนะครับจะมาร่วมฟังธรรมนะครับนอกจากนั้นที่พักสงฆ์ส่วนที่ของเรานั้นทุกท่านสามารถมานั่งสมาธิด้านล่างกุฏิองค์หลวงปู่ได้หรือมีข่าวงานบุญต่างๆมาร่วมกิจกรรมได้นะครับโดยที่นี่มีหลวงพ่อสุรชัยชยาภิรัตโตนะครับท่านยังอยู่ประจำที่นี่นะครับหลวงตาท่านอยู่ที่นี่นะครับก็มาร่วมในกิจกรรมงานบุญได้มาเวียนเทียนนะครับกิจการงานบุญตลอดนะครับเรามีกิจกรรมงานบุญก็จะได้แจ้งในหลายๆครั้งในเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตนะครับวันอาสาฬหะนะครับ29กรกฎาคมนะครับตักบาตรกรรมฐาน26 29แล้วก็มาเวียนเทียนที่นี่ได้นะครับก็มีท่านหลวงน้าของเรานะครับท่านจะนำคณะนะครับก็เรียนเชิญได้มีคุณป้าไก่นะครับกับคณะศิษยานุศิษย์ก็มาร่วมงานบุญกันได้ตลอดต่อเนื่องแม้แต่วันธรรมดานะครับหลายท่านมาได้ไปทำงานจากพักผ่อนมานั่งสมาธินั่งได้ถึง 5:00 น.นะครับด้านล่างกุฏิพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตหรือจะมานั่งด้านหน้าแล้วก็มองไปที่หลวงปู่อยู่ข้างบนก็ได้นะครับก็เรียนเชิญได้ถึง5โมงเย็นทุกๆวันเลยนะครับที่นี่นะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับ

0: ทราบว่าหลายๆท่านที่มานี่สมัยหลวงปู่ยังอยู่เนี่ยมากันไหมครับผมจะมากราบหลวงปู่ไหมครับศิษย์รุ่นเก่าใช่ไหมครับเนี่ยรุ่นเก่าแต่หลวงปู่อ๋อทุกคนบอกว่ามาทุกวันเลยที่นั่งอยู่นี่ต้องมากราบหลวงปู่หลายๆท่านเคยมากราบหลายๆครั้งใช่ไหมครับนะฮะก็ดีใจนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับมาร่วมงานบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยต้องเรียนทราบว่าบุญไม่ทันครับไม่เคยเห็นหลวงปู่บุญจริตองค์เป็นๆเลยไม่เคยมากราบท่านไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยว่าหน้าตาจริงๆท่านเป็นอย่างไรได้มากราบหลวงปู่บุญจริตก็เมื่อท่านได้ละสังขารที่วัดป่าภูริทัตมาไม่ทันครับไม่เคยเห็นหลวงปู่บุญจริตเลยนะครับองค์เป็นๆก็ไม่เคยเห็นมาไม่ทันไม่เคยเห็นท่านสักครั้งหนึ่งเลยพอมาปุ๊บก็ทราบตอนที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่ได้ยินท่านได้ชื่อท่านมานานแล้วบอกว่าหลวงปู่บุญจริตอยู่ที่สวนทิพย์ท่านนึกถึงสวนทิพย์ก็ต้องนึกถึงหลวงปู่บุญจริตท่านนึกถึงหลวงปู่บุญจริตก็นึกถึงสวนทิพย์นะครับก็ถือว่าพวกท่านก็มีบุญนะครับได้มากราบหลวงปู่ผมก็มีบุญแต่บุญมาทีหลังครับผมได้กราบทีหลังนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับผมกราบขอบพระคุณในความเมตตาครับองค์หลวงปู่น้อมนะครับท่านเจ้าคุณพระบูรพาคณาจารย์ครับท่านเมตตาครับหลวงปู่ท่านมาจากปราจีนบุรีนะครับกราบความเมตตาขององค์หลวงปู่พระมหาแสวงครับผมท่านเพิ่งกลับมาจากมาเลเซียครับผมหลวงปู่ท่านไปแสดงธรรมแก่คณะศิษยานุศิษย์ที่มาเลเซียท่านเทศไปด้วยพอเทศสักพักหยุดล่ามก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษให้คนมาเลเซียหลวงปู่ก็เทศไปคนแปลก็แปลไปจดแปลไปนึกถึงบรรยากาศผมเองได้ติดตามหลวงปู่ท่านได้ไปมาเลเซียพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงแล้วก็หลายรูปไปมาเลเซียหลวงปู่ท่านเพิ่งกลับมาครับท่านบอกไปแสดงธรรมที่มาเลเซียครับภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้หลวงปู่ท่านกำลังเดินทางกลับขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่มาแสวงกตปุญโญไว้นะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับผมนึกถึงเรื่องการแสดงธรรมและแปลภาษานึกถึงองค์หลวงปู่ชาสุภัทโทหลายท่านก็คงทราบสมัยก่อนเวลาท่านไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษก็จะมีพระภิกษุที่บวชกับท่านก็ต้องแปลท่านก็เทศแปลเป็นภาษาอังกฤษลูกศิษย์ก็แปลได้อันนั้นคือยังสบายสบายแต่ยุคสมัยหลวงพ่อสุเมโธมาอยู่กับหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงพ่อชาเทศเป็นภาษาลาวหลวงพ่อสุเมโธนั่งมึนตึ๊บอยู่นั่นนะครับไม่มีคนแปลให้ฟังอีกนั่งถอนใจเฮือกเฮือกเฮือกไม่มีใครแปลให้ท่านกว่าท่านจะฟังธรรมกว่าท่านที่จะได้รู้ธรรมะจากหลวงพ่อชาเนี่ยท่านบอกว่าได้ศึกษาจากข้อวัดปฏิบัติดูก่อนสังเกตการทำจากการกระทำก่อนหลวงพ่อสุเมโธท่านยังเคยเทศหลายๆครั้งครั้งหนึ่งท่านบอกว่าไปร่วมงานศพหลวงพ่อชาท่านบอกว่าวันนี้อาตมาไม่ได้แสดงธรรมนะโน่นน่ะนิมนต์ท่านสุเมโธเทศหลวงพ่อสุเมโธพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ภาษาลาวก็ไม่ได้ต้องไปนั่งในธรรมาสน์ขึ้นไปเทศในงานศพหลวงพ่อสุเมโธท่านบอกว่าอาตมาขึ้นไปนั่งก็นโมตัสสะสามนโมเสร็จปุ๊บก็วูดเออะไรอยู่นะพูดสถานอะไรก็ไม่ได้คิดแล้วคิดอีกพูดกลับไปกลับมาเครียดเหงื่อแตกพักพักพักพักพักโมโหในใจพอลงจากธรรมาสน์ประกาศหลวงพ่อชาหลวงพ่อชายิ้มให้หลวงพ่อสุเมโธสุเมโธเป็นยังไงบ้างไอความโกรธความโมโหของหลวงพ่อชาที่มีต่อหลวงพ่อชานี่หายไปหมดเลยท่านบอกนี่คือท่านหลวงพ่อสุเมโธได้บันทึกไว้ในหนังสืออุปรมณีนะครับก็อย่างนี้ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีคนไปถามท่านว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อเป็นพระฝรั่งหลวงพ่อฝรั่งมากราบท่านเจ้าหลวงพ่อพูดภาษาลาวพ่อพูดภาษาอังกฤษได้หลวงพ่อสอนพระฝรั่งยังไงหลวงพ่อชาตอบสั้นๆง่ายๆโยมที่บ้านโยมมีควายป่ะมีครับเอาเวลาโยมมาควายไปไถนาจงลงคุยภาษาควายเขารู้เรื่องไหมไม่ได้คุยครับจะมีเชือกจูงที่จมูกใช่ไหมอาตมาก็ทำให้ดูอาตมาไปซ้ายก็เดินพระก็เดินตามอาตมาทำอะไร จะกวาดวัดทำอะไรเขาก็ทำตามอาตมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างท่านบอกว่าควายมันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอกนะครับนี่คือหลวงพ่อชาท่านมีเทคนิคในการเทศในการสอนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพหูสูตรก็ว่าได้หลวงพ่อชาสุภัทโธนะครับอันนี้น่าจะพร้อมแล้วจะได้ถือโอกาสกราบอรณานิมนต์หลวงปู่สำรวยตายโนนะครับได้เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อหลวงปู่ท่านมาถึงแล้วเราก็จะได้กราบท่านก่อนจากนั้นก็จะได้ร่วมกันอาราธนาธรรมนะครับนะครับท่านเดินทางมาจากวัดป่าภูริทัตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นวัดที่องค์หลวงปู่สุวัฒน์สุวัฒโจไปสร้างและองค์หลวงปู่สุวัฒน์ก็มีความผูกพันกับที่พักสงฆ์สวนทิพย์ในยุคสมัยท่านเคยมาพักที่นี่สมัยของหลวงปู่ชอบฐานสมโภชก็เคยแวะมาพักณสถานที่อย่างนี้ก่อนที่จะเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่หลวงปู่สุวัฒน์ท่านละสังขารไปแล้วหลวงปู่สำรวยของเราก็ได้เป็นเจ้าวาดที่วัดป่าโพธิทัตตะวนารามที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ท่านก็ได้เมตตาเดินทางมาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับก็ขอโอกาสกราบนามหลวงปู่ครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับผม
1: นะคะกราบ

25 23นาทีทานเราก็ทำมาแล้วศีลเราทำมาแล้วตอนนี้เป็นภาวนานั่งภาวนานะเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังความรู้ความสามารถของเราเต็มอยู่ในใจแล้วทานทำไมเราก็ทำมาเยอะหลายที่หลายแห่งหลายงานหลายเรื่องให้ทานก็มีเยอะแยะมากมายนั่งเราตายอยู่นับไม่ถ้วนทานเรื่องอะไรต่ออะไรเราไหลเข้าไปอยู่ในใจเราหมดแล้วเต็มเลยนะทานทำไมบุญสำเร็จแล้วการให้ศาสนาเกิดขึ้นจากการเสียสละนะโดยเฉพาะเราคลอดมาที่แรกก็เสียสละจากมารดาบิดาเป็นผู้เสียสละให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะออกจากวังก็เสียสละใช่ไหมพวกเราให้ทานเสียสละเฉพาะวัตถุเอาของเงินทองเครื่องใช้ไม่สอยอุปโภคเครื่องพวกบริโภคเรื่องการเสียสละสัญญาอารมณ์การเสียสละการถึงห่วงเป็นบารมีระดับสูงระดับที่จะถอนอุปาทานได้ต้องฝึกตั้งแต่ส่วนหยาบนั่นแหละเราทำบุญไม่ใช่เอานะแต่ว่าทำเพื่อหวังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คิดไปอย่างนั้นแต่ความจริงทำเพื่อเสียสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าผู้ที่จะข้ามวัฏจักรนะวัฏจักรมันต้องเสียสละกามาสวะกามคุณ5นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมอาสวะที่อยู่ข้องอยู่ในวัตถุกามทั้งที่เราได้เราดีเรามีที่ตาเราเห็นพวกนี้ที่เรามีนั่นมีอันนี้มีแต่สิ่งที่มาบรรเทาความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารทั้งนั้นนะวัตถุนะเสียสละเรียกกามวัตถุกิเลสกามที่นี่กิเลสกามตัวสำคัญเนี่ยนิพพาน5ฉะนั้นจำเป็นจะต้องนั่งภาวนาให้มากพวกเราเนี่ยทำอยู่ว่างเป็นบางตามการตามเวลาแต่ไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรนะถ้าทำกิจวัตรทั้งเช้าทั้งเย็นหลังจากทำวัดเช้าแล้วนั่งสมาธิทำ10นาทีชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นก็หลังจากทำวัดเย็นแล้วก็เข้าที่สมาธิเพราะพระพุทธศาสนาเกิดการเสียสละทั้งหมดแล้วเสียสละที่เป็นวัตถุรับมากับพระองค์กับเสียสละที่เป็นอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้ทั้งอดีตอนาคตคิดถึงอดีตก็สละคิดถึงอนาคตก็วางเหลืออยู่ปัจจุบันก็มีแต่ดูรู้จะมีอะไรเราลองกำหนดดูเลยตอนนี้เอานั่งหลับตากำหนดดูเลยถ้าเราลงปัจจุบันได้มันจะมีแต่ผู้รู้นิ่งอยู่เท่านั้นแหละถ้าเรายับออกไปอนาคตแต่ให้รู้ทันเอาผู้รู้เอาปัจจุบันไว้ยับไปข้างหลังแล้วก็รู้ทันแล้วเอาเราไม่ปรุงต่อถ้าไม่ปรุงต่อเราก็ไม่หลงซึ่งอดีตและอนาคตจงปัจจุบันปัจจุบันก็มีแต่พุทธะพุทธะธรรมะสังฆะอยู่ในนั้นพุทธะคือผู้รู้อยู่คืออาศัยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่ผู้รู้ตรงนี้น่ะเป็นธรรมชาติที่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีโลกกดหลงดอกความโลกกดหลงมันไม่มีถ้าเราปรุงปัจจุบันแล้วความโลกมันมีความหวังหรือว่าปรุงเรื่องข้างหน้ามันปรุงเรื่องอนาคตนะความโลภสังเกตดูความหวังปรุงปั๊บข้างหน้าถ้าเราไม่หยุดมันจะมีความหวังแทรกอยู่ถ้าปรุงเรื่องข้างหลังกับวิจิตรศาสตร์เนี่ยตัวนิวรณ์ตัวที่ห้าก็สุขคล่องจำเรื่องนั่นเรื่องนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างกับเรื่องเล่ห์สงสัยไปพูดให้คนนั่งคนนี้ไปถามเรื่องนั้นเนี่ยความจริงมันผ่านมาหมดเลยอดีตใกล้อดีตใกล้เป็นของดับไปทุกขณะอยู่แล้วแต่ว่ามันหลงอ่ะมันก็หลงหรือว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี่มันทีถือขึ้นมาฝันถึงนั่นถึงนี่ก็มิตกกังวลแหละคือว่าจะเป็นนู่นเกิดเป็นนี่ก็มาเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังขอมาจบไปแล้วก็ยังเก็บเอาไว้นะนะมันไม่ตัดปัจจุบันตัดปัจจุบันเฉพาะหน้าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตาเห็นหูได้ยินเนี่ยมันได้ยินแล้วถ้าดีมันก็เก็บไว้ถ้าไม่ดีก็ละเห็นไหมพูดอยู่เหมือนกันเรากำลังพูดอยู่เรามีสติคุ้มอยู่สติรู้ปัจจุบันเราพูดเรื่องอะไรก็รู้มีประโยชน์หรือไม่ก็ต้องรู้ไม่มีประโยชน์กันละหยุดนะแล้วก็รักษา

บุญได้หรอบุญคือความสำรวมใช่ไหมศีลเรียกว่าสำรวมใช่ไหมล่ะสำรวมที่ไหนล่ะสำรวมที่กายเราสำรวมที่วาจาสำรวมที่ใจนะไม่ใช่สำรวมที่อื่นนะความรู้ในหนังสือนั่นเป็นเข็มชิดเฉยๆนะเป็นแผนที่นะเขาเจอหนังสือไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วอะไรหนังสือเป็นบอกว่าดีทำอย่างนี้ชั่วทำอย่างนี้คนทุกข์ทำอย่างนี้วิธีบอกแต่ว่าชั่วอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ขาดสติให้ที่ขาดสติเวลาทำเวลาพูดนั่นแหละความผิดมันจะเกิดขึ้นความผิดการผิดศีลผิดศีลข้อหนึ่งบ้างข้อสองบ้างข้อสามบ้างข้อสี่บ้างข้อห้าบ้างถ้าผิดศีลแล้วก็ไม่ได้ชี้เลยสุขติงยันติที่ว่าจะมีศีลจะมีความสุขมันก็ถ้าไปทุศีลแล้วมันก็อคติแล้วก็เกิดขึ้นมันก็ทุกข์ละเพราะมันเปรียบเทียบง่ายคือผิดศีลคือลงต่ำนะข้อใดข้อหนึ่งถ้าผิดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมันก็จะผิดไปด้วยกันหลายข้อถ้าอันนั้นจึงศีลมันสิ้นสุดอยู่ที่สิ้นสุดอยู่เจตนากุศลเจตนาตัวเดียวศีลน้อยศีลมากก็ตามศีลห้าศีลสิบศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227มันมีเจตนาวิรัติตัวเดียวเราต้องอาศัยปัญญาพิจารณาเห็นโทษของศีลใช่มั้ยเราเห็นเขาฆ่ากันนะนี่เราก็มานั่งหลับตาโอ้ฆ่ากันมันไม่ใช่เรื่องสบายที่ไหนเรื่องให้ทุกข์แก่กันเห็นมั้ยเราก็เห็นโอ้ก็ไม่ฆ่าหรอกถ้าปัญญาเกิดแล้วไม่อยากจะฆ่าอะไรทั้งนั้นแหละมีแต่เมตตาแทนมีเมตตาธรรมขึ้นมาแทนปุ๊บถ้าคนที่เห็นโทษของการฆ่าการฆ่าการลักการพูดผิดสามีภรรยาเหมือนกันแหละมันเป็นผิดข้อหนึ่งข้อสี่ก็ตามมาเลยนะข้อที่สามผิดข้อที่สี่พอถามก็จะจับแรกก็โกหกต่อแหละเป็นถ้านั่นศีลมันจะโยงกันหมดเหมือนใหญ่มาแรงงูมันแหละถ้าข้าทำข้อไหนข้อหนึ่งมากๆขึ้นมันจะโยงไปที่ข้อสองสามสี่สุดท้ายก็มันไม่ใช่ศีลแล้วสุดที่แหละมันกลายเป็นความด่างพร้อยเป็นความสกปรกขึ้นมาในจิตแต่ว่ามันสกปรกได้ไงทำไมถึงรู้ว่าสกปรกก็จะบอกแล้วไปนั่งอยู่ตรงไหนก็คิดเห็นแหละทำแล้วมันไม่แล้วนะมันเข้าไปอยู่ในใจนะมันเป็นความจำทันทีนะมันเซฟทันทีเลยนะกรรมนะมโนกรรมก็ยังไม่เป็นเวรในภัยกับใครหรอกแต่ถ้าเป็นวจีกรรมแหละไม่ได้เขาจำได้เขาก็พูดกันตอบไปแหละถ้าพูดดีเขาก็ส่งเสริมสนับสนุนถ้าพูดไม่ดีเขาก็ติชินนินทาไปหาคนนั้นคนนี้ก็บอกเล่ากันโอ้ยอันนี้พูดไม่ดีอันนี้วาจาไม่ดีนะอย่าไปคบค้าสมาคมนะคนนี้พูดโกหกพูดหลอกลวงพูดหยาบคายพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอันนี้ไม่ได้สาระเนี่ยเราก็เป็นคนลบแหละที่ไปพูดกับใครแทนที่เขาจะเชื่อก็ไม่เชื่อแล้วต่อไปโทษของการพูดไม่จริงพูดโทษของคำหยาบเหมือนกันเกิดพบแรกก็ได้กับมิตรเขาพูดส่อเสียดมิตรเขาพูดหยาบคายต่อเราล่ะเขาวิบากเราไปสร้างไว้อันนั้นเราถึงวาจาเนี่ยสำคัญศีลอยู่ที่กายที่วาจาสมาธิอยู่ที่ใจส่วนปัญญารอบรู้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจผู้มีปัญญาเขาจะใช้กายก็เป็นมีปัญญาซะก่อนกายทรัพย์วิธีทำนี่ก็ดูซะก่อนเป็นทุกข์โทษแก่ตัวเองหรือผู้อื่นหรือไม่ถ้าทุกข์โทษยุดเป็นประโยชน์กระทำให้ความสุขแก่เราให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการกระทำทางกายนี่คนเรียกว่ามีปัญญาสมาธิฉีด้วยนะปัญญามิจฉาวิสัชสัมมาปัญญาจึงเจริญรุ่งเรืองในกุศลเจริญรุ่งเรืองในคุณงามความดีวิสัชปัญญามันก็ไปทั้งลบไปทั้งผิดเห็นแก่ได้ความโลภบังมันเลยมองไม่เห็นว่าทุกข์โทษเวรภัยจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเบื้องหน้าแต่วิสัชปัญญามันพูดกับพูดอะไรเพื่อมีความโลภแทรกอยู่พูดอะไรกับพูดประกอบด้วยความโกรธแทรกอยู่พูดอะไรกับประกอบด้วยความลุ่มหลงโมโหเพ้อมัวเมาแทรกอยู่นั่นเรียกว่าวิสัชปัญญาแทรกไปเท่าไรก็เกิดทุกข์โทษตัวเองและผู้อื่นและส่วนรวมนะอันนี้ปาโลไปก่อนยังไม่ตั้งนะโบก็เบิกทางก่อนนะให้ยอมนั่งสงบก่อนนะนั่งหลับตานะพอเปิดใจสอนที่อเมริกามีแต่ close your eye โอ้ปิดตา open the mind เปิดใจแล้วอันดับที่3สุทีสมูทสมูทคืออารมณ์อารมณ์มันมีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีดีเรื่องอดีตไม่ดีเรื่องอดีตดีเรื่องอนาคตไม่ดีเรื่องอนาคตก็ปรากฏในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ตกเป็นเดิมมาดูสิแต่มู้ก็ดูอารมณ์เฉพาะหน้ามันคิดจำรู้สึกคิดจำรู้สึกเราดูเฉยๆเราจะไปปรุงว่านั่นดีอารมณ์มันไม่ใช่ความชั่วนะเป็นตัวโซเป็นวิบากขันนะอารมณ์ของทุกคนเนี่ยความคิดเป็นธรรมนี่เ

เกิดจากตาเห็นผู้ได้ยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วได้คิดมาแล้วได้ทำมาแล้วมันเข้าไปรวมในใจเราเป็นมโนกรรมนะที่พอเรานั่งหลับตามันกับตาปุ๊บแต่ข้างในมันแต่ข้างในถ้าเราไม่หลับตาเราไม่เห็นหรอกหลับตาปุ๊บก็รู้ความคิดนะความคิดมันเป็นตัวสร้างกรรมนะกุศลกรรมก็จะเกิดจากความคิดคิดที่ฉลาดอกุศลกรรมก็เกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ฉลาดมันสมกันอยู่ในกิจฉะนั้นจึงเราพระองค์ทรงสั่งสอนว่าอกุศลควรละที่ไหนละที่กายที่วาจาแล้วก็ละที่ใจคนที่จะละที่ใจได้มันก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยขยันนั่งสมาธิเพราะตายสีขาของเราทานามัยท่านเสียสละถ้าเสียสละส่วนหยาบถ้าหากนักเสียสละจริงก็ได้หมดแหละถ้าหากว่าบารมีจะเต็มเนี่ยโอ้ยมีอะไรก็คิดจะ

ถ้าหากว่าบารมีจะเต็มเนี่ยโอ้ยมีอะไรก็คิดจะละนะเพราะถ้าไปละมันก็หึงหวงห่วงห่วงใยไปปฏิบัติธรรมตรงโน้นตรงนี้ใกล้คณะก็ไหนก็ทำแบบนั้นปุ๊บก็เห็นแล้วชอบอะไรไว้ห่วงหึงห่วงอะไรไว้ที่ไหนเมื่อไหร่อยู่ที่บ้านถ้าราคาอันไหนที่เป็นของมากที่สุดบางทีเราลืมพอนั่งภาวนาไปปุ๊บโอ้เราลืมปิดตู้ตรงนั้นเราลืมปิดตู้ตรงนี้ของเราอยู่ตรงนั้นน่ะมันย้ำเข้าไปมันห่วงความห่วงมันดึงจิตเข้าไปติดอยู่กับสิ่งที่เรามีนั่นแหละถ้าเรามีแล้วเราไม่หลงไม่เป็นไรถ้ามีเราหลงก็จะก็จะเกิดความสุขกับสิ่งที่เรามีที่เป็นวัตถุมันไม่ใช่วันนี้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวประกอบเป็นเศษตัวประกอบตัวอำนวยอวยชัยให้ความสะดวกแก่กายของเราความสุขจริงๆก็คือจิตที่มันสงบปล่อยวางสิ่งที่ได้ที่ดีที่มีนั่นแหละที่เป็นวัตถุนะแต่ที่ดีถ้าเป็นมโนกรรมถ้าดีใจล่ะถ้าได้ความดีใจเป็นการได้ดีที่สุดในการได้ทั้งหมดดีใจก็ดีความสุขที่มีความสุขมีความรู้อยู่อย่างเนี้ยความรู้นั้นไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีเด็กผู้ใหญ่ไม่มีการเวลานาทีนะผู้ชายเรารู้เข้าไปนะธรรมะก็คือความจริงมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ถูกรู้ก็เข้ากับเป็นความจริงอย่างนั้นนะฉะนั้นเราได้อะไรก็ตามได้พุทธะได้ความน่าใจที่ดีนั่นแหละใจที่ดีมันคือมันพ้นจากใจที่ไม่ดีใจมีสุขก็คือใจที่พ้นจากความทุกข์ใจมีทุกข์ก็คือใจมีสุขใจดีก็คือพ้นจากใจที่ไม่ดีเราก็ลดลงไปใจเป็นกลางๆเลยที่ไม่ดีไม่ชั่วเข้าสมาธินี่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเอาวันนี้จะพูดเรื่องเรื่องใจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังดันตังสุขาวะหังธัมมัสสะปริยายัสสะสาทายัสมันเตหิสักจังธัมโมโสทโพธิเอานั่งให้สบายนะนั่งฟังสบายไม่ต้องไปซีเรียสอะไรคือว่าเรานั่งหลายคนก็คือเรานั่งคนเดียวผู้ลูกก็จิตเราคนเดียวเราถึงนั่งเป็นหมื่นเป็นแสนคนนั่งคนเดียวแล้วก็กำหนดความรู้เราตัวเดียวมีความสำรวมสำรวมคือรวมความดีไว้กายมันดีอยู่แล้วนะเรารวมไว้นั่งฟังอย่าไปกลัวว่ามันจะเก็บจะปวดนู่นตรงนี้พอเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวท่านก็หยุดเดี๋ยวท่านก็หยุดเทศนั่งไว้มันเจ็บปวดก็เฉยสร้างความอุเบกขาในเวทนาฝึกไว้บ้างถ้าเราไม่ฝึกอุเบกขาในทุกเวทนาเวลาเก็บไข้ได้ป่วยหนักมันจะทุรนทุรายนะเราจะเสียเปรียบตอนเก็บไข้ได้ป่วยเขาเก็บตรงนู้นปวดตรงนี้คนเราจะตายไม่เจ็บจนตายนะไม่ใช่มันไม่ตายไม่เจ็บนะอารมณ์จะเข้าไปแล้วไม่ออกลองท่านไม่รู้สิทุกขนาดไหนเอาออกไปแล้วทำเข้าไปไม่ได้เสลไปติดลำคอนี่หายใจเข้าสิอึดอัดขนาดไหนถ้าเราไม่มีสติตอนนั้นถ้าไม่ฝึกความรู้เท่าความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นนั่นมันก็จะหลงกับทุรนทุรายไม่อยากตายไอ้ความไม่อยากตายก็เป็นวิชาที่4นะเพราะร่างกายมันใช้งานไม่ได้แล้วตรงนั้นก็เสื่อมตรงนี้ก็เสื่อมมันรวมกันมันทำงานไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้ล่ะอยู่ไม่ได้จิตเราก็ต้องตามรู้มันอยู่ไม่ได้แล้วก็วางสิ่งที่มันตายก็อยากให้มันเป็นก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นก็อยากให้มันตายก็ไม่ได้แล้วมันเป็นเองมันนะความแก่ความเก็บความตายไม่ใช่เจตนามันจึงไม่มีกรรมเรากำหนดสิ่งที่มันเป็นเองคือเป็นธรรมะธรรมะเรามีความแก่เป็นธรรมความเก็บเป็นธรรมความตายเป็นธรรมเราสวดไม่ใช่แล้วเป็นธรรมก็คือความจริงเราไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายก็ไม่กินเลยคือมันเป็นวิชาที่ขีดขวางเห็นผิดต่อสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประสบกับสิ่งที่เป็นที่รักพัฒนาเกิดประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายพัฒนาเกิดของรักทั้งหลายปรารถนาแล้วไม่ได้พวกนี้จะเป็นทุกข์ทุกข์ก็หลงถ้าไม่หลงไม่เป็นทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละจิตนี่มันต้องอบรมด้วยอะไรอบรมด้วยสติเราสร้างบารมีขึ้นต้นด้วยสตินะให้ทานก็ตามให้ทานก็มีสติคำสบายโน่นสบายนี่มีแต่สีเท่านั้นคนที่เรียนจำได้

0: อรัตตสินก็ต้องมีสติถ้าเผลอสติก็อรัตตสินไม่ได้หลงลืมอรัตตนาเทศอรัตตนาธรรมอรัตตโดยเฉพาะสวดมนต์ดีมีอานิสงส์มากเพราะเจริญสติเฉพาะหน้าถ้าจิตเราแป๊บไปที่อื่นหลงนั้นกินเลยจิตจะต้องจ้องอยู่ในบทสวดนะสติจะจ้องหยุดเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและสวดมนต์ต่างๆพระบาลีต่างๆในเจตจำนาน12ตำนานมีสติทั้งนั้นแหละสติระลึกเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าก็สวดเลยถ้าระลึกเรื่องอื่นปั๊บลืมเลยระลึกเรื่องฝาหลังปุ๊บเรื่องคนนั่งคนนี้ระลึกถึงเรื่องการงานปั๊บหลงเลยเพราะมันบทสวดมันอยู่เฉพาะหน้าเราตอนเราแยกไปทั้งคัดทั้งอดีตไปแป๊บอานนท์มันลืมเฉพาะหน้าโอ้ไปแล้วทีหมดพระธรรมก็เป็นสังฆะเป็นนี่แทนที่จะเป็นหมวดธรรมก็เป็นหมวดสงฆ์แทนที่จะเป็นหมวดพุทธก็เป็นหมวดธรรมไปอย่างนี้น่ะมันลืมนั่นแหละแต่นั่นเราจึงเห็นคุณของสติแต่นั่นเราจะทำอะไรนี่เขาตั้งนะโมก็เพราะเราลึกนะโมไปว่าเริ่มต้นด้วยสติซะก่อนหรือนะโมตัสสะเห็นไหมมีสติสมบูรณ์แล้วเราก็ทำวิธีอื่นกล่าวคำรัตนาศีลสมาทานศีลพวกนี้ล้วนแต่สติทั้งนั้นแหละสติอยู่ในปัจจุบันระลึกตามระลึกตามที่กล่าวเราใช้กายเราใช้วาจาเราใช้แจงเราให้รู้เท่าในปัจจุบันอันนี้ว่าสติสัมปชัญญะรู้รอบกายของเรานั่งไงมันทีแรกนั่งสบายเอานั่งนานไปมันเจ็บถึงกระปวดนี่เรียกว่ารู้รอบว่ามันเป็นตรงนั้นก็มันเป็นทำไมจึงเป็นมันเป็นเองมันเราจะไปทุกข์ทำไมธรรมชาติของสิ่งนี้มันเป็นเองเนี่ยเรียกว่าธรรมเราก็รับรู้คำว่ารู้ธรรมรู้ความจริงนี่แหละไปหาที่ไหนรูปธรรมของเราเนี่ยอยู่ในตัวของเราไปไหนก็หอบแต่ก็ไปพระควันธรรมก็พาไปด้วยดูทุกแง่ทุกมุมเลยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดร่างกายของเราเราจะมองในรูปธรรมหรือจะมองในแง่อันนี้จะทำหรือทุกขธรรมหรืออนัตตธรรมล่ะเห็นหมดเลยมันเป็นของมันอยู่ดังนั้นแหละถ้ามันไม่มีเจตนาให้ใครเดือดร้อนหรอกร่างกายเพราะเราเกิดมาแล้วเรามีสภาวะร่างกายเนี่ยมันก็ร่างกายก็ทำหน้าที่เกิดมาปุ๊บทันทีชราจูงเลยมีเจ้าใหญ่นายโตเนี่ยตัวชราน่ะชราพยาธิจูงทุกคนน่ะถามว่าเอ้ยชราจะจูงเราไปไหนจูงไปหาความไม่แน่ไม่จูงไปหาความไม่ยั่งยืนนั่นแม่ไม่ยั่งยืนไปไหนคือใดละทุกคนเนี่ยแล้วแต่เส้นทางของใครใครบางทีเส้นทางของคนใกล้แบบถึงเวลาแบบแตกดับแล้วบางคน10ปีบางคนอีก5ปีบางคนก็3ปีบางคนก็ออกมาคลอดออกมาแล้วก็ตายแม่ก็ตายคลอดออกมาก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายบางคนก็1ปีนี่คลอดมาปุ๊บมีความแก่ความเจ็บความตายจูงเลยจูงไปหาเพราะนั่นไงพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วช่วงที่ชรากำลังจูงไงจูงมาถึงขนาดไหน60ปี70ปี80ปีแล้วนี่บารมีของเราได้ขั้นไหนแล้วทานบารมีศีลบารมีเนี่ยธรรมบารมีปัญญาบารมีเนี่ยเห็นไหมขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีได้ขนาดไหนเฮ้ยมันจะได้จนภาวนานี่แหละอุเบกขาบารมีถ้าไม่วางเฉยมันก็ไม่ได้เลยเริ่มฝึกแล้วขันติอยู่นั่นแหละวิริยะก็อยู่นั่นด้วยเนี่ยองค์สมาธิตัวเดียวเนี่ยขันติวิริยะสัจจะตั้งไว้ดิเราจะนั่งไหนถ้าหากว่าผู้เชิดยังไม่จบและจะได้เคลื่อนที่ก็ตั้งสัจจะไว้แล้วก็ได้สัจจะบารมีเราจะขยับแล้วก็มีสัจจะแล้วสัจจะคุมไว้แล้วอธิษฐานไว้แหละอธิษฐานให้ข้าพเจ้าตั้งใจจะฟังที่ท่านอธิบายเราตรงไหนที่เราเข้าใจแล้วเราก็ชัดเจนที่ตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็เข้าใจมันเข้าไปในใจอยู่แล้วแหละแต่เราถ้าเราไม่พิจารณาตามมันก็ไม่ชัดเจนทุกอย่างเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในใจหมดนะถ้าเราตั้งใจฟังถ้าหากจิตเป็นสมาธิจิตแล้วมันก็รู้เข้าใจแล้วอย่างกันละความหลงไว้ในตัวแล้วทั้งผู้การฟังเทศจบก็ละเลยละรู้โลกก็ปลดความหลงไว้ได้เลยเป็นพระอรหันต์เลยดูที่ไอ้เจดินสามีน้องเห็นไหมแสดงเรื่องเลยอดีตปริยายสูตรมีแต่ความร้อนเห็นไหมเจดินสามีน้องบูชาไฟไงตั้งพุทธการพี่ชายว่ามีบริวารอยู่500น้องคนที่2มีบริวารอยู่300น้องคนที่3ก็บริวาร200อยู่ตั้งสำนักอาสมอยู่ข้างริมแม่น้ำนี่ปรึกษาหารือกันว่าถ้าใครได้รู้เห็นสัจธรรมหรือเห็นอะไรดีๆให้
1: รู้เห็นความจริงรู้เห็นธรรมะอะไรนี่ให้ร้อยบาทร้อยบาทไปกับคนที่สองก็เห็นว่ามีเหตุการณ์พี่ชายข้างหน้าคนที่สองร้อยบาทไปให้น้องชายคนที่สองอยู่ท้ายเพราะได้รับบาตรพากันมาหาพระเจ้าเขาก็บูชาไฟนะสมัยก่อนเรียกว่าไฟมันทำให้เกิดความอุ่นในโลกเห็นว่าเห็นคุณของไฟเท่านั้นแหละก็นึกว่าบูชาไฟจะได้พ้นทุกข์ไม่ใช่พระเจ้าเลยจับประเด็นเอาอริตะปริยายสูตรนี่แหละมาแสดงใช่ไหมแสดงจบแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์1,300ที่เออไม่ใช่ขอโทษ1,300คนนะนะหัวหน้าหนึ่งหัวหน้าสองร้อยก็มีหัวหน้าผู้หนึ่งสองร้อยมีหัวหน้าผู้หนึ่งนะแต่สามร้อยมีหัวหน้าผู้หนึ่งรวมกันเลยไปพันสามคนเสร็จอริตปริยาสุดทำไมยังบรรลุแล้วตาเนี่ยเป็นอายตนะเห็นไหมมันส่งเรื่องก็มาหาใจทุกวันเลยตาจะคุ้งอดีตังตาเป็นของร้อนนะตัวร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะใครมีกิเลสใครมีราคะใครมีโทสะใครมีโมหะพอเห็นปุ๊บมันเกิดกิเลสแล้วล่ะสูบสวยรูปงามเสียงไพเราะจะเกิดจากเสียงตาหูเสียงได้ยินเสียงไพเราะนี่เริ่มไปแล้วเห็นไหมล่ะที่หน้าเวทีที่นักร้องดังๆเห็นไหมเพราะอะไรมันร้อนอยู่ข้างในยุ่ยยุ่ยยุ่ยไม่อยู่เป็นสุขเพราะอะไรนั่นแหละเสียงเผาใจแล้วขนาดที่เต้นไปเต้นมาเนี่ยไม่ใช่จะมีสตินั่นน่ะมันไม่มีสติทำลายหมดแล้วสติสมาธิแล้วก็ไม่มีกิริยามารยาทก็ไม่ดีแต่เขาก็มีความพอใจกายมันรู้เรื่องออกใจมันพอใจในเสียงที่เขาร้องเลยน่ะตาเห็นอย่างนั้นกันร้อนร้อนด้วยราคะกินาโทสะกินาโมหะกินามีคนไปห้ามโทสะกินาก็เป็นอีกทะเลาะกันในหน้าเวทีนั่นก็มีนั่นก็โทสะกินาแล้วเมื่อราคะกินาเกิดโทสะกินาเกิดโมหะกินาครอบงำอีกหลงต่อไปอีกเวลาจะทำบุญเนี่ยไม่ได้ตนเองแล้วดอก10 บาท20 บาท100 บาทเสียดายอยู่นะฮะเวลาตัวดูหมอลำมือถือไปดูดิ500ก็มีนะ1,000ก็มีเออไม่ได้เสียดายนะเพราะอะไรมันชอบไงมันชอบในสิ่งที่มัวเมาเพลิดเพลินเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกระแสต่ำเป็นอย่างนั้นถึงว่าอันนี้แหละเวลาเทศนั่งฟังไว้ฟังไปว่าอันนี้คือมันร้อนเพราะนี่ร้อนนี่ตาเห็นรูปร้อนเพราะราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเสียงที่เขามากระทบหูนี่ก็เป็นของร้อนร้อนเพราะราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาจมูกได้กลิ่นเล่นกับรสกายได้สัมผัสใจได้กระทบอารมณ์นี่นะมันร้อนเพราะอะไรสมมติว่าเรานั่งภาวนาเห็นไหมถ้าอารมณ์อดีตปุ๊บขึ้นมาโซ่เนี่ยไหมกระคุบเลยนั่งดูเลยมันจะคุบเลยถ้าอดีตใกล้อดีตเคยทำความดีอย่างนั้นคนนี้คนนี้ค่อยเราอย่างนี้คนนี้คนนี้มันจะจำได้เรื่องเก่าถ้ามันต้องการอีกมันกระปรุงอนาคตสิมันกระปรุงว่าวันนั้นเราไปทำเราจะทำเหมือนตัวนั้นเราจะทำเหมือนวันนั้นกระปรุงเลยทั้งข้างที่มันโซ่อยู่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยคิดหลังก็ไม่ได้อะไรมันดับหมดแล้วคิดอนาคตก็ไม่ได้มันยังไม่ถึงอ่ะแต่มันก็หลอกให้คิดอยู่นั่นแหละนี่แหละจริงว่าการภาวนามันจริงได้บุญเยอะมันมารู้มันสกัดตัวหลงตัวเหตุให้เกิดหลงนะคือหลงอดีตนั่นแหละมันตัวหลงมาหลอกปัจจุบันให้เศร้าหมองเอาไปหลงอนาคตทำให้เกิดความปรุงแต่งความคิดติดข้องในสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่ถึงนะมันก็หลอกมันคนซื่อหวยนั่นแหละมันหลอกทั้งนั้นแหละนึกว่าจะได้ตอนนั้นตอนนี้พอซื้อไปแล้วมันก็ไม่ได้ได้ถ้าได้ปุ๊บยิ่งหลงต่อไปอีกเนี่ยมันไม่ใช่จะเลิกนะถ้าซื้อปุ๊บเนี่ยนะ500เป็นสูตรก็4-50,000เนี่ยโอ้ยหลงมากกว่าเก่านะมันไม่ใช่มันจะหยุดนะถ้าไม่ได้ไม่มีโอกาสหยุดนะคนที่ได้ไม่มีโอกาสหยุดแล้วก็เสียไปเรื่อยๆทีการพนันเนี่ยเป็นส่วนที่หายแหละคนมันก็ชอบอะไรเพราะมันหวังในอนาคตคนเราอยู่เดี๋ยวผมหวังถ้าใครไม่หวังอะไรอ่ะหวังอะไรหวังฟูรู้เนี่ยดีที่สุดเลยหวังให้รู้ตัวรู้ตัวอยู่เสมอไม่ให้หลงอนาคตมันยังไม่ถึงมันก็ยังไม่มีเราจะไปหวังอะไรหรออดีตล่วงมาแล้วหมดแล้วจะไปดีใจเสียใจกับมันทำไมก็รู้ปัจจุบันเราทำอะไรเป็นปัจจุบันนั่งเป็นปัจจุบันนั่นเดี๋ยวคนเป็นปัจจุบันรู้ปัจจุบันนี้มีกิเลสนั้นเหรอก็มีผู้รู้มีสติอยู่นี่ดูเลยไม่มีเลยนะความโลภความโกรธความหลงไม่มีนะเรารู้ปุ๊บก็ไปถ้าเรามีสติเก้าแรก มันก็เป็นปัจจุบันก่อข้อที่สองก็มีสติก็เป็นปัจจุบันไปนั่งตรงนู้นนั่งรู้ว่าเรานั่งใช่ไหมเราจะทำโน่นทำนี่นี่ทำโน่นทำนี่ก็เป็นปัจจุบันแค่นี้ก็เป็นปัจจุบันนี่ฉะนั้นแหละเรื่องสำคัญของการฟังมันต้องข้องกำหนดลงที่ปัจจุบันตอนนี้เรามีความสุขเรามีความทุกข์เรามีความสบายหรือไม่สบายดูดิถ้ามันสบายก็เป็นยังไงรู้อยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ไม่ง่วงเงาห้องนอนไม่ฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดขัดเคืองพวกทั้งหลายมันไม่มีถ้ามันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงเป็นทุกข์กับห่วงเหงาห้องนอนฟุ้งซ่านรำคาญลังเลสงสัยพะวุ่นขุ่นมัวมันอยู่ในใจนั่นแหละนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์แล้วก็ละนี่เลยพระพุทธเจ้าให้ละละที่กายละที่วาจาที่ใจส่วนกายเรานั่งสมาธิไม่เป็นไรวาจาก็ไม่เป็นไรเราสงบมาน่ะเหลือแต่ใจตัวเดียวนั่นแหละเราจึงทำงานใจอันเดียวก็ง่ายเลยดิสติพวกเราอันเดียวเรารู้เข้าไปดิสติมัตโตสเวสโยใครมีสติในปัจจุบันน่ะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะอย่าเด็กตามผู้ใหญ่ก็ตามเยอะเองอุบาสิกาหรือเป็นพระเนรเห็นชีก็ตามถ้ามีสติในขณะนั้นเวลานั้นในขณะนี้เวลานี้ประเสริฐแล้วใจของเราประเสริฐเพราะอะไรไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่หลงไม่มีราคะโทสะโมหะเลยในขณะนั้นคนที่มีโลภไม่โกรธไม่หลงมีราคะโทสะโมหะเพราะขาดสติขาดปัญญาปัญญามันพิจารณาในขณะที่ทำที่พูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมให้ทุกข์ให้โทษเราไหมมันในพิจารณาก่อนนะก็เลยหลงไหลไปทำไปกระแค่ว่าที่มันลื่นเดินไปไม่ระวังอย่างนี้แหละไม่ระวังปุ๊บไหลไปเลยเลยถ้าระวังมันก็ค่อยไปที่จะลื่นขนาดไหนก็ระมัดระวังไปมันไม่หกล้มหรอกที่คนลื่นหกล้มตรงนั้นตรงนี้ล้วนแต่ขาดสติทั้งนั้นนี่แหละคนที่จะปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตของเราแต่ละวันละวันล้วนแต่เผลอจิตทั้งนั้นเลยเราเจริญสติเนี่ยสติมัตโตสเวสโยจิตเราประเสริฐอยู่แล้วเนาะสติมัตโตสดาปันตังเราเจริญอยู่ทุกเมื่ออยู่ในสติถ้าเราเจริญทุกเมื่อแล้วกุศลควรเจริญเนี่ยผู้ปฏิบัติศาสนาตามที่พุทธองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วกุศลควรเจริญคือฉลาดต้องเจริญอยู่เสมออกุศลคนละอันไหนที่ไม่สลัดละเลยอย่างเราขัดเคืองเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ว่าเราคิดไปเรื่องไม่ดีคนนั้นคนนี้ละเลยเราไปคิดต่อคิดต่อเพิ่มความโง่ขึ้นไปมันก็ไม่ถูกตามที่พระองค์ทรงสอนอกุศลคนละอกุศลเกิดขึ้นไหนไม่ใช่จะเกิดขึ้นตาหูจมูกพวกนี้เป็นที่มาของเรื่องต่างๆทั้งตาหูจมูกเล่นตาใจเป็นทางเข้าทางออกของความรู้และความหลงคนมีปัญญาตาเห็นเขาก็เป็นบุญหูได้ยินก็เป็นบุญจมูกได้กลิ่นลิ้นของโทรสกายสัมผัสใกล้ก็ร้องไว้ยังเป็นบุญอยู่เพราะอะไรเพราะมีปัญญาสมาธิที่มันรู้เท่ารู้ทันในการสัมผัสอายตนะเพราะนั้นกิเลสตัณหาหรือว่าไม่มีกิเลสตัณหาเราดูที่อายตนะสัมผัสเวลาเราปฏิบัติผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอยู่ในวัดในบ้านในบ้านในช่องในไร่ในนาในรั้วในสวนในสถานที่ต่างๆก็ดูเข้ามาหากันก็ดูตอนที่ตาเราเห็นนี่แหละเขาทำอะไรให้รู้เขาก็ทำบุญแล้วก็ทำบุญตาเห็นหูได้ยินนี่เป็นที่ที่มาของความดีและความชั่วเพราะนั้นเราจะละความไม่ดีก็ละที่นี่แหละที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเราศีลก็สำรวมกับที่กายของเราที่วาจาของเราใจก็สำรวมตั้งมั่นอยู่ก็เป็นสมาธิปัญญาก็รอบรู้แล้วรู้ว่ากายเราบริสุทธิ์เราไม่ได้ทำบาปเราตอนนี้แล้วนะใจเราก็ไม่ได้คิดชั่วแล้วตอนนี้เอาเราก็บริสุทธิ์แหละบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจนั่นแหละศีลเลยบริสุทธิ์ศีลละบริสุทธิ์เราก็มีศีลเราบริสุทธิ์ศีลห้าบริสุทธิ์ตอนที่เรารู้ว่ามันไม่ปรุงคิดติดข้องเรื่องว่าวุ่นคุมในใจเรานั่งดูแลตอนนี้เขานั่งเหลือแต่ผู้รู้นั่นแหละรู้อยู่นี่รู้อยู่เลยมันจะเก็บตรงนู้นก็รู้มันปวดก็รู้ไม่ปวดก็รู้เบาก็รู้ไม่เบาก็รู้ถึงมันจะคิดไปอนาคตก็รู้เราก็ยุดคิดไปอดีตเราก็รู้ยุดคำว่าพุทโธคือรู้เท่ารู้ทันในกายในใจในกายก็คือธาตุสี่ของเรามันเป็นอย่างไรก็รู้ขันห้าก็คือรูปเนี้ยมันเป็นยังไงเราก็รู้เวทนาความรู้สึกทุกข์สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามันมีความรู้สึกมันมีตัวมีตนมันนามธรรมไม่มีตัวมีตนแต่ก็มีความรู้สึกอยู่เราก็รู้นะตัวรู้กับตัวที่ถูกรู้เป็นคนละอันเราต้องให้เข้าใจตัวนี้แหละสมาธิจิตต้องแยกตัวนี้ให้ได้นะกายก็ไม่ใช่ใจใจก็ไม่ใช่กายนี่นะต้องแยกออกกายมันได้มาจากวัตถุในโลกนี่นะตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่น้อยต้องตั้งอย่างมาหกเขี้ยวขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมากันตึงขึ้นมาโตขึ้นมามากไปกว่านั้นอีกจะจีบไปจีบต้องแต่งมากกว่านั้นก็ต้วมเตี้ยมไปแหละมันไปตามระดับของมันนะมันเราเอาวัตถุที่อยู่ในโลกมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาเยียวยาหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายในทีหลายชั่วโมงก็เราไม่ได้พิจารณาว่า

จากที่อื่นก็รู้ว่าเราของเราของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยน่ะก็หลงเอาสมบัติของเราก็เป็นของเราแต่ถึงแม้เราไม่จะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่อยากให้แก่ให้เจ็บมันได้มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเออมันก็หลงนั่นแหละหลงของที่มันอยู่ในโลกอันนี้ฉะนั้นเราร่างความหลงด้วยสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิความเห็นชอบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เห็นตามสิ่งที่มันเป็นจริงมันเป็นจริงอะไรก็ตามรู้ตามเห็นอย่างนั้นอะไรไม่จริงแล้วก็รู้ว่ามันไม่จริงคนเรามาไปชอบของหลอกนะของหลอกเอาจริงเอาจังเลยทำไมเราไปเห็นเราไปเห็นกับตาเราเนี่ยนะไม่ใช่อะไรเราก็ไปอยู่อเมริกาผ่านฮอลลีวูดไปรถติดมีผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งก็จ้องนะจ้องอยู่ไอ้กระจกหน้ารถหวีขนตาแป๊บๆแล้วก็มองเอ๊ะมันทำอะไรผู้หญิงรถติดแป๊บเดียวนั่นนะขนตาเขางอนยาวๆนะเราไม่เคยเห็นนะแต่ก่อนไม่เคยขนตาปลอมรู้ไปมาเขากินจังขนตาเนี่ยใจเขาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่ของปลอมมันแหละไม่ว่าอะไรถ้าใส่ของปลอมเขาจะระมัดระวังที่สุดผมปลอมเหมือนกันตัวจรวดต้องระวังของปลอมหรือระวังดีแต่ถ้าหาไปพิจารณาอยู่กับของจริงเขาบรรลุธรรมเลยเขาจริงเขาจังอย่างนั้นนะพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังดูที่มันเป็นยังไงถ้าเอาจริงพวกนี้เขาบรรลุธรรมเลยไม่อยากเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเดี๋ยวไม่มีแต่ของที่เป็นภาระทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่ใครไม่มีภาระเดี๋ยวในร่างกายเขาลองพิจารณาดูที่ใครเกิดขึ้นมาแล้วไม่เข้าห้องน้ำตื่นน้ำไม่มีหรอกใครเอาบริโภคอาหารแล้วไม่เข้าห้องน้ำไม่มีสร้างห้องน้ำสร้างห้องนอนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในช่องเรามีแต่ภาระของกายทั้งนั้นแหละมีรถไปเรือกับมีปัญหาของชีวิตต้องไปธุระนู่นธุระนี่เอาไล่ดูสิมีอะไรบ้างที่มันเป็นภาระในร่างกายเราเนี่ยถ้าเป็นสมาธิสิมันก็เห็นเลยแหละโอ้ยต้องคลอดมาก็เป็นภาระให้พ่อให้แม่เอานี่หมายถึงว่าความจริงไปเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่คลอดมาเราก็ไม่ได้สร้างบารมีถ้ามองในสองแง่นะร่างกายเรามองถึงแง่ส่วนที่เป็นคุณมองถึงแง่ที่เราถ้าหลงก็เป็นโทษถ้าไม่หลงก็เป็นคุณอย่างเดียวหน้าร่างกายเราเนี่ยให้พาไปทำบุญทุนทานพาไปไหว้รักษาศีลพระสวดมนต์ภาวนาทำบุญตรงนั้นตรงนี้อย่างที่เรามานี่แหละมาถึงหลายบ้านหลายที่หลายสถานที่มากแต่ละคนทำอะไรเอาไว้ในวันนี้ไปจำได้ความจำมันก็เข้าไปอยู่ในใจเป็นมโนกรรมจำได้แหละว่าจำให้บุญให้ทานใส่บาตรใส่บาตรทานอาหารถวายอาหารเข้าไปอยู่ในใจแล้วพอเราแตกดับในร่างกายเราคิดมันก็เห็นอยู่ในใจแหละใครไปแย่งเราได้ล่ะคนนี้ไปเป็นเทวดามันไม่ใช่มีอะไรมาทำให้หรอกมันนึกขึ้นมาเห็นกุศลกรรมที่ทำไว้มันอยู่ในใจคนไม่ทำไว้นึกมาก็ไม่เห็นเพื่อนคนหนึ่งทำบุญคนหนึ่งไม่ทำบุญตายไปพร้อมกันคนหนึ่งที่ทำบุญไม่อยู่ไปกินเห็นนึกขึ้นมามันเห็นอยู่ออกจากใจเขาทำมาแล้วมันเข้าอยู่ในใจพอตายไปแล้วมันมีแต่ความรู้สึกแต่มันก็มีความหิวเหมือนกันเพราะนึกขึ้นมาเอาเราเคยทำนู่นนี่นี่ไปขอบมาจะไปยื่นให้เพื่อนที่ไปกระทำยื่นให้มันหายวับเลยจะเข้าปากก็หายวับจะไปยังหายวับเพราะมันคิดขึ้นมาไม่เห็นว่าจะทำบุญทานไม่เห็นเลยมันไม่มีมันไม่มีในจิตเลยนะคนไม่ทำบุญทานรักษาศีลภาวนาถ้าไม่เคยทำก็เพิ่งไม่ได้คนที่เคยทำก็เพิ่งได้ทำอะไรไว้อย่างที่เรามีความรู้ทุกวันมีแต่การที่ทำมาทั้งนั้นแหละมีการศึกษาเราเรียนมีแต่ยินได้ฟังได้กระทำมาหมดจึงได้ศึกษาเราเรียนจึงได้พูดได้ทำได้ทำการทำงานกับมีแต่เราทำศึกษามาทั้งนั้นแหละทำมาแล้วเก็บไว้นี่ไม่ได้แบกให้หามนะความรู้ทางโลกวิชาการทางโลกหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่มันไปหลงแล้วมันหลงความรู้ทางโลกมันจะหลงเพราะอะไรผมก็มันขาดปัญญาสมาธิฉี่นึกว่าทำแล้วมันจะไม่ให้ผลทำเชื่อนึกว่าจะไม่ให้ผลไม่มีแรงอะไรเหมือนแรงการพูดองค์ทรงตรัสไปแล้วไม่มีมิตรใดเสมอทั้งมิตรคือทำที่พระองค์แสดงไม่ได้จะทำจะทำอันนี้จะทำทุกกระทำอนัตตธรรมแต่ว่าถึงขั้นสูงไปนะกับวิมุตติธรรมอมตะธรรมถ้าบำเพ็ญสมบูรณ์แล้วก็ถึงวิมุตติธรรมวิมุตติธรรมคือมันไม่หลงในสิ่งที่เราเห็นดูดีในโลกมองไว้ตรงไหนอย่าเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่มีดีมีชั่วอะไรในโลกเนาะเอาดิถึงล้านาคางก็ไปมองไปดิเจอใหญ่สวยงามต้นไม้ภูเขาอากาศทะเลห้วยหนองคลองบึงใช้ตลอดเวลาเอาที่ทำไมจะมีรุ่นได้เพราะมันหลงมันหลงอะไรบ้างจะมีอะไรจะไปเรื่อยเลยจะดินพื้นไม่เป็นอะไรโลกเลยเหรอเอาเลยนั่งรถพี่ยังไงเลยต้นไม้เขาดูมาแล้วเขาเป็นต้นไม้ถ้าไปสมมติเขาว่าต้นนี้ซื้อนี้ต้นนี้ซื้อนี้อันนี้เป็นอันนี้เขาใช่เนี่ยถ้าไปหลงปุ๊บแบบพอคนมาจัดต้นไม้ละเอาไปจัดต้นไม้บ้างทุบตีตรงนั้นบ้างตรงนั้นเอาไปทุบแหละทีนี้เอาไปทุบกระทั่งที่สิ่งที่วัตถุที่เขามาทำเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำครับแต่เราไม่เข้าใจของเราของเราก็เลยไปทุบทุบขาดทุนแล้วทีนี้ถ้าเห็นนี่เฉยก็ไปทุบเลยหูดีนะ

0: แล้วจะเป็นทุกข์เหรอเนี่ยเอ้าจะว่าไงเนี่ยโลกทุกวันมีแต่ข่าวมีทั้งดีดีหรอกดีเนี่ยน้อยล่ะแต่ไม่ดีเยอะเลยเพราะคนมันมีกิเลสคนไม่ได้หันเข้ามาฟังเทศฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะไม่สติทำความชั่วมากมันคิดถึงแต่ความชั่วแล้วความดีมันไม่มีแต่พูดอะไรก็พูดแต่เรื่องที่มันประกอบเรื่องของโลกโลภโกรธหลงเป็นผู้มีชาการในหัวใจของสัตว์โลกความโลภนึกว่ามันกลัวทุกข์กลัวจนกลัวยากกลัวลำบากในอนาคตนั่นแหละทั้งนี้ปัจจุบันนี้กับพออยู่พอกินนะปัจจุบันนี้บางคนใช่ไม่หมดนะถ้าแค่สู้อยู่ก็จริงแต่ว่าความโลภมันบังไว้มีเท่าไหร่แต่ไม่ว่าจะของไม่มีอยู่อย่าบากมากตรงนั้นเลยนี่ว่ามากมากเลยผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้เลยที่นี่มันบังไหมมันบังให้โลภเรื่องตัวบาปให้อยากรู้ตัวบาปก็รู้ตัวโลภไปเลยให้อยากรู้ตัวบาปก็รู้ตัวโกรธให้อยากรู้ตัวบาปรู้ตัวหลงที่ถ้าเราจะอยากจะรู้บุญก็คือใจเราไม่โลภนั่งรู้ก็เห็นโอ้นี่ใจเราสบายนะใจเราไม่โกรธอย่างนี้ใครมาทำผิดอะไรว่าเราบางสิ่งบางอย่างเราอาภัยได้ที่ต่ำเลยก็ทบปั๊บไหลไปเลยถ้าจิตคนที่อยู่เสมอกันถ้าไม่ผักดันจริงมันไม่ไหลนะแล้วยิ่งจิตที่สูงเนี่ยก็ทบปั๊บไม่มีทางหรอกที่จะไหลไปได้นะมีแต่มันจะไหลลงที่ต่ำแหละกระทบอะไรก็แล้วแต่มันออกติ้งออกไปเลยนะจิตที่คนมีกุศลน่ะมันไม่เจ็บเรื่องที่ไม่ดีน่ะวางเลยเรื่องไม่ดีก็ยังรู้เท่าเราก็เฉยเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตอนพูดก็เฉยเรื่องไม่ดียิ่งละเร็วละเร็วเนี่ยคือว่าผู้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนแล้วอกุศลควรละเนี่ยกุศลควรเจริญนะฮะอกุศลควรละกุศลควรเจริญแล้วก็อย่างที่ยกบาลีขึ้นว่าจิตตังนันทังสุขะวะหังอะไรจิตที่อบรมดีแล้วอบรมด้วยทานอบรมด้วยศีลอบรมด้วยสมาธิอบรมด้วยปัญญาอบรมด้วยวิชาวิมุตติวิสุทธิถึงพระนิพพานก็จบแหละแล้วบาลีสร้างบารมีแล้วไม่ใช่จะเอานะไม่ใช่เอานะจะไม่เอานะไม่เอาอะไรเลยนะเอาแต่ผู้รู้ที่เอาไม่เอาก็ตามแต่มันรู้อยู่แล้วถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยต้องไม่อยากได้แล้วอะไรแต่มันมีผู้รู้อยู่นะมันเป็นธรรมชาติรู้อยู่แล้วสตินี่ถ้าฝึกดีแล้วมีอยู่ตลอดเวลาไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันจะมีอยู่นั่นแหละมันเป็นออโตเมติกแม้นแต่หลับตื่นขึ้นมาปั๊บก็รู้มีเลยเข้าห้องน้ำมีเลยกิริยาการไปเกินไปแฟนมามีตลอดเวลาเราไม่ต้องไปเรียกหาเลยนะไม่มีหมดสติสัมปชัญญะถ้าสมบูรณ์แล้วนะฉะนั้นมันได้ที่พึ่งกันประเสริฐแล้วได้ที่พึ่งกันประเสริฐเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ร่างกายจะแตกตายผู้รู้ดิแตกตายแต่ไม่ตัวไม่ตนกับชัดเจนผู้รู้มันจะแตกมันจะตายตรงไหนเราดูดิมันแค่ลมไม่เข้าไม่ออกก็นั่งกำหนดตรงที่ลมเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ก็กำหนดรู้ตรงนั้นเหรอดีแล้วเราไม่ต้องรับภาระไม่ต้องถ่ายไม่ต้องบริโภคไม่ต้องอาบหน้าไม่ต้องรับภาระเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวปวดท้องถ้าอยู่ต่อไปมันจะมีความปวดหัวปวดท้องถ่ายหนักถ่ายเบาบางทีท้องอืดก็ถ่ายไม่ออกต้องสวนบางทีท้องร่วงออกจนเยอะแยะพิจารณาไปโอ้ยมันไม่ต้องรับภาระในธาตุในขันธ์ดีเนี่ยมันจากขันธ์ทายเป็นภาระเป็นก้อนอันหนักแล้วภาระหาเวมันจากขันธ์ทายเราสวดไม่ใช่ภาระอันหนักเลยนะหนักครึ่งแต่ละวันแต่คนไม่กำหนดถือมาเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยไม่กำหนดถ้าคนติดละเอียดเลยกำหนดเห็นเลยความภาระในร่างกายเยอะแยะมากมายปวดหนักปวดเบาทั้งค่ำกลางคืนก็ต้องไปบางทีไม่ดูที่ญาติโยมที่เอาเหมารถบัสไป ทำพระป่าแต่ละที่บางทีปวดหนักเคยเหมือนไม่ใช่ถ้าปวดหนักมันร่าแรงแล้วปวดถ้าปวดเบาเนี่ยโอ้อดกันอยู่นั่นเลยเพื่อจะถึงวัดถึงวัดแบบเรียงคิวกันเข้าห้องน้ำแบบนี้เอออดกันอยู่นั่นทุกนั่นน่ะมันออกก็ทุกเวลาหิวไม่ได้ทานอาหารก็ทุกอีกหาพระเนี่ยบางทีหาที่สันสอนเพลงหรือหาแต่ร้านดีๆเราเคยเจอนะเอาร้านนี้นะไม่เอาหาร้านนี้หลวงพ่อใครเอามาไม่เจ็ดเที่ยงเลยเฮ้ยนั่นแหละไปหาแต่ร้านดีๆไม่ได้สันเลยเกินเที่ยงก็ไม่ได้สันเลยร้านไหนก็สันเลยนี่ไปหาแต่ร้านที่ดีๆหน่อยไปหมดเวลาก่อนบางทีก็อนุโลมบางองค์ถ้าก็อนุโลมเฮ้ยไม่เป็นไรเราก่อนเที่ยงยังไม่เที่ยงก็สันไปอันนั้นเดี๋ยวอนุโลมเป็นบางครั้งมันจำเป็นแต่ผู้ที่หนักแน่นมั่นคงในสิ่งจริงๆท่านก็ไม่เอาพอเที่ยงแล้วก็หยุดเลยเหมือนกับเช่นถนนหนทางที่กั้นไว้ข้ามตรงนี้ไปไม่ได้ต้องเบรกไฟแดงอย่างนี้จะเคลื่อนไปนิดหน่อยเกิดพิษแล้วต้องหยุดให้เสมอเช่นนี้กำหนดไว้เนี่ยสิ่งแปดของญาติโยมเหมือนกันแหละข้อพิการและโพนะครับถ้าเที่ยงหยุดเลยไม่ได้ฉันอยู่นี่ก็เหมือนกันเพราะมันเที่ยงแล้วนี่หลังจากเที่ยงห้ามเนี่ยมันน่ะมันเลยเที่ยงแล้วถ้าเราไม่หยุดมันก็ป่าฝืนแหละสิฮิริโอตปามันก็ไม่ได้ 100% แล้วลดลงแหละฮิริโอตปาด้วยศีลก็คือระวังศีลให้สมบูรณ์พอมันจึงเลยเที่ยงหยุดเลยศีลก็ได้ก็ได้แต่ถ้ามันจะผิดมีสติก่อนถ้ารู้ว่าผิดยังทำอยู่มันก็เป็นนิสัยที่ฮิริโอตปามันก็ไม่ได้ 100% มันลด 100% ลงมาหนักเข้าผิดเล็กผิดน้อยผิดหลายครั้งหลายหนไปก็เลยกลายเป็นนิสัยไม่เป็นไรเอาไปก็ผิดหนักก็ไปแรกก็เลยพอผิดหนักก็ไปแรกกี่ก็เศร้ามองว่าพูดขึ้นมาก็ทำดีไม่ได้ทำได้ก็ไม่ดีเลยอยู่ไปก็ทำไม่ดีไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อทานไม่เชื่อศีลไม่เชื่อสมาธิไม่เชื่อปัญญาก็เข้าไม่ถึงก็ไม่เห็นนะก็เข้าถึงนะศีลก็ต้องเข้าถึงจะมีหิริอุตตปะตลอดเวลานะเอาเครื่องประดับเลยหิริอุตตปะเราเดินไปไหนเราต้องลึกถึงหิริคือความละอายและความชั่วเราจะทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเราไม่ทำกลัวแต่ทุกข์โทษเป็นภัยเวลาทำมาแล้วเป็นรักของเขาแล้วไปพึ่งผิดถ้ามีปัญญาผู้อื่นไปหลอกลวงต้มตุ๋นเขาแล้วเวลาเขาจับได้แล้วเราจะเข้าไปเนี่ยปัญญาก็ต้องพิจารณาไปก่อนศีลก็ต้องประกอบด้วยปัญญาศรัทธาก็ต้องประกอบด้วยปัญญานะสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญาเป็นของสำคัญปัญญาวัชนะจะอยู่ประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหมดเลยนะปัญญาปัญญาวัชนะปัญญาลักษณะกำลังเป็นลักษณะอัปปนิปัญญาในนั้นแหละศาสนาเราพวกเรามันต้องจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอนะถ้าขาดปัญญาแล้วมันความดีมันลดโปรเจนต์เหมือนเชื่อความเชื่อก็เหมือนกันแหละถ้าเราจะเชื่อเราก็ต้องเชื่อกรรมศรัทธาต้องเชื่อกรรมการกระทำทางกายวาจาใจวิภากศรัทธาเชื่อผลของกรรมที่เราทำไปแล้วจะดีจะชั่วก็ตามนะเชื่อวิภากกรรมที่เราทำแต่ละวันเนี่ยแล้วก็เชื่อตถาคตโพธิสัตถะต้องเชื่อคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างอื่นเชื่อตามประเพณีก็ไม่ได้ว่ากันหรอกแต่ว่าผลที่จะได้รับจริงๆมันสู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ได้หรอกทีนี้เราอยู่กับสังคมสมาคมที่ประเพณีอย่างนั้นประเพณีอย่างนี้บางทีเราก็ไม่อยากจะไปก็ไปอยากจะไปก็ไปอย่างนั้นแหละแล้วว่าไปกับหมู่กับน้ากับพวกกันไปแต่ว่าถ้าศรัทธาจริงๆแล้วมันอยู่มีแค่สามเท่านั้นนะกรรมศรัทธาวิภากศรัทธาตถาคตโพธิสัตถานี่เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์จริงๆเป็นรัตนอัตนิสจะไม่ไปเชื่ออย่างอื่นแล้วก็จะว่าเรื่องนั้นดีนะเขาว่าเอานี่ให้แล้วร่ำรวยแล้วเอาไปเชื่อเขาให้พรนะได้เงินเต็มกับเขาก็ไปเชื่อพรไม่ได้หรอกท่านว่าจะได้ไม่ได้ไปเชื่ออะไรของที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลขอให้ร่ำรวยเงินเต็มกับเขาเนี่ยเอาสิมันจะเต็มได้ไงการติดเต็มมันก็ต้องทำการทำงานแล้วมีเงินมีทองก็มีเหตุที่เราจะได้มาอันนี้นะอยู่มันจะไปเต็มกระเป๋าได้ไงสงสัยเต็มเวลาแล้วมั้งนะมาเกินแล้วมั้งนี่ฮะนี่11:10โอเคแล้วนะเนี่ยสัญญาณเตือนแล้วเราก็ลืมพูดไปก็ไปมันลื่นไหลไปเลยเอาละวันนี้ก็พูดเรื่องฝึกจิตจิตเนี่ยก็ฝึกเหมือนกันกับกายนั่นแหละกายแล้วคนที่ออกกำลังเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กำลังนะไม่ใช่นั่งนอนจะมีกำลังออกกำลังก็ได้กำลังฝึกจิตก็มีสติ ตามควบคุมความคิดจำสึกต่างๆแต่ละวันแต่ละเดือนฝึกให้มันรู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกของเจ้าของถ้าฝึกได้อย่างนี้แล้วมันก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขสบายยืนเดินนั่งนอนมีความสบายหรอกเพราะมันไม่เห็นเราไม่ได้เชื่อกิเลสเราไม่เชื่อความโลภความโกรธความหลงก็มีสติอยู่ใช่ไหมเราจะไปเชื่อทำไมโลภกับบาปโกรธกับทุกข์ตัวเองหรือผู้อื่นหลงก็ยิ่งไหลไปเหลวแหลกไปเลยแหละถ้ามันหลงนะแล้วเนี่ยบ้ารู้ว่าบ้าก็ยังพาเจ้าของไปเป็นบ้าอยู่คิดดูมันชั่วขนาดไหนคนหายาบ้ากับลูกบ้านเป็นยาบ้ากินกันไปกับเป็นบ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เวลาไม่มีจิตปุ่นพุ่งสั้นลำคาญเป็นบ้าก็ยังชอบกินอยู่เนี่ยแม่แหละเพราะมันไม่ฉลาดนี่แหละจึงว่าคนที่ไม่ฉลาดนี่มันก็ทุกข์เป็นผลแหละในชีวิตอยู่จะไปใช้กับทำให้ใครให้พ่อให้แม่เป็นทุกข์อยู่กับเพื่อนกับผู้กับเพื่อนผู้กับใครเป็นทุกข์ถ้าคนโง่เนี่ยไปอยู่กับคนโง่ได้ความไม่ฉลาดมาประดับไปมันก็ทุกข์แหละไม่พออยู่พอกินก็หาทางออกทางผิดไปแล้วโคตรโกงกันแหละเพราะเจ้าของไม่รู้จักประหยัดหาเงินว่าหาเงินได้มาแรกไม่รู้จักเก็บรู้จักแต่ใช้ไม่รู้จักเก็บนึกว่าเงินเดือนเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็ไม่รู้ว่ารายเหลือแต่และเดือนก็ดูรายเหลือที่ชีวิตของเราไปอยู่ที่สำคัญที่รายเหลือนะรายได้ก็สำคัญแต่รายเหลือสำคัญกว่าเราจะบวกลบคูณหารเราจะจนจะรวยดูรายเหลือประจำเดือนก็มีเหลือทุกวันเหลือทุกเดือนมันจึงจะอนาคตไม่ต้องไปสงสัยหรอกมีแน่นอนคนลักษณะนั้นคนที่รายได้เยอะๆแต่ว่าชาติที่เดินมาติดลบไม่จะปรารถนาความสูงก็ไม่ได้แหละเจ้าของไม่รู้เหตุที่เราได้มาเท่าไหร่ได้มาแล้วก็แบ่งทั้งบรรทุนชาติให้มันเหลือไว้อย่าไปชาติให้หมดอย่าชาติเกินที่มันได้มันก็เหลือแหละเนาะจะไปโทษใครล่ะนี่ว่ามีเงินไม่มีทองทุกอย่างลำบากก็โทษเจ้าของไม่รู้จักรักษาขี้เกียจขี้ข้าขี้เกียจขี้ข้าแล้วก็อยากได้อยากอยู่อยากกินดีมันไม่ได้เลยก็ต้องขยันวันเพียรวันหนึ่งกี่ชั่วโมงแล้วก็หาทางเอาแบบไม่ได้หนึ่งก็ได้หนึ่งหาวิธีอะทำมันบ้างทำไมเวลาว่างโดยเฉพาะเวลานอนตื่นขึ้นมาหาวิธีที่จะมีเงินมีทองหาเอาทางที่ดีได้ถูกต้องความขยันวันเพียรเท่านั้นแหละที่จะเลี้ยงชีพได้เนี่ยสติปัญญาควบคุมเอาไว้ถ้าเราควบคุมด้วยสติปัญญาไม่ทำบาปละชั่วทำดีทำบุญทำกุศลไหว้พระสวดมนต์ภาวนารับรองไม่มีทุกข์หรอกทุกข์มันมาจากความชั่วมันไม่ได้เกิดขึ้นเองที่ไหนคนอื่นเขาทำให้เราเรื่องของเขาเลยเราไม่ได้ทำความชั่วมันความชั่วไม่มีนั่งหลับตาก็เห็นเราไม่ทำนะคนอื่นก็ทำกับกรรมก็ไปขึ้นหาเขาเราไม่รับเพราะนั้นถ้าเราทำผิดปุ๊บเราก็ขอโทษขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่เป็นโทษกับเขาเราทำผิดต้องขอโทษกันนะทำอะไรผิดพลาดลงไปจะไม่เฟ้ขอโทษเป็นกรรมกันนะขอโทษขึ้นนะขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมพลาดไปก็จบเขาก็โอ้โหจีถ้าทำไปแล้วเฉยเลยไม่ขอโทษต่อไปก็เป็นนิสัยที่ทำผิดต่อคนอื่นเรื่อยๆเลยเพราะทำไปแล้วก็ไม่ขอทำผิดก็ไม่ขอถ้าเขาเอาอะไรให้เราเขาเมตตาเราแล้วก็ขอบคุณโอ้เห็นเราไม่ต้องเป็นนี่เขาเราขอบคุณเขามีบุญอย่างนี้ต้องให้ไวที่สุดนะเรื่องทำผิดหรือทำถูกคนอื่นก็ทำดีกับเราขอบคุณคนอื่นก็เราทำไม่ดีกับคนอื่นขอโทษเราจะไม่มีเวรมีภัยต่อกันนะญาติโยมนะขอวันนี้ก็เห็นว่าธรรมะป่าพูดเหมือนกับตุ้มกิ้งเลยว่าจะพูดค่อยๆมันไปทั้งวันเองไม่รู้ยังไงนะขอจบตรงคงไว้เท่านี้แหละการจบของพระป่าไม่มีวิธีไปทันอะไรนะเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
1: สิบโมง10นาทีเกือบชั่วโมง
0: เดี๋ยวฉีดผ้าดิได้กำไรไหมได้กำไรไป10นาที

0: แท
1: ้วันนี้การแสดงธรรมโดยท่านพระครูวิทูธรรมนิเทศครับพระสัมโลนะครับวัดป่าภูริทัศน์ทางพระดาราประเทศสารบริการได้จบขึ้นไปแล้วตำแหน่งต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณทิพยาเอกสรนะครับถวายเครื่องไทยธรรมแผ่นที่นะครับหลังจากนั้นก็ท่านใดที่มีความประสงค์จะถวายกับใจไทยธรรมก็จากคุณป้าไก่ของเราถวายเสร็จก็เรียนเชิญได้นะครับวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะครับทุกท่านนะครับได้ร่วมถวายปัจจัยการเทศน์เป็นจำนวน

0: ิ้น 10,000 บาทครับ
1: สาธุ
0: นะครับวันนี้หลวงพ่อท่านให้กติธรรมนะครับอิ่มบุญกันเลยนะครับผมให้มีสติควบคุมจิตตลอดเวลาครับผมอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนะครับผมหลวงพ่อท่านให้คติธรรมหลายอย่างเลยนะครับก็ฝากขอบคุณขอให้การของหลวงพ่อครับผมสาธุถามลำดับต่อไปท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะถวายเครื่องไตรจะทำก็เรียนเชิญได้เลยนะครับขอเรียนเชิญเดินเข้ามาได้เลยเข้ามาถวายหลวงพ่อจะอยู่ท่านด้านหน้าครับ
2: ดีครับ
0: แล้วถวายขอกราบหลวงพ่อครับจะมีท่านท่านมีความประสงค์ปัจจัยจะถวายผมได้เลยท่านด้านหน้าวางนะครับขอเชิญเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้กราบคำขอเข้ามา
2: ครับพี่ครับ
0: พระแม่ครูอาจารย์นะครับหลังจากนั้นเราจะได้รับพรจากท่าน
2: รับเลย
0: ก่อนกลับนะครับวันนี้หลายท่านออกมาแล้วไม่เปียกไม่มีน้ำมนต์ไม่ได้ต้องรับน้ำมนต์จากหลวงพ่อก่อนต้องกราบนะครับวันนี้เราได้จัดเตรียมส่วนจตุปัจจัยหลายท่านไปร่วมนะครับร่วมของล่างเชิญเลยครับท่านใดที่มีความสุขครับ

0: หลายท่านฟังธรรมแล้วพึ่งไปติดจิตใจนะครับวันที่6กรกฎาคมรับตามหลวงพ่อไปฟังธรรมต่อที่สหรัฐอเมริกาได้นะครับถ้าจะกลับวันที่6นะครับ
1: กลับมาก่อนลอยกระทงก่อนลอยกระทงกลับมาแล้วสักกะทินอยู่ที่สกล
0: ครับผม
1: ใครทานอะไรก็กลับไปสู่ใจของคนให้อะไรได้วัตถุมีสาระแก่นสารอะไรถ้ามาทำบุญทานก็เป็นสาระแก่ใจเก็บไประลึกได้ตลอดชีวิตความดีความดีมันจะอยู่ในใจหมดแล้วใครไปขโมยไม่ได้แล้วหลวงปู่ฟันผมว่าให้อยู่กับหลวงปู่ฟันนี่เป็นแน่นอนนะทานเท่าไรยิ่งมีสันว่าตนีเท่าไรยิ่งจนสันสันว่าอย่างนั้นนะอยากกินร้ายแต่กินทอก้อยอยากกินหน่อยกินทอโพมเมอร์แล้วจำภาษิตนี่ไว้ตลอดเลยประดับเวลาคนรวยจะถวายอะไรเราเยอะๆดิเราหลับตาซะก่อนไม่เอาเยอะคิดถึงหลวงปู่เขาจะให้สร้างโบสถ์อยู่สกลหลวงพ่อสร้างโบสถ์พวกประมาณเท่าไหร่เราไปนั่งหลับตาหรือหลวงปู่ฟันเตือนเราไอ้ว่า500,000พอละโยมเอาไปเอามาออกภาษาก็ไปสร้างกฐินให้ได้2,000,000เออหลวงปู่ฟันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาจะให้เยอะกันไปภูเก็ตเหมือนกันนะคนรวยยิ่งไม่พูดเรื่องเงินเลยนะว่าไปสอนเขาอย่างเดียวคือให้เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปคิดว่าจะเข้าคนรวยจะเอาเงินเขาเยอะไหมมิเตะไม่พูดเลยไปอเมริกาจะกลับมาเมืองไทยกับโยมคนรวยก็พาไปซื้อของเอาไปฝากญาติโยมอันไหนแพงๆเราผ่านเลยเอาแต่ของที่สุดๆเอาแค่เดียวเราพอแค่เดียวเราวะเราเกรงใจเขาเขาจะให้เงินเราร้อยเพื่อจะไปโลภเพราะเขาที่ไหนเขาเผื่อจะได้เงินมามันยากขนาดไหนละเงินทองที่เป๊ะแล้วก็เอาเฉพาะจำเป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละ
0: ทราบว่าหลวงพ่อท่านไปพักที่นี
1: ่
0: หนึ่งค
1: ืนพักที่นี่หนึ่งคืนใครสนใจมาภาวนาเราจะภาวนานะนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้สมัครมาเลยนั่งตรงไหนก็ได้เรื่องภาวนาเราพอทำได้ไปไม่ได้ไปผู้เก่งมีงานต้องนั่งนี่กับพระก็นั่งภาวนาเอาลูกคนรักมานั่งสอนเขาคนหนึ่งเศรษฐีก็ติดใจเลยลูกเขาลูกชายคนเดียวนั่งนิ่งอยู่เลิกสังเกตดูสังเกตดูไม่พูดไปจาเลยเราก็เลยบอกเฮ้ยคนนี้นั่งนิ่งไรเลิกนะผู้พ่อแม่พอไปเอามาแล้วพอเรานั่งสมาธิเขามานั่งด้วยเลยนี่ก็ถามธรรมะข้อๆเลยเขาตอบถูกเลยเราบอกว่าสติสัมปชัญญะควรใช้เวลาไหนถ้าตลอดเลยว่าโอ้ยอดจริงๆเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเด็กลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวน
0: คร
1: ับ ท่
0: านจะต้องไปขอโอกาสพ่อครับขอเชิญทุกท่านนะครับตั้งโมสะจบก่อนนะครับ

0: ทันเต
1: ลองอ้างคามามิตุเมหิปิเมคามิตับบัง
0: คามามะพันเต
1: สัพพโลคาวินิบุตโตสัพพะสันตาภวชิโตสัพพเวลามติกันโตนิบุตโตจตุวังภวะสัพเพติโยวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
0: สาธุ
2: เดี๋ยว
1: นิดเดียวจำไว้นะเวลาตั้งนโมอย่าให้มันออกเสียงตัดนะต้องให้ชัดๆนะโมตัดนี่ต้องเกิดไหมต้องตัดนะไม่ใช่ตัดนะนะโมตัดจะไม่ได้มันเป็นถ้าไม่ถูกมันแปลเป็นอย่างอื่นคือนะโมตัดจะพระกะวะเนี่ยต้องเท่ากันพระกะวะโตอระหะโตสัมมาสัมบุตรทัดตัวท้ายตัวทอทงนะไม่ใช่ตัดนะถ้าสมบูรณ์ตัดสัตว์ก็ผิดมันจะแปลเป็นอย่างอื่นคือไม่ศักดิ์สิทธิ์นะท่านจำไว้ให้ดีนะโมนะโมต้องนึกถึงสโลตัวเดียวตัวมอไปตั้งนะเป็นลึกหรอกนึกถึงสโลก็บอกนะโมนึกถึงสโลแล้วก็ตัดไม่ได้ตัดไม่สละอาใช่ไหมตัดสั้นสลีสละสโลที่เสียงสั้นสโลสละอาสเอยาวภาษาบาลีนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติต้องดีเวลาตัวสุดท้ายทัสสะนะอันนี้เราฟังดูมันผิดตั้งตัดก็ผิดอ่ะตัวใต้ตัวสุดท้ายก็ไปตัดทีละมันเป็นมันจำบ่อยเสียไม่ดูตัวหนังสือนะมันก็เลยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะไม่ผ่านเลยไปสอบนมอนก็ให้ค่อยตกเลยนะมันไม่ผ่านต้องแปลเป็นอย่างอื่นไงอย่างเสือนี่ถ้าออกเสียงไม่ถูกก็เอาเสื้อไปหน่อยเอาเสือมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้หรอกไม่งี้นะมันฟังไม่ชัดนะเสือนะแล้วพอเอาเสือมาให้หน่อยเอาเสือมาก็ไม่ได้เอาเสือมาให้หน่อยเอาเสือมาก็ไม่ถูกนี่เหม็นเด้อแล้วตั้งนโมนี่เหมือนกันนะมันเพี้ยนเลยนะยังไม่ศักดิ์สิทธิ์นะนโมเป็นตัวแรกของการทำบุญทั้งหมดคือนอบน้อมไงนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าโอเคนะมันมีอะไรเราคืออยากจะให้ใช่มันถูกต้องมันจะได้เป็นนิสัยที่ละเอียดประณีตโอเค
0: สาธุกราบลาพระพร้อมกันนะครับผม

สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังสังฆังนะมามิขอโอกาสหลวงพ่อได้เมตตาพรมน้ำมนต์นะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาด้านหน้าได้เลยนะครับผม

วันนี้นะครับท่านใดสะดวกก็มาร่วมฟังธรรมกับหลวงพ่อได้นะครับท่านยังพักอยู่ที่พักสงฆ์สวนทิพย์แห่งนี้นะครับอีกหนึ่งคืนนะครับผมขยับเข้ามาได้เลยนะครับผมทราบว่าท่านกลับวันที่8กรกฎาคมครับไม่ใช่วันที่6ต้องกลับขออภัยครับผมสาธุนะครับผมสาธุ

ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

วันนี้ก็เป็นวันแรกของการสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนื่องในงานศพของหลวงพ่อเอมซึ่งได้สิ้นชีวิตหรือมรณภาพไปเมื่อคืนวานนี้ก็อายุก็มากถึง94ย่าง95ปีซึ่งก็ตามภาษาของคนทั่วไปก็เรียกว่าอายุยืนยาวนานอยู่ตั้ง90กว่าปี เรียกว่าดับตามอายุไขการที่หลวงพ่อต้องมาสิ้นก็เป็นเรื่องธรรม

ธรรมดาซึ่งร่างกายอยู่มานานต้องสิ้นไปตามวัยตามการเวลาของสังขารร่างกายซึ่งทนไม่ได้แล้วจึงต้องดับจึงต้องสิ้นถ้าทนได้ก็ต้องอยู่ต่อไปฉะนั้นที่เรียกว่าทนไม่ได้ก็เพราะว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็เรียกว่าขันห้าเนี่ยแตกดับถือว่าแยกแตกออกจากกันก็ถือว่ามรณะสิ้นชีวิตไปตอนนี้คนเราบางคนก็คิดว่าคนเราน่าจะอยู่

จะอยู่กับลูกขนานไปนานๆไม่มีใครคิดว่าถึงเวลาแล้วก็คนดับความทุกข์อันนี้เสียแต่นี่คนเราก็คิดว่าการอยู่นานเป็นความสุขแต่มาพิจารณาตามธรรมะแล้วการที่อยู่อายุนานๆ80ปี90ปีเนี่ยมันมีทุกข์มากกว่าสุขทรมานร่างกายทรมานจิตใจฉะนั้นบางคนก็ปรารถนามีอายุยืนอยู่เป็น100ปีก็เรียกว่าปรารถนาด้วยความอยากปรารถนาด้วยความหลงจะหารู้ไม่ว่าสังขารเนี่ยเป็นของทุกข์เป็นของหนักจริงๆอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่อายุ80ลงมาแล้วเนี่ยท่านก็มีแต่อาการทรุดส่งกับทรุดตลอดมาแต่ก็น่าดีใจตรงที่ว่าท่านเป็นพระแล้วก็มีผู้ปฏิบัติมีหมอซึ่งหมอได้มาจากโรงพยาบาลก็มาดูแลให้การแนะนำรักษาอย่างดีให้ออกซิเจนให้การระบบหายใจให้น้ำเกลือก็เรียกว่ามีความผูกพันที่ให้ความสะดวกโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช้วัดเป็นโรงพยาบาลได้สบายแล้วก็มีพระขาวซึ่งก็ติดตามดูแลดีกว่าลูกอีกลูกไม่มีโอกาสจะทำอย่างนั้นเลยป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลยังกับพยาบาลชั้นหนึ่งเลยแล้วก็มีสมณเณรแล้วก็มีหลวงพ่อม่อมคนแก่ปฏิบัติคนแก่ท่านก็ทำโดยสนิทสนมดูแลมาต้องหลายปีอาตมาก็สบายใจตรงที่ว่าไม่มีเวลาไปดูแลพ่อตัวเองสู้ผ้าขาวสมณเณรหลวงพ่อไม่ได้ดูแลได้ดีกว่า น่าจะเป็นลูกของตัวเองมากกว่าที่ทำอย่างนั้นแต่กลายเป็นคนอื่นแต่พูดกันแล้วก็ทำด้วยความรักทำด้วยศรัทธาก็ทำได้สนิทสนมถ้าไม่ได้พระขาวและสมเด็จหลวงพ่อนี่ก็คงไม่มีใครจะปฏิบัติได้อย่างนั้นการที่จะอยู่อย่างคงทนหรืออยู่ได้ยาวนานก็คงเป็นไปได้ยากเพราะการรักษานี่ต้องคนแก่นี่รู้สึกว่าแบบบางเปราะเหมือนกับเด็กๆนั่นเองร่างกายคนแก่เนี่ยกับอ่อนแอเหมือนกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นคนที่ดูแลก็ต้องเข้าใจต้องเอาใจใส่แม้แต่ฝุ่นไอแม้แต่เชื้อโรคอะไรเล็กๆน้อยๆก็ติดง่ายฉะนั้นจึงว่าเมื่อมีคนปฏิบัติดีอย่างนี้ธรรมาก็สบายใจที่ทำให้ธรรมาได้ไม่มีโอกาสได้เข้าไปปฏิบัติอย่างกับพระขาวหรือสมณเณรหลวงพ่อเลยก็ยังนึกชมเฉยว่าลูกที่อีกกับทำไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ก็ได้อาศัยอันนี้เองที่หลวงพ่อได้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกตลอดมาเหมือนกับหลวงพ่อชานะท่านก็เป็นอัมพาตถ้าอยู่โรงพยาบาลก็อาจจะสิ้นไปแล้วแต่นั้นอยู่กับลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่ปฏิบัติชั้นหนึ่งเลยเรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วทุกคนนี่รู้จักหลักอนามัยปฏิบัติท่านอย่างดีที่สุดเลยไม่มีใครจะทำได้อย่างนั้นอีกไปดูแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเริ่มใส่ที่ว่าลูกศิษย์ปฏิบัติครูบาอาจารย์ละเอียดละออจริงๆสะอาดสะอ้านทุกอย่างไม่มีเชื้อโรคปนเลยจะทำอะไรก็ทำอย่างปราณีตทำด้วยใจรักทำด้วยศรัทธาอันนี้เป็นของที่ทำได้ยาก

ก็อันนี้ก็มันนึกถึงว่าเอาหลวงพ่อนี่ก็ได้อาศัยผู้ปฏิบัติดีนั่นเองที่ท่านได้อยู่ได้ยาวนานแล้วก็พวกแม่ชีก็ทำอาหารให้ได้รับทานที่ถูกกับคนอายุมากตอนนี้มาพูดถึงว่าถ้าเราแก่อย่างนี้เราก็คงต้องอยู่ในฐานะที่เป็นทุกข์เหมือนกันช่วยตัวเองไม่ได้ชีวิตนี้มันเป็นชีวิตที่ต้องอาศัยคนอื่นป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ใช่ว่าอยู่นานแล้วจะมีความสุขอยู่นานนี่มันก็ทุกข์นานฉะนั้นร่างกายสังขารเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาไว้ว่าถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะทุกข์มากฉะนั้นที่ว่ามาอยู่วัดเนี่ยก็อาศัยว่ามีญาติทางธรรมนี่เองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันอย่างแม่ชีก็ดีญาติโยมก็ดีเวลาป่วยเจ็บเนี่ยก็ด้วยใจรักด้วยใจศรัทธาก็ดูแลไม่รังเกียจก็นึกว่าเป็นพยาบาลชั้นหนึ่งเป็นหมอชั้นหนึ่งที่คอยช่วยประคบประงมกันจนหมดลมหายใจขั้นสุดท้ายคือได้เห็นใจกันตอนขั้นสุดท้ายหมอสมชัยเป็นหมอจริงๆที่มีใจความรู้สึกเราก็หมอที่ต่างกันหมอที่กลัวคนไข้จะตายหมอกลัวไม่อยากให้ตายพอตอนหลวงปู่จะสิ้นหมอบอกให้ลุกมาดูเราก็นึกท่านก็หมดภาระท่านสิ้นไปแล้วก็สบายแล้วท่านไม่สิ้นนี่ท่านก็ยังต้องหายใจต้องหอบต้องเก็บอยู่แต่หมอบอกว่าเนี่ยเอาไปส่งโรงพยาบาลนี่จะอยู่ได้อีกตั้งหลายวันไปเข้าเครื่องอะไรทำปั๊มหัวใจเนี่ยก็เลยบอกหมอพอแล้วแกอยู่เท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปต่ออายุแกละหมอก็หยุดไม่คิดจะเอาไปก็เชื่อกันว่าก็ให้ก็จบแค่นี้ก็ดีแล้วพอตอนจะสิ้นพระขาวก็บอกหลวงปู่พุทโธนะใครๆก็รับรู้แล้วก็ไปช่วยบอกพุทโธคนจะสิ้นเนี่ยบางทีถ้าหวานเนี่ยเปิดเสียงเนี่ยบางคนเปิดให้ได้ยินได้ยินได้ชัดคือได้ยินได้รู้ว่าใครพูดอะไรบางทีมันไม่ดับที่ตรงนี้ที่เราจะใส่อะไรให้ไปถ้าเขาคนที่จะดับนั้นมีสติดีเรียกว่ามีคนคอยปิดตาตายหรือมีคนคอยเตือนสติคนที่จะใกล้จะตายก็ต้องหาที่พึ่งหาที่เกาะอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในใจฉะนั้นเรียกว่าที่เรามาหัดภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยก็เพื่อให้จิตเนี่ยเคยชินให้จิตเราชำนาญในการภาวนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราต้องอยู่เหนือทุกข์กับเวทนาคนที่เจ็บทุรนทุรายกระสับกระส่ายทรมานอย่างมากเนี่ยจิตเขาไม่สามารถอยู่เหนือเวทนาได้เขาอยู่ใต้อำนาจของเวทนาเขาก็ทุรนทุรายหาที่พึ่งไม่ได้ก็ร้อนหนาวเจ็บปวดกระวนกระวายก็สับสายพวกนี้สมาธิไม่พอแต่คนที่ดับจิตแล้วค่อยๆดับทีละน้อยละน้อยเนี่ยลมหายใจค่อยๆหมดไปทีละน้อยน้อยรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้ฝึกสมาธิไปพอแล้วเวลาจะดับแล้วคนที่เฝ้าน่ะไม่รู้ว่าดับไปเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะลมเนี่ยค่อยๆหมดแล้วคือว่าดับเป็นสุขอยู่เหนือเวทนาอันนี้ทำได้ยากโดยมากที่เราสังเกตแล้วคนที่จะดับจิตเนี่ยโดยมากจะหายใจแรงเฮือกคือเฮือกสุดท้ายแล้วก็กระว่านลมไปเขาเรียกว่าลมนั่นมันทรมานคือว่าดับหรือแตกดับหัวใจนั้นขุดหัวใจนั้นหลุดหัวใจนั้นขาดมีความทุกทรมานบางคนเนี่ยน้ำตาไหลการจากชีวิตตัวเองที่ไม่มีใครเคยจากทุกคนเราเนี่ยอย่างอื่นก็พอทำกันได้ไปโน่นมานี่เป็นทุกอย่างโน่นพลาดจากของรักเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ความเสียใจอะไรก็ว่ามีมากแต่ไอ้ความที่พลัดพรากจากชีวิตตัวเองเนี่ยมันเป็นความเสียที่ไม่มีใครทำได้ง่ายและไม่ใช่เป็นเสียที่ได้กลับคืนมาเป็นเสียที่ไม่กลับคืนมาเงินทองหายเสียใจลูกตายเสียใจพ่อแม่ตายคนที่รักตายเสียใจก็มันก็ยังมีคนอื่นอยู่หรือยังมีตัวเราอยู่แต่ตัวเราตายนี่สิตัวเราตายเนี่ยมันเสียทุกอย่างเลยใครจะทำใจยังไงตรงเนี้ยไอเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาสำหรับตัวเราตัวเราตายเนี่ยเราทำใจยากเพราะเราไม่เคยเสียเราไม่เคยตายดังนั้นเรื่องว่าการฝึกไว้เนี่ยฝึกไว้เตรียมตัวตายฝึกไว้ว่าถ้าเราจะหมดลมเนี่ยค่อยๆหมดไปเนี่ยมันจะสบายกว่าดังนั้นเรื่องว่าการฝึกสมาธิการทำใจให้สงบเนี่ยเป็นเรื่องที่เตรียมตัวไว้ดีมากอย่างน้อยเราก็ยังได้ฝึกจิตใจของเราให้อยู่เหนือทุกความเจ็บปวดถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งของเราเลยจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายอย่างที่ชาวโรคเขาเป็นกันทุกวันเนี่ยเขาทำใจไม่ได้ทนความเจ็บไม่ได้ทนความร้อนไม่ได้ทนความหนาวไม่ได้เวทนาเนี่ยเหมือนเด็กขี้อ้อนจะร้องไห้รบกวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวร้อนไอ้แม่ก็ไม่รู้ไอ้ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองบางทีก็เดากันเอาแม่ก็เดาว่าเป็นนั่นเป็นนี่หิวมั่งร้อนมั่งอะไรเงี้ยก็เดากันเอาถูกมั่งผิดมั่งเหมือนเด็กคนอ่อน2เดือน3เดือนคนที่มีเวทนาอายุมากๆก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กคนอ่อนซึ่งตัวเองก็เอาถูกบางคนที่มีความโกรธบางคนที่มีความโกรธทำอะไรไม่ถูกใจเวลาเราพ้นนิบัติคนใกล้จะตายเนี่ยเราต้องฝึกสมาธิกันด้วยต้องทำให้เขาสงบทำยังไงจะไม่ให้กระเทือนใจคนที่ใกล้จะตายทำไงจะไม่ให้เขาเจ็บทำไงจะไม่ให้เขาเคืองเขาโกรธทำไงจะให้ใจเขาเนี่ยไม่ห่วงไม่กังวลใครไม่ทำให้เสียงดังไม่ทำให้กระทบกระเทือนทำยังไงให้เขาปฏิบัติใจเขาเนี่ยค่อยๆหมดไปทีละน้อยๆจนดับไปในที่สุดได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เตรียมกันไว้โดยมากก็บางคนก็เขย่าบางคนก็ไปปั๊มหัวใจบางคนก็ไปพยายามเรียกไม่ตายไม่ให้ลืมตาไว้อะไรเงี้ยคือไปน่วงเหนี่ยวอารมณ์ไม่อยากให้ดับอันนี้ไปทำให้เกิดความกังวลเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติทำให้จิตผู้นั้นไม่แน่วแน่ไม่สงบในยามตายบางคนก็ร้องไห้ก่อนเลยร้องไห้เลยพอรู้พ่อแม่พี่น้องจะตายร้องไอ้คนที่จะตายก็จะทำใจไม่ได้ก็เลยกลายเป็นภโวภาวะเป็นกลายเป็นดับไม่เป็นสงบดับไม่สงบอันนี้เราไม่ได้เรียนรู้ธรรมะอันนี้จึงได้ว่าไม่ได้ช่วยกันได้ถ้าเรามาช่วยกันก็เราก็ต้องเป็นนักปฏิบัติที่ช่วยกันสงบใจนั่งภาวนาดูว่าเขาจะดับเมื่อไหร่และตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะตัวเองก็ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจว่าตายก็ทนทุกข์อยู่ก็มีทุกข์ละขันห้านี้ไปได้เราก็ไม่ร้อนไม่หนาวไม่เจ็บไม่ปวดใครจะเอาไปทำยังไงก็ทำเถอะจะไปมัดแขนมัดขาจะไปเผาไฟไปขวางดินทำยังไงก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีตอนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยยกแขนยกขาก็ไม่ได้เจ็บปวดไปหมดมันเนี่ยว่ามันทุกข์ทรมานต่างกับอีตอนหมดลมนี่โดยมากคนเราจะเรียนข้าม เรียนเรื่องสุขมากกว่าเรียนเรื่องทุกข์คนที่เกิดมาโดยมากไม่เรียนเรื่องทุกข์จะเรียนเรื่องสุขเรียนเรื่องสนุกดูยังไงจะสนุกกินยังไงจะอร่อยเที่ยวยังไงจะสนุกสีนั้นดีสีนี้ดีโดยมากคนเราจะอยากได้ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่คนเราเนี่ยเหมือนกับคนที่ฟังเพลงเนี่ยฟังเพลงสนุกจังเลยดูหนังสนุกจังเลยแหมสนุกเที่ยวสนุกจังเลย
คนคิดว่านั่นน่ะคือความสุขที่อยากจะได้ป้อนเข้ามาในใจจนติดถ้าไม่ได้ควังแล้วก็เกิดเป็นทุกข์แต่ว่าจริงๆเนี่ยบางคนเราเนี่ยพอเวลามันมีทุกข์แล้วเนี่ยมันมีทุกข์แล้วเนี่ยมันต่างกันไอ้ที่ว่าฟังเพลงสนุกมันไม่สนุกหรอกกลายเป็นมีทุกข์มีแต่ความหลังเพลงนั้นมีแต่ความผิดหวังมันมาทิ่มแทงหัวใจเราคนอื่นก็ไปเที่ยวคนอื่นก็ไปคุยโน่นคุยนี่ดีอย่างงนอย่างนี้ตัวเราเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยยิ่งฟังก็ยิ่งทุกข์เพราะอะไรเพราะใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีแต่ทุกข์แล้วมันไม่สนุกมันไม่สบายใจมันตะกอดแล้วมันละทมขมขื่นแล้วจะความไม่สมหวังแล้วเหมือนคนเราที่เคยคุยกันดีๆเนี่ย พอคุยกันก็มีความสุขแต่พอรักโกรธกันแล้วเนี่ยได้ยินเสียงก็ไม่มีความสุขเห็นหน้าก็ไม่มีความสุขคิดถึงก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเสียแล้วไอ้ที่สุขสนุกมันหมดไปแล้วมันมีทุกข์เข้ามาแทนมากกว่าสุขฉะนั้นคนเราเลยไม่ได้เรียนเรื่องทุกข์ไว้ก่อนก็เลยเจอทุกข์มากกว่าไอ้สนุกนั้นมันเป็นของหลอกลวงของฉาบฉวยเป็นเพียงเครือบใบเท่านั้นเองแต่บั้นปลายชีวิตแล้วทุกคนมีทุกข์คนที่มีทุกข์นั่นก็คือคนที่ไม่ที่แสวงหาความสุขนั่นเองคนที่ไม่เคยแสวงหาความทุกข์ไม่เคยพิจารณาความทุกข์ในตัวเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเพลงก็ทรมานพอฟังแล้วทุกข์ทรมานดูอะไรก็ทุกข์ทรมานได้ยินก็ทุกข์ไม่ได้ยินก็ทุกข์เห็นก็ทุกข์ไม่เห็นก็ทุกข์อีกคนเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นเลย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราจึงว่า เมื่อคนเราจึงรู้ว่าอย่างนี้แล้วจึงว่านั่นแหละเขาไม่ได้เรียนเรื่องทุกข์ไว้ก่อนเพราะเขาขาดนิสัยปัจจัยเรื่องนี้แล้วคนจึงไม่พ้นทุกข์ไงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนทรงปฏิบัติเนี่ยก็ท่านต้องการเห็นให้เราเนี่ยรู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ละทุกข์อันนี้เสียเพื่อให้เหนือทุกอย่างเพื่อทำใจได้แล้วเนี่ยคนเราก็จะไม่ค่อยมีทุกข์อะไรเพราะอะไรเพราะฟังธรรมะเสเจนใจนั้นไม่มีทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมะนั้นใจไม่มีทุกข์แล้วไม่ได้ยินเพลงก็ไม่เป็นไรไม่ได้ดูหนังดูละครก็ไม่เป็นไรดูแค่กายใจตัวเองก็สบายแล้วแต่คนเราที่หาที่พึ่งไม่ได้ที่หวังจะมีความสุขในอนาคตเนี่ยโดยมากเขาไฝ่คว้าหาความสุขนอกกายนอกใจคิดว่าความสุขนี้คนอื่นให้เราได้เสียงคนอื่นให้ความสุขเราได้รูปคนอื่นให้ความสุขเราได้กลิ่นคนอื่นให้ความสุขเราได้รสคนอื่นให้ความสุขเราได้เราไปหลงว่ารูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกเนี่ยให้ความสุขเราแต่แท้ที่จริงแล้วความสุขไม่ใช่อันนั้นความสุขอยู่ที่ทำใจเฉยได้ความสุขอยู่ที่อยู่ความไม่ดิ้นรนที่จะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกไม่ต้องไปแสวงหาใครของดีของเป็นสุขของที่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจของเราฉะนั้นเมื่อเราไม่มองตัวเราแล้วเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตนี้พอบั้นปลายชีวิตเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าใจคนนั้นไม่สงบนะไม่คิดถึงตัวเองนะไปคิดถึงรูปถึงหลานถึงเรื่องที่ตัวเองทำไปข้างนอกเนี่ยจะทุรนทุรายกระสับกระส่ายดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาจะพูดเพ้อละเมออยู่ตลอดเวลานั่นคนที่ใจออกข้างนอกคนที่มุ่งไปฝังข้างนอกไปดูข้างนอกจนติดจนเคยไปสัมผัสไปยินดียินลายข้างนอกจนเคยใจก็เลยไม่สงบแต่คนที่ไม่ทุรนทุรายที่ค่อยๆดับไปสงบไปสงบไปเนี่ยพวกคนพวกนี้ฝึกใจตัวเองด้วยการรู้กายกับใจตัวเองจนสงบจนรู้จักตัวเองมากขึ้นไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นก็อยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงเลยสุขไม่ต้องไปหาสุขไม่มีแล้วสุขไม่มีแล้วกับคนแก่สุขแล้วไม่มีกับคนเจ็บสุขไม่มีแล้วกับคนที่จะตายจะไปหาสุขเลยสุขมีอยู่อย่างเดียวคือสุขที่มีธรรมะ
อยู่กับใจ

เองที่ปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับขันห้าอันนี้ถือว่าปล่อยมันไปมันจะหมดลมอะไรก็มันหมดไปมันจะแตกอะไรก็แตกไปดูมันไปมันไปจนสิ้นสุดว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเหมือนอย่างหลวงพ่อเอมเนี่ยก็ไม่ใช่ของท่านและร่างนี้ก็ไม่ใช่ของท่านและแล้วก็ไม่ใช่ของพวกเราและจะใช่ของลูกก็ไม่ใช่จะใช่ของหลานจะใช่ของใครก็ไม่ใช่ตัวของท่านก็ไม่ใช่ตัวของท่านแล้วถ้าตัวของท่านท่านก็ยังต้องมีลมมีการพูดได้คุยได้อยู่นี่ท่านไม่มีแล้วไม่มีใครมาห่วงแหนและร่างกายนี้ไม่มีใครรักษาแล้วทำยังไงก็ต้องปล่อยไปปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะเก็บรักษาไว้ก็ไม่สะอาดแล้วไม่เป็นสุขแล้วฉะนั้นที่สุดก็คือการเอาไปเผาเอาไปฝังนั่นแหละคือไม่เป็นของใครเป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นเมื่อเราคิดเป็นธรรมะอย่างนี้แล้วทุกคนก็ไม่หวงแหนอะไรกันมากทุกคนก็คงจะมุ่งถึงที่สุดของความดับทุกข์ได้ว่าจะทำยังไงที่เราจะเข้าไปถึงจุดของการไม่ห่วงไม่ใยไม่ทุกข์ไม่ดิ้นรนกับความเป็นอย่างนี้และการที่จะมาร้องไห้อะไรอวรกันจะร้องกันทำไมเพื่ออะไรร้องให้ได้อะไรขึ้นมาร้องก็ไม่คืนร้องก็ตายร้องก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ใจทั้งเดียวควรจะพิจารณาว่าท่านอยู่ท่านก็ทำความดีท่านไปท่านก็ไปดีก็หมดไปความดีก็อยู่ที่ท่านไปเยอะไม่ดีก็อยู่ที่ท่านไปเนี่ยท่านทำของท่านไว้แล้วท่านก็ได้ไปถ้าท่านอยู่ท่านก็ยังหายใจทุรนทุรายอีกท่านก็ยังต้องเจ็บต้องปวดไปอีกหลายวันท่านดับวันนี้ท่านก็พ้นทุกวันนี้เราก็ดีใจว่าท่านดับทุกเสียไอ้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีไว้ทำไมก็ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนใครมีพ่อก็ต้องเจอพ่ออย่างนี้ใครมีแม่ก็ต้องเจอแม่อย่างนี้ใครมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีตัวเองก็ต้องเจออย่างนี้วันหนึ่งก็ต้องเจอกับทุกคนนับไปเรื่อยๆไปฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราทำยังไงที่เราจะทำใจก่อนทำให้เข้มแข็งทำให้กล้าสู้กับความจริงว่าถ้าเราจะจากกันก็จากกันด้วยความดีจากกันด้วยจิตใจที่ไม่เศร้าโศกไม่ทุรนทุรายไม่กระกระสับกระส่ายผู้อยู่ก็อยู่อย่างสงบผู้ไปก็ไปอย่างสงบคือเรียกว่าให้ทางกันไปช่วยกันไปเหมือนกับเราลงเรือลำเดียวเนี่ยพายคนเดียวมันไม่ไหวก็ช่วยกันพายไปถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องแบกเรือไม่ต้องแบกพายไปเราก็เดินขึ้นฝั่งไปสบายไม่ต้องมาทุกข์กับเรือไม่ต้องมาทุกข์กับพายร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อขึ้นฝั่งแล้วใจคนเราเมื่อหลุดออกไปแล้วเมื่อพ้นออกไปแล้วจากร่างกายนี่มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็หมดห่วงแล้วอย่างหลวงพ่อเอ็มหมดห่วงท่านแล้วท่านไม่จะมาห่วงกินห่วงนอนห่วงลมหายใจแล้วท่านหมดภาระหน้าที่ของท่านร่างกายนี้ท่านทิ้งไว้ให้พวกเรา จัดการเท่านั้นเองจัดการสุดท้ายก็คือการไปเผาไปฝังเท่านั้นเองก็จบกันกิจของมนุษย์ก็สุดท้ายก็แค่นี้แต่ความดีที่เราอยู่ด้วยกันนี่สิให้ความดีที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องทำใจกันมากทำใจอยู่ด้วยกันไม่โกรธทำใจอยู่ไม่เกลียดไม่อิจฉากันไม่ริษยากันไม่ปองร้ายกันไม่มีนินทาไม่มาทุศรายกันนี่การที่อยู่ด้วยกันทำไงเราจะทำใจให้มันสบายทำใจให้มันติดเป็นนิสัยไว้เชื่อมโยงไว้ว่าเวลาดับลมแล้วใจที่เป็นเทวดาใจที่เป็นพรหมหรือใจที่เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยจะได้มีอยู่กับใจเราบ้างไอ้ที่เราร้อนไอ้ที่โกรธเป็นโกรธเก่งคิดมากคิดทุรนทุรายอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่มีตามไปสู่เวลานั้นเพื่อทำใจให้ดับอันนี้ก่อนฉะนั้นจึงว่าเรื่องอย่างนี้เราก็ได้เห็นกันบ่อยแล้วได้ยินกันบ่อยแล้วได้ดูกันบ่อยแล้วเรื่องของ

0: ความแก่ความเจ็บความตายแต่พวกเราก็ยังไม่ถึงเวลาเราก็ยังไม่ค่อยคิดเท่าไหร
1: ่ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ุติทัตโตท่านเอนะคะที่0815648474และ0621592492นะคะขณะนี้องค์แสดงธรรมได้รับโอกาสความเมตตาจากพระอาจารย์ติเลกัตตารักโขครูบาอาจารย์วัสกทานเมตตาแสดงธรรมในขณะนี้นะคะเรียนเชิญท่านที่ท่านได้ขมมะเข้าสู่ที่นั่งนะคะประจำที่นั่งเราจะไม่ลุกเดินแล้วนะคะแล้วคุณวิเชียรบุญปองก็จะได้นำทุกท่านได้กราบองค์แสดงธรรมส่วนท่านที่จะถวายสังฆทานขอเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านขอญาติมอบหน้าที่ให้กับคุณวิเชียรบุญปองค่ะ
1: ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วทุกท่านเชิญเข้าสู่ลานธรรมและอัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาเทพบุตรทุกท่านนะครับเข้าสู่วิหารธรรมเพื่อจะทำฟังธรรมปฏิบัติธรรมและท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำมาที่ลานธรรมได้เลยนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับวันนี้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัครรักโขพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานนะครับได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วณเวลานี้ที่ลานธรรมพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านคู่เข่ากราบองค์แสดงธรรมครับเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรม

มีครับเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงครับต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมในคัมมะทุกคนทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดเราก็ได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเป็นประจำวัดสังฆทานก็มีสถานที่ลมมณีคำว่าลมมณีเนี่ยแปลว่ามีต้นไม้มีสีเขียวมีสายลมแสงแดดมีเสียงนกเสียงกาที่บ้านเราไม่มีนะฉะนั้นที่วัดเนี่ยก็เป็นสัปปายะหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เห็นความสำคัญว่าสัปปายะเนี่ยจะเป็นเหตุให้เราสบายนั่งแล้วก็มีเสนาสนะนั่งก็สบายอาหารก็เป็นสัปปายะอยู่ที่บ้านต้องหากินหาอยู่นะไม่เป็นสัปปายะของก็แพงนะเงินก็หายากแต่พอมาวัดแล้วเรามีศีลมีธรรมเนี่ยบุญบันดาลน่ะอาหารก็เป็นสัปปายะแล้วบุญบันดาลแปลว่าอะไรญาติโยมที่มาทำบุญล้วนแล้วแต่ใจบุญทั้งนั้นนะรู้ว่าวัดเนี่ยมีนักบวชมีพระมีโยมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมก็อยากได้บุญนะแต่เขาก็หาอุบายนำอาหารข้าวหวานนะมาทำบุญมาแลกเราก็รับประทานอาหารของเขานี่แหละเราก็ต้องพิจารณาว่าอาหารนี้เป็นบุญได้มาเพราะบุญถ้าเราไม่มารักษาศีลไม่มาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่ให้แต่นั่นเราบุญมันเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายของเรานี่เป็นบุญนะเขาเห็นว่ามาทำบุญที่วัดเขาได้บุญเราต้องเห็นว่าตัวเราเป็นบุญต้องเห็นตัวเองเป็นบุญนะเพราะอะไรเพราะความเป็นจริงเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่นะเราเกิดมาเพราะบุญพ่อแม่รักเรายิ่งกว่าเงินทองเสียอีกยิ่งกว่าสิ่งของใดๆนะตัวเรานี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยตาสองข้างเนี่ยแม่ให้มาเนี่ยประเสริฐใช้มาตั้งนานไม่ต้องเปลี่ยนมองได้ไกลมากเลยนะมองไกลไปถึงนอกโลกนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่ดูมองเห็นได้นะตาเราเนี่ยลองคิดดูว่าตาเราดีแค่ไหนคนที่ให้เรามายิ่งใหญ่แค่ไหนหูของเราก็เช่นกันนะใครพูดอะไรเราก็ได้ยินได้ยินแล้วก็เอามาคิดเกิดปัญญาได้สุตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังทำให้เราเกิดปัญญาได้ถ้าเราไม่มีหูนี่เราไม่ได้ยินอะไรเลยนะไม่เกิดปัญญาแน่นอนแต่นั้นพอเราเห็นบุญในตัวเราตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญปากก็เป็นบุญนะคนมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะวาจาก็เป็นบุญจะพูดจาอะไรก็มีเมตตาจะพูดจาอะไรก็กลัวบาปไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่ทำให้ใครเสียหายด้วยวาจาคนมาวัดคนก็ถือศีลด้วยปฏิบัติธรรมด้วยคนมาทำบุญก็เห็นเขาก็ดีใจนานๆจะได้เห็นบุญคนข้างนอกเขาโกหกเขากล่าวคำหยาบเขานินทาเขาให้ร้ายกันไม่มีสปายะเลยหูก็ไม่เป็นบุญนะเวลากินก็ไม่เป็นบุญใจก็ร้อนฉะนั้นพอมาอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นลมมณีนะเป็นสิ่งที่มีค่านะ
เกิดความสุขความสงบขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดความสุขความสงบขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติบุญเกิดขึ้นเองไม่ได้อยู่ที่บ้านเราอยู่ๆจะอยากได้บุญไม่ได้ต้องปฏิบัติบุญเราเงินซื้อก็ไม่ได้นะเรามีเงินเท่าไหร่จะซื้อบุญเอามาแลกกับบุญก็ไม่ได้นอกจากเราต้องมีสติมีปัญญาไปทำบุญซื้อไม่ได้นะอ๋อรู้ว่าเออทำบุญแบบนี้ได้บุญใส่บาตรได้บุญให้ทานได้บุญรักษาศีลได้บุญภาวนาเป็นยอดบุญฉะนั้นว่าสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเพียรพยายามนะเรียกว่าเพียรพยายามสร้างจากวัดล้างถ้าเป็นวัดล้างสมัยก่อนไม่เป็นสปายะมีหลวงพ่อโตองค์เดียวแล้วก็มีหลังคาสังกะสีเท่านี้เองไม่มีอย่างอื่นแล้วขยมมาก็มาไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้ไม่มีใครทำบุญเราก็ไม่มีจะรับประทานขบฉันอีกก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้สมัยก่อนที่เนี่ยเป็นวัดล้างไม่มีนะมีหลวงพ่อโตองค์เดียวเท่านั้นนะไม่มีที่ให้เรานั่งไม่มีที่ให้เราปฏิบัติแล้วคนก็ไม่มาทำบุญด้วยฉะนั้นสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ลมมณีหลวงพ่อเห็นว่าเออพวกเราโชคดีเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาในแผ่นดินไทยเกิดมาในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์หลวงพ่อก็เพียรพยายามสร้างให้คนมาถือศีลสร้างให้คนมาทำสมาธิสร้างให้คนมาภาวนาให้เกิดปัญญาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นภาวนาหมายความว่าทำให้เจริญขึ้นถ้าเรามีภาวนาเราก็เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาชีวิตของเราก็จะเจริญขึ้นถ้าพ่อแม่มีภาวนาพ่อแม่ก็จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาพ่อแม่ก็มีความเจริญถ้าภายในบ้านเราสามีก็ดีลูกหลานก็ดีคนในบ้านก็ดีถ้ามีภาวนาแล้วคนในบ้านมีความสุขความเจริญแน่นอนเหมือนว่าสังฆทานเนี่ยที่เจริญได้นะเพราะคนมีศีลมีสมาธิมีภาวนาจึงเจริญขึ้นสาเหตุเพราะเหตุนี้หลวงพ่อรู้ว่าจะทำให้เจริญได้นะต้องให้คนมีศีลศีลนำความสุขมาให้ใครมาก็มีความสุขใครที่จะมาวัดสังฆทานก็ต้องทำสมาธิอาตมาก็เห็นประจำเลยนะขึ้นไปกราบหลวงพ่อโตแล้วทุกวันนะยังไม่เคยเห็นวันไหนญาติโยมมาไม่นั่งสมาธิเลยยังไม่เคยเห็นเลยนะคนกราบหลวงพ่อโตเห็นหลวงพ่อโตนั่งเป็นองค์พระคนที่มากราบก็มีศรัทธานั่งถวายทำกายวาจาใจให้สงบทำสมาธิถวายหลวงพ่อโตเป็นแบบให้ลูกหลานดูให้คนในบ้านดูให้คนที่มาพบเห็นมากราบไหว้หลวงพ่อโตได้เห็นนะก็รู้ว่าเนี่ยหลวงพ่อสนองเพียรพยายามสอนให้ทำสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาคนไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีปัญญามีปัญญาเหมือนกันแต่มีปัญญาในทางที่ทำให้ตนเองลำบากนะคิดแล้วก็เป็นทุกข์คิดแล้วก็มีความโลภคิดแล้วก็มีความโกรธคิดแล้วก็ไม่สบายใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ได้เกิดจากข้างนอกเลยเกิดจากความคิดโยมนั่งอยู่นะโยมมีความคิดลองคิดทบทวนดูว่าที่เราทุกข์เนี่ยสาเหตุอะไรเอ่ยใช่ความคิดหรือไม่เรามีความคิดนะลองคิดดูถ้าเกิดใช่ล่ะว่าสาเหตุทั้งหมดที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่เรื่องมีแต่ทุกข์มีแต่ภัยเพราะความคิดเนี่ยแสดงว่าเราได้รู้จักแล้วว่ามาวัดสังฆทานเราจะเห็นใจเรานะใจเราเนี่ยมีทุกข์เพราะความคิดทั้งนั้นเลยคิดจะโลภคิดจะโกรธคิดจะหลงคิดจะยึดมั่นถือมั่นเราไม่รู้จักความคิดมาทำร้ายใจเราทั้งวันทั้งคืนทั้งปีเลยนะตลอดชีวิตที่เราทุกข์เนี่ยความคิดทำร้ายใจเราตลอดชีวิตเลยแล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวด้วย
กิดกี่ชาติกี่ชาติความโลภโกรธหลงที่มันเป็นความคิดทำร้ายใจเราตลอดนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้พระองค์รู้ว่าเหตุให้เกิดความทุกข์เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในใจเราคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันทำให้เราเกิดบ่อยๆตายบ่อยๆทุกบ่อยๆทุกชาติเป็นอเนกชาติเลยแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยเหตุที่ไม่เห็นเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะเราไม่เห็นเลยเออที่เราทุกข์เนี่ยเพราะความคิดในใจเรานี่เองท่านหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็จึงให้เรามีอุบายนั่งให้มีสติเดินให้มีสติรับประทานให้มีสติคิดนึกอะไรให้มีสติพอมานั่งแล้วเห็นความคิดถวายหลวงพ่อโตนั่งสมาธิหลวงพ่อโตสงบใจไม่สงบเห็นความคิดเนี่ยเห็นเลยนะคนมาว่าสังฆทานนี้มีปัญญาเห็นความคิดตัวเองความคิดเรานี้เชื่อไม่ได้ความคิดของเรานี่เชื่อไม่ได้นะจะเหมือนน้ำจะไหลลงต่ำจะเหมือนลิงที่จะขวายคว้าไม่เคย

อยู่นิ่งใจของเรานี่เชื่อไม่ได้เลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่จะคุ้มครองใจเราได้เนี่ยไม่มีอาวุธใดเลยที่จะมาคุ้มครองใจเราได้สู้กับความคิดเนี่ยไม่มีจะมีก็ต่อเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะจะเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองใจเราได้ฉะนั้นอาตมาก็อยากจะให้ญาติโยมรู้จักเวลาฟังธรรมก็ขอให้เรามีสติถ้าเรามีสติเราก็มีสมาธิมีสติระลึกได้เห็นกายตัวเรานั่งอยู่เห็นเรานั่งฟังอยู่คิดนึกอะไรเราก็รู้ทันแล้วนี่คือมีสติแล้วก็เห็นความคิดนะมีสมาธิให้เรารู้จักสัมปชัญญะเมื่อไรก็ตามนะมาวัดสังฆทานเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเอากายเรามาด้วยเอาตัวเรามาด้วยนะแต่ใจเราไม่มาหรอกใจมันไปไหนไม่รู้ไปอยู่ที่บ้านไปอยู่คนนั้นไปอยู่คนนู้นไปอยู่เรื่องที่ไม่ดีไปอยู่กับสิ่งที่เราเป็นทุกข์นะหรือไม่ก็นั่งฟังธรรมยังหลับได้นะอย่านั่งหลับนะโยมนะอันเนี้ยคือคนไม่มีสติแล้วแล้วก็ไม่มีสัมปชัญญะด้วยไม่มีปัญญาแล้วพอพูดธรรมมาแล้วก็หลับเลยไม่หลับแล้วไม่สามารถที่จะฟังธรรมได้ไม่สามารถจะเข้าใจความหมายของการที่เรามาปฏิบัติได้ฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะนะอย่านั่งหลับนะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เรามาจะมานั่งหลับนะเราเป็นนักบวชเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะเราต้องมีสติถ้าเราขาดสติเนี่ยเราก็เป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อนิวรณ์มาขวางกั้นทินนมิทะนะเตือนแล้วก็บอกที่เตือนแล้วก็บอกนะเพื่อให้เรามีสติแต่ถ้าเราไม่เตือนแล้วก็ไม่บอกแล้วก็ขาดสติเรื่อยไปแล้วก็เป็นผลกับตัวเราเองนะไม่ใช่เป็นผลกับใครให้เรามีสติเราก็มีสมาธิให้เรามีสัมปชัญญะเราก็เกิดปัญญาและเหตุที่เราเกิดทุกข์เนี่ยก็คือความคิดน่ะคือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราจะแก้ปัญหาเราจะดับทุกข์เนี่ยเราจะควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นสาเหตุที่เรามาปฏิบัติสาเหตุที่เรามาฟังธรรมสาเหตุที่เรามาเข้าวัดนะจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฉะนั้นเวลานี้มีเรื่องเดียวไม่มีเรื่องข้างนอกเรื่องในใจเราเท่านั้นเองถามในใจเราเคยฝึกไหมให้เรามีสติรู้จักสติไหมคำว่าสติแปลว่าอะไรเรารู้เรื่องไหมเรามาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมีคำว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่นำความประเสริฐให้กับเราทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตคนที่โกรธเขาไม่มีสติคนที่คิดไม่ดีไม่มีสติคนที่ปล่อยใจให้นิวรณ์มาครอบงำหลับไหลไม่มีสติทำร้ายเราทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคนข้างนอกน่ากลัวนะคนในวัดเนี่ยก็ระวังก็แล้วกันถ้าเราขาดสติก็น่ากลัวเหมือนเขาแหละหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านบอกว่ามารที่ไหนไม่น่ากลัวหรอกให้มาเถอะไอ้มาที่น่ากลัวขึ้นมาในใจเรามาในใจเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะมันใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากมาพูดกับเราใส่หน้ากากมาสอนเราใส่หน้ากากมาให้เราเข้าใจนะไปกินดีไปเที่ยวดีไปเล่นดีนะไปทำอย่างอื่นดีกว่ามันคิดได้อย่างนี้นะในใจเรามันคิดได้อย่างนี้คนกินเหล้าคนเล่นการพนันคนผิดลูกผิดเมียคนพวกนี้ไม่มีสติเชื่อความคิดบอกกินเหล้าดีกว่าเล่นการพนันดีกว่าผิดลูกผิดเมียยังดีกว่าด้วยนะอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียไม่เอานะไอ้ความคิดมันจงไปเลยมันจงไปผิดลูกผิดเมียนี่ดีน่ากลัวไหมฉะนั้นคนมีสติมีปัญญาเชื่อแล้วไม่ไป
กินเหล้าไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปผิดลูกผิดเมียไม่ได้มันจะเห็นใจเราเออต้องระวังมารที่น่ากลัวไม่ใช่ข้างนอกเลยมารที่น่ากลัวคือมารในใจเรามันจงเราไปเรื่อยเลยนะมันจงเราไปแล้วเราก็ยินดีไปกับเขาด้วยฉะนั้นการที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติต่อจากเมื่อคืนที่ได้แสดงธรรมไว้ถ้าเราจะอยากจะปฏิบัติเราปฏิบัติใช้คำเดียวพยางค์เดียวคำว่าฝืนถ้ามันโกรธเราก็ฝืนไม่โกรธถ้ามันอยากจะไปกินไปเที่ยวเป็นผู้ประมาทเล่นการพนันผิดลูกผิดเมียเราก็ฝืนไม่ไปฝืนใจเราได้ตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงอย่างนั่งสมาธินะฝืนหน้าดูเลยฟังธรรมก็ฝืนนะมันชอบที่ไหนล่ะฟังธรรมมันชอบที่ไหนล่ะนั่งสมาธิมันไม่เอานะไอ้ที่เราเอามานั่งเนี่ยทนอยู่ได้นะฝืนทั้งนั้นเออเราเชื่อบุญเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็เป็นทาสเขาเป็นทาสของความโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เรามีทุกข์น่ะไม่ใช่เพราะเราไม่มีแต่มันไม่พอถ้าเรารู้จักพอน่ะทุกข์ไม่มีหรอกเรามีปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยาสายารักษาโรคเราจะทุกข์ตรงไหนที่เป็นทุกข์เพราะไม่พอได้แล้วก็ไม่พอมีแล้วก็จะเอาอีกแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็เห็นเออพอแล้วมีครอบมีครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานมีหน้าที่การงานมีชีวิตที่มีศีลมีธรรมมันจะไปทุกข์ลงไหนถ้าเรามีคำว่าพอนะมีเท่านี้เราก็พอได้เท่านี้เราก็พอไม่มีเราก็พอของเราคือมีอยู่เท่าที่มีเราก็พอมีคำว่าพอมันดับทุกข์แก้ปัญหาได้ไม่ให้ความโลภพาเราไปไม่ให้ความโกรธจูงเราไปขนาดโกรธนะเป็นเรื่องไม่ดีนะยังไม่พอเลยใจยังไม่คิดจะพอด้วยแล้วก็ไม่เลิกด้วยนะอย่าให้โกรธก็แล้วกันไม่ต้องสอนนะมันไปได้เลยนะแล้วมันจะโกรธมากๆด้วยโกรธน้อยๆก็ไม่เอาอีกนะเวลาโกรธขึ้นมาจะเอามากๆนะจะให้คนที่เราโกรธเสียหายถึงกับวิบัติไปเลยนั่นแหละตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติถ้าเราชนะตัณหาในใจเราได้เราจะแก้ปัญหานะในเรื่องต่างๆที่มันเกิดทุกข์กับเราเนี่ยคือความคิดในใจเราทำร้ายเรานะความคิดนี่ทำร้ายใจเราได้นะจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมีใครทำร้ายเราล่ะถ้าเราเห็นเออเรานอนเฉยๆมันยังร้องไห้ได้อยู่คนเดียวมันก็เสียใจได้ใครทำร้ายอ่ะคนนั้นเหรอเรื่องนั้นเหรอไม่ใช่อ่ะไอ้ความคิดในใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมมันจะแก้ปัญหาเห็นความคิดแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้คิดเรื่องอกุศลก็รู้คิดเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็เห็นแล้วเราก็รู้จักความคิดแก้ปัญหาได้ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่มีพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีนามว่าจุลบณฑกเนี่ยมาขอบวชพี่ชายก็ชื่อมหาบณฑกนะก็เป็นพระอรหันต์แล้วพอน้องชายมาบวชก็สอนน้องให้ท่องให้จำให้อ่านให้ทำความรู้ทำความเข้าใจกับบทธรรมสอนอย่างไรน้องชายจุลบณฑกเนี่ยไม่จำแล้วก็จำไม่ได้ณเวลานั้นก็มีเหตุการณ์ก็คือหมอชีวโกมารพัฒน์นิมนต์พระนิมนต์พระเนี่ย500รูปมาที่วัดพร้อมพระพุทธเจ้าพี่ชายเนี่ยชื่อหมาบนถกเนี่ยก็ติ๊กจำนวนพระทั้งหมดครบแล้วแต่ต้องรวมน้องชายอีกคนหนึ่งอีกองค์หนึ่งคือจุลบนถกก็คืนนั่นเองพี่ชายก็ไปหาน้องชายบอกเนี่ยพรุ่งนี้มีกิจนิมนต์น้องไม่ต้องไปนะพอน้องทำอะไรก็ไม่ได้สวดก็ไม่ได้
จำอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องไปคนที่เป็นน้องชายก็เสียใจพี่ชายมาไล่อย่างนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วคิดจะศึกก็ไปลาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยพี่ชายบอกว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรนะวันนี้ก็จะขอศึกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างรู้แล้วก็มีเมตตาบอกเธอนะบวชเพื่อใครหม่อมฉันบวชเพื่อพระพุทธเจ้าบวชเพื่อพระธรรมบวชเพื่อพระสงฆ์ไม่ได้บวชเพื่อใครนะบวชเพื่อพระรัตนตรัยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องศึกหรอกเธอไม่ได้บวชเพราะพี่ชายไม่ได้บวชเพราะคนอื่นนะก็ให้อยู่ก่อนแต่คืนนั้นเององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ประทานผ้าผืนขาวผืนหนึ่งผ้าผืนขาวผืนเนี้ยเป็นผืนที่สะอาดนะให้ผืนเล็กๆเหมือนกับผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งเป็นผ้าขาวมอบให้กับจุลบันทกว่าจุลบันทกเธอไม่ต้องทำอะไรหรอกเธอเนี่ยเพียงแค่รับผ้าผืนขาวนี้แล้วก็บริกรรมก็คือภาวนานั่นแหละให้เธอภาวนาว่าระโชหระนังระโชหระนังระโชหระนังมีความหมายแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นจุลบันทกก็ไม่มีความคิดอะไรมากได้แต่ระโชหระนังระโชหระนังผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นภาวนาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยเพ่งเพียรดูผ้าผืนนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยพอใกล้สว่างเท่านั้นเองจุลบันทกก็สามารถพิจารณาผ้าที่พระองค์ประทานให้เป็นผ้าขาวหมองคล้ำขึ้นมาเหมือนกับผ้าที่เรานุ่งห่มมาถูกกายเราก็หมองคล้ำมีกลิ่นมีคราบมีไข่นะผ้าผืนนั้นก็เช่นกันระโชหระนังระโชหระนังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นจุลบันทกก็เพ่งเพียรพิจารณาน้อมมาดูว่าผ้าทีแรกสะอาดแต่พอถูกกับมือเราแล้วมีเหงื่อมีไข่เหมือนกับมีทำให้ผ้าเศร้าหมองเป็นฝุ่นขึ้นมาให้เราเห็นคราบไข่จุลบันทกก็น้อมมาว่าใจเราก็เช่นกันนะใจเราเนี่ยมันมีความคิดเหมือนกับฝุ่นมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มาที่ไหนมามากแค่ไหนก็ไม่รู้แต่มันมาไม่หยุดอ่ะเหมือนฝุ่นที่บ้านเราก็ดีหรือฝุ่นที่ไหนก็ดีที่ไหนก็มีฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นใจของเราก็เหมือนกับถูกฝุ่นมาครอบงำอะไรเป็นฝุ่นราคะเป็นฝุ่นโทสะเป็นฝุ่นโมหะเป็นฝุ่นรวมแล้วกิเลสทั้งหลายเป็นฝุ่นครอบงำใจของทุกคนไม่มีเว้นนะจะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีมาวัดไม่มาวัดก็เหมือนกันใจทุกคนถูกราคะโทสะโมหะครอบงำไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ทุกข์อันเนี้ยมันติดทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแต่ไม่ได้หยุดเลยนะเราจะนั่งจะนอนจะกินจะไปเที่ยวปฏิบัติไม่ปฏิบัติฝุ่นอันนี้ไม่เคยเว้นเลยมันเกาะมันติดมันยึดอยู่ในใจเราตลอดเวลาณเวลานั้นจุลบันทกก็พิจารณาน้อมเข้ามามีสติก็มีสมาธิมีสัมปชัญญะก็เกิดปัญญาเห็นฝุ่นในใจตัวเองเหตุที่เราท่องจำอะไรไม่ได้ก็เพราะฝุ่นอันนี้กรรมที่เราทำไว้มาทั้งหมดเกิดจากฝุ่นนี่เองที่เราทำบาปทำกรรมมีทุกข์มีความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่ใครก่อในใจเราที่มีความโลภโกรธหลงมันก่อขึ้นมาเป็นเหตุเลยนะตาเห็นอะไรมันก็เกิดความโลภโกรธหลงมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาหูได้ยินเสียงมันก็ไม่พอใจมันก็ก่อความไม่พอใจขึ้นมาลิ้นรับรสติดใจก็หลงในรสนั้นขึ้นมาไปติดไปยึดขึ้นมายิ่งใจในยิ่งหลงใหญ่นะเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอมีตัณหามีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาจุลบันทกนั้นก็เพ่งเพียรพิจารณานี่เองเป็นกรรมก่อขึ้นมาผ้าเพื่อนฝุ่นระโชหระนังระโชหระนังก็พยายามกำจัด
คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราต้องมีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะเกิดปัญญาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดไม่ได้ยากหรอกแต่เราไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นถ้าเรามาได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาแล้วเราก็เอามาปฏิบัติก็ได้ผลแต่ณเวลานี้เราได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้คิดไม่ได้มาปฏิบัติก็ไม่ได้ผลดังนั้นเวลานี้ลองคิดดูจุลบนถกเนี่ยเพียงได้แค่คำสอนเป็นอุบายให้ผ้าเผืนเดียวให้คำบริกรรมว่าระโชหระหนังระโชหระหนังผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นอุบายอันนี้เป็นเหตุให้จุลบนถกนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สามารถเห็นใจตัวเองได้เกิดมโนยิทธิเห็นใจตัวเองเลยว่าโอ้ความคิดนี้น่ากลัวนะความโลภโกรธหลงนี่มันหุ้มห่อใจเราได้นะเราจะพูดเราจะทำจะคิดอะไรความโลภโกรธหลงนี่มันใช้เราพูดใช้เราทำมนต์มันก็ใช้ให้เราไม่จำคำสอนก็ใช้ให้เราไม่เอาปฏิบัติมันก็สอนให้เราเบื่อซะอีกมันบอกเราหมดเลยนะไม่มีใครบอกหรอกข้างในเนี่ยระโชหระนังระโชหระนังผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็เช้าพอดีเลยพอสว่างแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เนี่ยก็ไปกิจนิมนต์ก็ถามหมอชีวโกมลพัทว่าอ้าวโยมพระมาครบหรือยังนับไปนับมาพระองค์ขัดรูปหนึ่งพระเจ้าค่ะก็ถามพี่ชายมหาบุญโลกว่าเอ้าทำไมจัดพระมันไม่ครบแล้วคนที่เป็นพี่ก็ถูกว่าหม่อมฉันให้จุลบุญถกน้องชายของหม่อมฉันอยู่ที่วัดไม่ต้องมาบอกทำไมบอกไม่มีประโยชน์นะท่องจำอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ประสงค์ให้มาองค์พระสัมมาสัมพุทธอย่าพูดอย่างนั้นให้ใครไปตามให้ใครไปนิมนต์ก็บอกให้คนไปนิมนต์จุลบนถกที่วัดระหว่างที่ไปเนี่ยพอไปถึงปุ๊บจุลบนถกก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็สามารถบันดาลได้เป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นพันรูปเลยองค์หนึ่งเดินจงกรมองค์หนึ่งนั่งสมาธิองค์หนึ่งซักผ้าองค์หนึ่งสวดมนต์องค์หนึ่งก็สาธยายธรรมไม่รู้องค์ไหนจุลบนถกนะก็กลับมาเฝ้าพระองค์ว่าหม่อมฉันไปที่วัดแล้วไม่ใช่พระรูปเดียวนะมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยเป็นพันรูปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังรู้ว่าบัดนี้จุลบนถกนั้นได้สิ้นอาสวะหมดความโลภความโกรธความหลงใจไม่เปื้อนฝุ่นแล้วนะใจนี่ผุดผ่องแล้วบันดาลพระพันรูปได้ก็จึงบอกไปอีกครั้งนึงเอ่ยนามด้วยมาจุลบนถกเจ้าข้าขอนิมนต์ถ้าเอ่ยนามองค์ไหนรับองค์แรกนิมนต์องค์นั้นไปครั้งที่สองก็ทำตามก็ได้สามารถนิมนต์จุลบนถกผู้ซึ่งอ่านหนังสือก็ไม่ได้จำอะไรก็ไม่ได้พระสอนอะไรก็ไม่เอาแต่พอมาเห็นใจตัวเองเท่านั้นเองสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในคืนเดียวเลยพอมาถึงปุ๊บก็ได้รับกิจนิมนต์ก็ทำภารกิจภัตตกิจอย่างเรียบร้อยปกติแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมณเวลานั้นพระองค์บอกเดี๋ยวก่อนวันนี้จะให้จุลบนถกเป็นผู้แสดงธรรมนะก็ให้พระภิกษุสงฆ์กลับพระองค์ก็เสด็จกลับด้วยเหลือองค์เดียวจุลบนถกจุลบนถกก็มาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังวันเนี้ยใจของเราเนี่ยมันถูกอะไรที่เหมือนกับเป็นฝุ่นครอบงำราคะโทสะโมหะเป็นฝุ่นที่เรามีทุกข์มีภัยกรรมอันเนี้ยที่เราก่อขึ้นมาอาศัยสิ่งที่อยู่ในใจเราเป็นเหตุตัณหาเป็นเหตุอุปทานเป็นเหตุความโลภโกรธหลงเป็นเหตุนำทุกมาให้กับเราทุกชาติเลยทุกภพเลยคนฟังก็โอ้โหนี่เหรอจุลบนถกที่ว่าอ่านหนังสือไม่ได้ท่องจำอะไรไม่ได้ทำไมพูดจับจิตจับใจเหลือเชื่อเหลือเกินพองานเสร็จพอกลับที่วัดเนี่ยพระในวัด
500 รูปก็คุยกันองค์พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าเนี่ยคืนเดียวเลยไม่ได้หลายคืนไม่ได้หลายวันไม่ได้นานเลยคืนเดียวเท่านั้นให้พระขาวให้คำบริกรรมระโชหระนังระโชหระนังเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยมีพระบารมียิ่งนะก็คุยกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาว่าคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องจุลบันทกนี่แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวก่อนไอ้ที่จุลบันทกได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เราตถาคตจะโปรดชาตินี้ชาติเดียวหลายๆชาติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจุลบันทกก็เป็นอย่างนี้นะกรรมที่ทำไว้ไม่มีใครหนีพ้น

หลายๆชาติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจุลบันทกก็เป็นอย่างนี้นะกรรมที่ทำไว้ไม่มีใครหนีพ้นเราล่วงความแก่ไปไม่ได้หนีความแก่ไปไม่พ้นเราล่วงความเจ็บไปไม่ได้หนีความเจ็บไปไม่พ้นเราล่วงความตายไปไม่ได้หนีความตายไปไม่พ้นเราต้องพักผ่อนจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นหนีไม่พ้นและที่สุดเราทำกรรมอันใดไว้เรายอมรับผลของกรรมอันนั้นหนีกรรมอันนั้นไม่พ้นล่วงไปไม่พ้นจุลบันทกก็เหมือนกันกรรมที่ทำไว้ไม่ได้ชาติเดียวมาชาตินี้ไม่ใช่ชาติสุดท้ายที่ตัวเองเคยทำกรรมไว้เคยทำกรรมมามากมายมาบัดนี้เจอพระพุทธเจ้าจึงสามารถแก้กรรมแล้วก็ดับทุกข์ได้พระองค์ก็ย้อนไปว่าเนี่ยในอดีตจุลบันทกเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันเป็นลูกเศรษฐีแล้วพ่อก็ดีใจลูกชายเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นนั่นก็ให้ไปเล่าเรียนที่เมืองตักกะศิลาตักกาศิลาก็มีทิสาปาโมทเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ทรงสั่งสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังเล่าเรียนก็สามารถจบได้ก็เหลือมานพคนเนี้ยเป็นอดีตของจุลบันทกเหมือนเดิมอ่านก็ไม่จำสอนก็ไม่ฟังนะสติปัญญาอะไรก็คิดไม่ออกเลยมาบดมาบังมาทำให้มานพลูกเศรษฐีนะไม่จบแต่ว่ามีคุณธรรมอย่างหนึ่งมานพคนเนี้ยมีความกตัญญูกตเวทีเคารพครูบาอาจารย์รับใช้ครูบาอาจารย์คอยบีบคอยนวดคอยรับใช้ครูบาอาจารย์ก็เมตตาก็เห็นเพื่อนๆลูกศิษย์กลับไปหมดเหลือเพียงคนเดียวอาจารย์ก็ถามว่าเธออยากกลับบ้านไหมล่ะบอกอยากกลับแต่กลับไม่ได้หรอกทำไมอ่ะก็มาไม่จบวิชาอะไรเลยความรู้ก็ไม่มีความสามารถก็ไม่มีกลับไปก็ไม่ได้อะไรอาจารย์ว่าไม่เป็นไรเราจะให้วิชาอย่างหนึ่งถ้าให้เธอไปแล้วเธอกลับบ้านได้เลยกลับไปแล้วเธอเรียนจบแล้วจะไม่เสียใจภายหลังเป็นวิชาท่องมนต์ท่องคาถามานพคนอาจารย์ท่านเมตตาก็สอนโปรดเถอะนะอาจารย์ว่าเธอว่าตามนะแล้วเธอจำให้ดีกเตสิกเตสิกินกรณากเตสิอาหังปิตังชานามิชานามิอาจารย์เท่านี้เหรอเท่านี้แหละเท่านี้ผมก็จำไม่ได้หรอกยกจำได้ไหมสักคนหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมก็พอๆกันเลยนะไม่ต่างกันหรอกแต่โยมต้องรู้ว่าจิตใจเราพัฒนาได้บารมีเราสร้างขึ้นมาได้นะจุลบันทกก็สร้างบุญสร้างบารมีพัฒนาจิตใจขึ้นมาได้นะโยมนะโยมต้องเข้าใจใจของเราเนี่ยเคยทำบาปทำกรรมมาเนี่ยมากจะให้เบาบางเหมือนพระที่มาประพฤติปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจมันยากแต่ไม่พ้นความเพียรจุลบันทกก็เช่นกันอาจารย์ขอใหม่อีกรอบหนึ่งกเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิอาจารย์รู้แล้วมันแปลว่าอะไรพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ท่องบนเป็นประจำจดท่องได้แล้วก็นึกขึ้นใจเลยขาดไม่ได้เลยจะกินก็ท่องกินเสร็จก็ท่องก่อนนอนก็ท่องตื่นนอนก็ท่องคิดอะไรไม่ออกก็ท่องกเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่ความหมายเนี่ยชัดเจนนะโยมฟังแล้วช่วยคิดแล้วก็น้อมมาปฏิบัติดูเวลามันคิดอะไรนะต้องท่องคาถานี้เมื่อมันคิดแล้วเศร้าหมองเสียใจโกรธคนนู้นคนนี้ความคิดไม่อยู่ในใจเราท่องเลยกเตสิกเตสิกิงกรณากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรมันจะพยายามอยู่แน่น่ะให้เรากินไม่ได้ให้เรานอนไม่หลับให้เราเสียใจให้เราเป็นทุกข์มันพยายามมากนะมันไม่เคยทอดทิ้งเราเลยไม่รู้มันจะปรารถนาอะไรของเขาติดอยู่ในใจเราไม่เลิกไม่ลาไล่ก็ไม่ไปเราต้องเห็นเขาให้ได้

0: คิดเข้าไปคิดเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่เนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยเกิดประโยชน์เกิดคุณตลอดชีวิตเลยนะมานพคนนั้นก็ท่องได้จำได้รู้ความหมายก็อาจารย์ผมท่องได้แล้วแล้วผมก็รู้ความหมายด้วยถ้าอย่างนั้นก็จบแล้วสิกลับบ้านไปหาพ่อได้แล้วก็กลับบ้านไปเมืองพาราณสีพ่อก็ถามลูกทำไมกลับช้าจังอ้าวลูกเป็นคนพิเศษต้องกลับทีหลังได้ของสิ่งที่พิเศษด้วยได้อะไรล่ะลูกกเตสิกเตสิกิงกลานากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่เออลูกนี่เริ่มมีคาถาดีรู้จากความคิดตัวเองนะก็ดีใจระหว่างนั้นเจ้าเมืองพาราณสีก็อยากรู้ว่าคนในเมืองมีความสุขความทุกข์อย่างไรก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านใส่เสื้อผ้าปอนๆปล่อยให้ผมเผ่าลุงลังมีหนวดมีเขาทำเหมือนชาวบ้านณเวลานั้นก็มีการละเล่นหมู่โจร500ก็จะมาปล้นเมืองพาราณสีหัวหน้าโจรเองก็ปรึกษาวางแผนไว้ว่าคืนนี้แหละจะมาปล้นแต่ขอมาดูช่องทางลั่นดาวก่อนว่าชาวบ้านมีความประมาทอย่างไรจะปล้นตรงไหนจะออกตรงไหนหัวหน้าโจรก็โจร500ก็มาเฝ้าดูมากลางวันนี้แหละก็มาเฝ้าดูก่อนณเวลานั้นหัวหน้าโจรก็มาดูการละเล่นด้วยมานพก็มาเห็นคนที่มาแสดงศิลปะต่างๆนะก็ที่ว่าโอ้เขามีความรู้มีความสามารถเราเองก็มีณเวลานั้นมานพคนนี้ก็เป่งท่องคาถาด้วยวาจากเตสิกเตสิกิงกลานากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่โจร500ที่เป็นหัวหน้าอยู่ข้างหลังนะตกใจแล้วเอาแล้วเขารู้จากความคิดเราจะมาป้นคืนนี้มีคนมารู้แผลเราซะแล้วก็เอะใจว่าคืนนี้ต้องระวังก็กลับไปบอกลูกน้องว่าคืนนี้ป้นไม่ได้หรอกนะเพราะมีคนมารู้ใจเราไม่เห็นความคิดเราแล้วแผลเราแตกแล้วคงจะต้องล้มเลิกก่อนเพราะอีกวันหนึ่งมาโจร500ก็ยกพวกมาประกาศเลยนะว่าที่รอดพ้นจากการป้นสะดมครั้งเนี้ยเกิดจากมานพคนเนี้ยมารู้แผนเราณเวลานั้นพระราชาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยพระราศีพ้นภัยก็เพราะมานพคนนี้เราเป็นพระราชาจะมีผู้ปองร้ายในพระราชวังมากมายเราควรที่จะไม่ประมาทเรียนวิชาจากมานพคนนี้ดีกว่าก็จึงไปขอว่ามานพพ่อหนุ่มลุงแก่แล้วอยู่ได้ไม่นานอยากได้วิชาของพ่อหนุ่มได้ไหมขอให้เมตตาเถอะมานพคนนี้ก็ดีใจนะว่าได้ให้ท่องให้จำแล้วก็นำไปปฏิบัตินะลุงช่วยท่องด้วยนะกเตสิกเตสิกิงกลานากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่พระราชานี่เป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วได้ยินได้ฟังท่องจำไม่นานก็ขึ้นใจท่องได้ก็ขอบคุณมันบอกว่าบัดนี้เราท่องได้จำได้แล้วเข้าใจแล้วก็กลับพระราชวังระหว่างนั้นเองช่างกลบก็เถือมีดโกนกำลังจะปองพระชนพระองค์เพราะว่าถูกว่าใช้วานจากอมาตย์จะมาปองชีวิตพระราชาก็ใช้ช่างกลบก็ช่างตัดผมนี่แหละกำลังรับมีดโกนอยู่เลยมีดโกนกับหนังเวลาถูกกันมันจะมีเสียงชืดชืดเนี่ยณเวลานั้นเจ้าเมืองพระราศีก็นึกเคลิ้มใจขึ้นมาได้ยินเสียงรับมิโกนก็เคลิ้มใจก็ท่องคาถานี้ก็เตสิกเตสิกิงกลานากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่ณเวลานั้นช่างกระบอกมือสั่นเลยเมื่อมือเถอมิโกนก็ล่วงตกลงพื้นเลยเจ้าเมืองพนาสีก็มีความเฉลียวฉลาดก็เลิมตาขึ้นมาก็รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยช่างกระบอกก้มกราบหม่อมฉันไม่ได้คิดคนที่คิดน่ะคืออมาตย์คิดจะปลงพระชนจะมาใช้หม่อมฉันไปตามอมาตย์มา ไปตามคนที่คิดวางแผนมาให้หมดเป็นเหตุให้พระราชาพ้นภัยอันตรายจากคาถาที่พ่อหนุ่มเนี่ยมาบอกมาสอนกเตสิกเตสิกิงกะระนากเตสิอังปิตังชานามิชานามิพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่ก็พ้นภัยอันตรายจากการที่มีจิตใจที่ว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเห็นใจตัวเองเนี่ยพระราชาพ้นภัยแล้วก็นึกย้อนเข้ามาว่าเอ้ยเราปลอดภัยพ้นภัยครั้งเนี้ยเกิดจากคุณอะไรเนาะก็นึกขึ้นมาได้คุณที่เราท่องคาถานี่แหละแล้วคุณอันเนี้ยมันได้มาจากใครเกิดจากพ่อหนุ่มเรียนไม่จบนี่แหละมีแค่คาถาเดียวก็รอดพ้นได้ก็จึงให้พ่อหนุ่มคนเนี้ยมารับใช้เป็นผู้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาคลังพาให้พ่อมีความสุขพาให้ครอบครัวมีความสุขพาให้ตัวเองมีความสุของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนให้ดูว่ามานพคนเนี้ยที่ท่องคาถากเตสิกเตสิกิงกลานากเตสิอังปิตังชานามิชานามิเนี่ยคือจุลบนทมและเราตถาคตก็คืออาจารย์ทิสาปาโมทย์ในอดีตเราเคยปกป้องเคยช่วยเหลือเนี่ยจุลบนทมมาหลายชาติแล้วไม่ใช่ชาติเดียวแล้วก็ย้อนไปด้วยว่าเหตุที่จุลบนทมเนี่ยท่องจำอะไรไม่ได้กรรมของเขาที่เขาเคยมีทิฏฐิมีมานะมาครอบงำตอนบวชเป็นพระอีกชาตินึงไปดูถูกพระรูปใหม่ว่าท่องจำอะไรก็น่าขำท่องจำอะไรก็ดูเหมือนจะยากเป็นเหตุให้พระใหม่ผู้ท่องจำปฏิโมกข์คำสอนเนี่ยก็ละอาแล้วก็ละอายด้วยก็หลีกหนีไปกรรมอันนี้นี่เองเป็นเหตุให้จุลบันทกในชาติสุดท้ายต้องรับผลของกรรมฉะนั้นกรรมอะไรเราก็หนีไม่พ้นหรอกเราจะทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามทำดีก็ได้ผลทำชั่วก็ได้ผลเราไม่ต้องจดไม่ต้องจำเลยเราทำบุญทำกุศลเนี่ยบุญจะตามเราไปทุกชาติในเวลาเดียวกันเราไม่ได้กลัวเลยบาปเราทำมากมายเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเขาจะไปเราทุกชาติตามเราไปเราลืมเขาไม่ลืมนะเราคิดไม่ได้กรรมมันคิดได้นะงั้นบุญที่เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ใช่เล็กน้อยนะไม่ใช่เล็กน้อยหลวงปู่สังวานเขมโกว่าเราฟังธรรมครั้งเดียวปฏิบัติธรรมครั้งเดียวนะขอให้มีสติมีสมาธิเท่ากับงูแลบลิ้นไก่กระเพือปีกช้างสะบัดหูเพียงนิดเดียวเท่านี้บุญอันนี้ก็ยังประมาณไม่ได้เลยงั้นมาวันนี้เราได้มาฟังธรรมด้วยมาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ได้มาเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นคือความคิดเรานี่เองถ้าเรารู้จักความคิดเนี่ยเข้ากับเรามีสติแล้วมีสมาธิแล้วถ้าเรารู้จักความคิดมันคิดอะไรมีความโลภความโกรธความหลงเรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าพูดไม่ได้ทำไม่ได้แม้แต่คิดก็คิดไม่ได้เราก็จะได้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบจากการที่เรามาวัดสังฆทานนี่แหละมีสติเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราก็มีปัญญาว่าเออเราต้องรักษาใจให้ดีสติสัมปชัญญะจะเป็นธรรมที่มีอุปการะป้องกันภัยอันตรายทุกอย่างภัยจากข้างนอกก็ดีภัยจากข้างในที่มีความโลภโกรธหลงก็ดีสติสัมปชัญญะจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ภัยนี้เกิดขึ้นฉะนั้นมาวันนี้ก็ของหวังว่าเราจะได้เกิดคุณเกิดประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังจากการที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้เราพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความคิดของเรานี่เองนะคิดที่จะมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราเป็นทาสฉะนั้นขอให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกายกตาสติอานาปานสติสุดท้ายให้เราเห็นมรณสติชีวิตของเราอยู่ได้ไม่นานไม่ถึง100ปีคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้เป็นปัจฉิมโอวาทวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด คำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็คืออารมณ์อารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงและอารมณ์ความมัวเมาเป็นเหตุให้ประมาทที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์การบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัคตารโคพระเถระและครูบาอาจารย์มสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับทั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตุติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวัง

0: นังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญครับท่านที่มีสังฆทานทายธรรมนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านจะบูชาธรรมก็เชิญได้นะครับที่หน้าธรรมาสน์องค์แสดงธรรมนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับทุกท่านก็ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับได้มาใส่บาตรแล้วก็มาถวายสังฆทานทำสังฆทานนะครับทำบัตรสวดบนณที่วัดสังฆทานก็ทุกท่านที่มีเวลาก็เข้ามาได้นะครับที่วัดสังฆทานนั้นเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็ไปกราบพระประธานในโบสถ์แก้วองค์หลวงพ่อโตที่หุ้มทองคำอยู่นะครับนั่นก็ทุกท่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมนะครับภาวนานั่งเจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วก็ได้มาธรรมสวดมนต์ในอุโบสถแก้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดว่างมีเวลาก็เชิญได้มาปฏิบัติธรรมกันบ่อยๆนะครับก็พร้อมกับนักบวชเนกขมะก็เช่นเดียวกันนะครับก็ท่านก็มีเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติก็เชิญได้ที่พระสังฆทานนะครับ
2: การน้อมกราบด้วยความเมตตาพระอาจารย์ติเล็กอัตตารักโคด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมก็ได้คาถาดีไปเนาะก็ไปชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ด้วยนะคะก็ทบทวนพระคาถาที่ครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะป้องกันภัยได้นะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะก็เรียนเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลกันนะคะวันพระ15ค่ำนั้นพระสังฆทานก็จะมีการเวียนเทียนต้นไม้นะคะสลับกับการแสดงธรรมในตลอดรุ่งให้ทุกท่านได้มีโอกาสสร้างความเพียรค่ะสำหรับท่านที่สักครู่นะคะระวังลมนะคะไม่ต้องวิ่งค่ะเดี๋ยวสาธุค่ะเดี๋ยวไปท่องคเตสินะคะคเตสิคเตสิกิงกระนังคเตสิหังปิตังชานามิชานามินะคะอนุโมทนาสาธุทุกท่านประจำที่นั่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จากบางสกุลเต็มตัวกวดน้ำรับพรค่ะ

0: พระบางสกุลเนี่ยก็เหมือนกับการแสดงธรรมนะแต่ว่าอาศัยชื่อผู้ตายเพราะว่าผู้ตายเนี่ยแสดงธรรมได้ดีกว่าเพราะโยมจำได้ว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นญาติเป็นปู่เป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้มีพระคุณร่างกายสังขารแตกดับได้คุณความดีชื่อและสกุลหาแตกดับไม่ฉะนั้นชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของคุณความดีเป็นชื่อของผู้มีพระคุณเป็นบุพการีเป็นผู้มีคุณกับเราก่อนเมื่อไหร่ที่เรานึกถึงชื่อเหล่านี้แล้วใจเราก็เป็นบุญแล้วก็มีสติขึ้นมาพอเรามีสติเราก็มีสมาธิว่าต้องทำบุญมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าร่างกายของเราเกิดจากหลายชื่อเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมโดยที่คนที่สอนเนี่ยไม่เบื่อเลยขนาดจากไปแล้วชื่อของท่านยังสอนเราได้ความดีของท่านก็ยังอยู่ในใจเราไม่หายไปไหนดังนั้นการบางสกุลนั้นก็มีเหตุผลทำให้เราได้สติได้สมาธิเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาจากนี้ไปเราก็พิจารณาตามอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: เตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขช่วยกันคิดหน่อยเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขระงับสังขารทำอย่างไรความคิดของเรานี่เองที่เราคิดจะโกรธเราต้องระงับเป็นสังขารให้เราเป็นทุกข์ที่เราคิดจะโลภมีแล้วก็ไม่พอต้องระงับรู้จักพอที่เราคิดแล้วไม่มาวัดไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเราก็หลงเราต้องระงับอะไรที่ไม่ดีมันคิดว่าดีต้องระงับนี่คือสังขารคือความคิดนี่เองเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขถ้าเรามีกายกับใจใจเป็นบุญแล้วทุกอย่างก็เป็นบุญมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าเรารู้ใจเราได้เราก็จะรู้ว่าเหตุผลที่เรามาวัดนี้ก็เพื่อที่จะดับทุกข์นี้เองแต่ถ้าเรามาแล้วไม่รู้จักคำว่าสติทำให้เกิดสมาธิไม่รู้จักสัมปชัญญะทำให้เกิดปัญญาเราก็ระงับสังขารไม่ได้เราก็ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์นั่นเองแต่นั่นก็เป็นโอกาสที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมไปปฏิบัติให้เรามีสติก็มีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะแสดงว่าเราเกิดปัญญาบุญกุศลที่เราบำเพ็ญแล้วให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็อุทิศให้กับผู้วายชนผู้ลงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ลงลับไปเป็นพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็ดีโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปจากนี้ไปอุทิศบุญกุศลยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาภ

0: คนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับครับกราบพระพุทธองค์3ครั้งกราบกราบกราบครับก็กราบในความเมตตาจากองค์แสดงธรรมวันนี้นะครับท่านพระอาจารย์ติเลอัตตระโคครูบาอาจารย์พระสังฆทานนะครับต่อจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงหรือผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมนะครับผู้จะทำวัดสวดมนต์ภควันและยืนสมาธิครับก่อนที่จะไปพักตามปฏิญาสายนั้นทุกท่านกราบพระอีก3ครั้งกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งนะครับเตรียมตัวครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบครับเชิญพักตามปฏิญาสายนะครับและกลับมาที่ลานธรรมนะเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธิครับก็ขอเชิญทุกท่านและผู้ที่จะมาร่วมสวดมนต์กับวัดสังฆทานก็เชิญเช่นเดียวกันนะครับเที่ยงครึ่งที่วัดสังฆทานก็จะมีธรรมะสวดมนต์บักกลางวันและยืนสมาธิต่อไปนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะได้มาได้รู้การประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมนำพระธรรมคำสอนนะคะไปใช้พัฒนาตนสาธุอนุโมทนากับ
2: ฮะเขาเป็นใบ้เป็นยาวหนูพูดไม่ได้สักคำเลยค่ะเขาฟังหลวงพ่อสนองอ่ะเขาท่องพุทโธทั้งตอนก่อนนอนแล้วก็ตอนหลับอ่ะพี่อ้วนพูดไม่ได้เลยทีนี้เขาชอบหลวงพ่อเป็นเอกหลวงพ่อสนองเขาฟังเพราะสิ่งนี้ก็ค
3: ืออ๋ออันนี้ทำมาเกิดปัญญาดี
2: เออเออได้กลุ่มท่าน
1: พระ
2: น
1: อง
2: ว่า
1: โอ้ยเนาะสาธุโอ้มทนาค่ะโหน่าเห็นใจเนาะโอ้สาธุเป็นบุญบันวัฒนาบารมีร่วมกันค่ะค่ะอนุโมทนานี่จริงๆเนาะเขาเกิดมาก็อาจจะบกพร่องนะคะบางเรื่องก็เนาะเป็นวิบากแล้วก็บุญของเขานะคะได้เจอญาติที่ให้การอนุเคราะห์เนาะให้น้อมนำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อกันนะคะบางทีเนาะญาติพี่น้องที่ท่านมีธรรมะท่านก็ใช้แนวทางแนวธรรมไปช่วยเหลืออนุเคราะห์ญาติพี่น้องได้นะคะจนกว่าจะจากโลกนี้ไปก็ใช้โอสถธรรมในการช่วยชะลมใจเนาะบางทีเกิดมาอาการไม่ครบ32บางท่านครบก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในเส้นทางนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็ต้องมีเนาะถ้าไม่มีก็จะยุ่งยากลำบากถ้าเราไม่มีพุทโธในใจอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะได้ใช้ช่วงเวลาอันมีค่ามากเนาะจนกว่าเราบางท่านก็ตามประสบการณ์ที่ได้พบเห็นนะคะบางท่านก็โดนสภาวะโลกบีบคั้นเนาะบีบจนหน้าเขียวหน้าเหลืองไม่ว่าจะเรื่องใดๆรอบๆตัวเราบางทีบางท่านก็อยู่ลอยตัวได้นะคะอยู่เหนือสภาวะที่บีบคั้นได้ก็ใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจมีวิหารธรรมแล้วดีนะคะใครยังไม่มีก็ต้องไปค้นหาเนาะในเรื่องของการเข้าคอร์สนี่นะคะครูบาอาจารย์ก็ปลูกฝังเรื่องของสติสมาธิเป็นส่วนประกอบนะคะบางท่านที่มีสมาธิมาตั้งแต่เกิดก็มีนะคะได้เจอกัลยาณมิตรพี่ๆน้องๆกันเนี่ยค่ะก็มาถึงก็นั่งสมาธิได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้นะคะเห็นหลายท่านแล้วก็โหดีใจเขาด้วยนะโหแม่มีบุญอย่างนี้ก็เป็นแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะคะวาสนาบารมีเป็นส่วนประกอบเนาะบุญที่ได้กระทำทางสมามีก็มาทะเลาะเบาแวงอะไรกันตรงนี้หุยอย่าตบตีกันดูโหนกกังเขนนี่เบอร์หนึ่งเลยก็มีตามสัญชาตญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนาะ หวงที่ทางเป็นธรรมดาเราก็พูดถึงเรื่องของการไปเข้าขอปฏิบัติธรรมท่านใดสนใจเชิญนะคะกระดานลงชื่อเราก็ยังพอมีที่ว่างให้เนาะได้ไปสร้างความเพียรอายุโลกมนุษย์เราก็นับถอยหลังนะคะเหมือนระเบิดเวลาเนาะเกิดไม่ได้ลืมตามาในวันรุ่งขึ้นเราคงโหเสียดายลุงนี้ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าบางท่านก็เก่งแล้วนะคะทำบ้านเป็นวัดได้แล้วไม่ต้องอาศัยหมู่มากลากไปแล้วก็ใช้กายใจของเจ้าของเนี่ยแหละเป็นเครื่องอยู่ไม่ว่าทุกข์ยากลำบากอะไรใดๆก็พัฒนาตัวเองไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะสุดท้ายปลายทางทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปนะไม่ช้าก็เร็วนะคะบางทีเราคนพูดเองเนี่ยโอ้โหเสียเวลาไปกับการเชียร์กีฬาเยอะยังตัดไม่ได้เนาะโหลุ้นสายเชียร์ไทยแลนด์เนี่ยไม่ยอมเลยไม่ยอมใครเลยกับพิมพ์ส่งนี่เฮฮาปาร์ตี้กันมากนะคะแล้วก็เนาะต้องตัดละวางนะคะตั้งใจว่าเดี๋ยวเข้าพรรษานี่สงสัยลดละเลิกเนาะค่อยถอยไปทีละก้าวทีละก้าวนะคะเพราะสุดท้ายปลายทางไม่มีใครช่วยเราได้บาอาจารย์ก็เมตตาชี้แนะให้ข้อธรรมะก็มีธรรมะไว้รักษาใจเรานะคะทุกคนก็มีเหตุและปัจจัยของตนเองเนาะบางคนบอกว่าอุ๊ยคนนั้นคนนี้เขาชีวิตดีๆเนาะแค่เราไม่รู้เขาแค่นั้นเองไม่รู้อาจจะหนาวก็ได้ว่าโอ้โหลุงนี้เกิดเป็นตัวเองก็ดีเนาะมันในนิทานที่เขาเล่านะคะแม่เห็นมาก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่เนาะสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมมาดีแล้วอะไรประมาณนี้พอไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะคะบางคนที่เขามีเพียรพร้อมทุกประการเขาก็สั่งสมบุญญาธิการของเขามาทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้มาเสวยผลแห่งบุญกุศลนั้นๆนะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีท่านก็ฝึกฝนอบรมตนเองมาหลายภพหลายชาตินะคะชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของท่านที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วว่าดูสิเรานี่ยังโหจะลูกผีลูกคนยังไม่รู้เลยเนาะถ้าเกิดมีเหตุเพศภัยอะไรใดๆเนาะธรรมะหรือบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้นะคะจะมาเทครับเราไว้เนาะบางคนก็ธรรมะจัดสรรนะคะพอมาได้พบครูบาอาจารย์ถูกจริตในเรื่องของการปฏิบัติก็มาพักเพียรนะคะไม่ทิ้งวัดสังฆทานไปไหนพอรู้แล้วโอ้นี่มันคือบ้านของเรานี่ไม่ใช่ว่าอาจารย์พ่อแม่ของเรานะคะท่านก็ปลูกฝังคำสอนทุกอย่างเป็นประโยชน์นะคะไม่ได้ชี้เราไปทำอะไรไม่ดีเนาะท่านก็ให้เรามารักษาศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันพระอยู่การวันไหนไปวัดนั้นวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับในการมาเอาไปเลือกต้นไม้ได้เนาะเรามีต้นไม้จัดจำหน่ายรายได้เข้าวัดเป็นการร่วมโดยช่วยกันนะคะผู้ที่ได้ปลูกต้นไม้ก็มีฝีมือเนาะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญปลูกอะไรก็งอกงามนะคะเห็นหลายท่านละเป็นผู้มีบุญมีกุศลเนาะต้นไม้ยังรับรู้ได้นะคะได้เห็นหลายๆท่านก็ใช้การปฏิบัติธรรมเจริญสตินะรดน้ำต้นไม้ก็พุทโธไปด้วยต้นไม้งามงามงามงามงามทั้งบ้านนะคะก็เป็นเหตุปัจจัยของท่านใช้ธรรมะเป็นเครื่องเนาะต่อเนื่องอยู่เนืองๆ นะคะอยู่เป็นนิจศีลบุญก็เสวยบุญอยู่ตลอดเนาะไม่ได้ไปเสวยบาปก็เป็นโอกาสให้เราสร้างของเราด้วยตัวเราเองนะคะพรุ่งนี้ก็ใครที่ได้มารักษาศีลอุโบสถก็ดีนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องๆท่านก็ใช้ตอนวัยที่ยังมีแรงนะคะมีแรงอยู่นี่แหละมาประพฤติปฏิบัติธรรมพอถึงหน้างานเนาะตอนที่เราจะแตกดับเนี่ยค่ะตอนจะล่วงลับดับไปการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของเรานะคะเราก็ได้ไม่ไปในเนาะส่วนใหญ่ทุกคนก็ปรารถนาไปสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าผู้ปฏิบัติเราก็ปรารถนาการพ้นทุกข์นะไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะคะพอรู้ว่าทุกโทษในวัฏสงสารมีจริงนะรู้แล้วว่าโอ้มีความเสี่ยงสูงเนาะถ้าเราอยู่ในความเสี่ยงการเป็นมนุษย์นี่สามารถเลือกอัตภาพในระดับที่สูงสุดได้ต่ำสุดได้นะคะเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็ใช้การสวดมนต์ภาวนาเจริญสติปัฏฐาน4นี้แหละเป็นเครื่องอยู่ของใจสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อปฏิบัติเข้าอยู่ใน DNA ของเราเนาะ เดี๋ยววันหน้าก็ตั้งใจจะไปบริจาคเลือดนะคะเอาดีเอ็นเอของผู้

0: ฏิบัติไปให้ชาวบ้านช่วยเขาไปช่วยเขานะคะให้เขามีสุขภาพแข็งแรงเวลาบริจาคแล้วก็นึกถึงแล้วเราจะอุทิศให้กับใครบ้างนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีนะคะลูกหลานบริวารรวมไปถึงถวายให้กับครูบาอาจารย์นะคะที่เราเคารพศรัทธาท่านก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะเวลาที่เราระลึกตอนบริจาคเลือดค่ะถวายพระเจ้าอยู่หัวถวายพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราตั้งใจนะคะตั้งใจดีนี้ดวงตาแล้วก็ให้เขาไปแล้วเนาะตั้งใจให้ขบากาชาติไปแล้วนะคะสังขารนี่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าถ้าบุญวาสนาถึงเนาะก็คงได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่แน่นอนคำตลกเหมือนกันเนาะคนที่ใกล้ชิดเนาะแล้วพ่อของลูกนี่แหละบอกไปบริจาคเลือดน่ะรู้หรือเปล่าว่าเขาเอาไปทำอะไรไปบริจาคร่างขอไปบริจาคร่างอ่ะรู้เปล่าว่าไปทำอะไรก็จับไปนอนแช่อยู่ในบ่อเดียวกันอ๋อรู้คำเหมือนกันก็ก็ได้เห็นนะคะที่เขาไปถ่ายเบื้องหลังการผู้ที่บริจาคร่างก็เชื่อมั่นว่ากองสังขารเรานี่ใช้ประโยชน์ได้นะคะไปสร้างแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนาะจะได้มาช่วยเหลือผู้ที่เขาเจ็บป่วยไข้นะคะอันนี้ก็เชื่อมั่นว่าบุญกุศลที่เราตั้งจิตไว้ดีแล้วนะคะสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นก็ฝากไว้ให้กับโลกเนาะจะได้จากโลกนี้ไปแบบไม่มีภาระผูกพันใดๆนะคะก็ถือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้แนะแนวทางแนวธรรมนะคะหลายท่านก็มีความจำที่แม่นยำเนาะก็เลยได้คาเตสิกิงกระนังเนาะคาเตสิห่างปิตังชานามิคำแปลจันตีท่านก็บาอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นแล้วนะคะความจริงอ่ะที่ตอนไปเข้าห้องหลวงปู่เจริญลาวโลค่ะหลวงปู่ท่านก็มีไทยเอกสารต้องสวดมงกุฎพระพุทธเจ้าก่อนนะคะอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิจากนั้นละต่อด้วยบทที่พระจันติเล็กท่านแนะนำนะคะคะเตสิกิงกระนังคะเตสิหังปิตังชานามิน่ามีอนุภาพนะคะครอบเนื้อเศียรเก้าเราไว้เขาบอกว่าผู้ใหญ่เล่าว่าบทคเตสีเนี่ยเวลามีคนจะมุ่งลายทำลายก็จะมีอะไรมาเตือนเรานะคะก็คือเทวดาแล้วนี่แหละเทวดาประจำตัวเนี่ยค่ะจะมาเตือนเราให้เราขณะที่เราหลับลายอยู่เนาะก็ตื่นฟื้นคืนมาแบบมีเพลิงไหม้มีอะไรแล้วมีเหตุภัยร้ายใดๆก็จะได้หนีทันนะคะได้ป้องกันตัวได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะวันนี้ก็เวลาล่วงเลยนักบวชก็พอสมควรนะคะสำหรับท่านใดที่จะมารักษาศีลในช่วงเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะช่วงเวลาสุดท้ายปลายมือเราเนาะอายุสังขารแล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะหลัก6หลัก7หลัก8 เห็นพี่ๆน้องๆเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยแล้วก็สะท้อนใจเราเนาะโหถ้าเราอายุเท่าท่านเนาะหลัก70อย่างเงี้ย75 79 80ถามตัวเองว่าจะมาวัดไหวไม่น้ออะไรประมาณนี้เนาะลูกก็โอยนั่งก็โอยนะคะแข้งขาเข่าก็ไม่ใช่ของเราเนาะเราสั่งให้เดินหน้าก็ถอยหลังเนาะบอกให้เลี้ยวซ้ายก็ไปขวาอะไรประมาณนี้บ้านบางคนก็บ้านหมุนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพเขาให้จิบน้ำไว้นะคะมีหลักที่เอากระดาษไปหมดละพี่ๆน้องๆก็ชี้แนะมานะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพท่านก็แนะนำให้จิบน้ำไว้นะมีขวดน้ำพกพาก
1: ี่รอบแล้วถึงมาเนี่ย
0: พรุ่งนี้วันพระวันธรรมสวนะก็เป็นโอกาสให้เราได้นะคะใช้เวลาในโลกมนุษย์เราแค่จรมาเนาะยังไม่ลมหมอนนอนเสือก็ยังมีกำลังแรงกายก็มาภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมใช้ด้านนี้ใช้ด้านนี้บาอาจารย์ท่านเดี๋ยวตารางการแสดงธรรม ยังไม่ได้ออกมาแต่ก็มีการเวียนเทียนนะคะเวียนเทียนต้นไม้ในรอบเวลา19 นาฬิการอบแรกแล้วก็รอบเที่ยงคืนโดยประมาณครูบาอาจารย์ก็เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเราก็ทำเหตุปัจจัยที่ดีให้เพียบพร้อมไว้ถ้ายังไม่เข้าถึงมรรคผลพระนิพพานก็ต้องสู้เนาะอย่างจับประสัตเนี่ยเขาก็มีบุญนะคะได้มาอยู่ในเขตพัทธสีมาอยู่ในอาวาสนี้นะคะแล้วมีเขตอภัยทานไว้แล้วอยู่แล้วอยู่รอดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะคะรักความสุขปรารถนาความสุขก็ไม่อยากมีความทุกข์อะไรใดๆก็หลบหนีร้อนมาพึ่งเย็นการมาสวดมนต์ภาวนาก็ดีนะได้กราบหลวงพ่อโตได้มาฟังธรรมบางท่านบอกนั่งสมาธิไม่ได้นะคะก็อาจจะนั่งเก้าอี้นะฝึกหลับตาเบาๆอะไรแล้วก็ฟังธรรมนะคะเห็นความฟุ้งซ่านหรือว่าสามารถจิตรวมตั้งมั่นพิจารณาเห็นกายเจ้าของได้นะปัจจุบันดีนะคะบางคนก็เห็นบางท่านเนี่ยมีเงื่อนไขของเวลาเนาะตอนวัยเยาว์ก็ยังไม่ได้เข้าวัดมาครอบครัวก็ไม่ได้เข้าวัดพาเข้าวัดพอเวลาวัยทำงานก็ยุ่งอยู่กับการสร้างครอบครัวนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่พอถึงเวลาเนาะเงื่อนไขเวลาเหมาะสมนะคะทำลายได้เข้าวัดมาตอนที่ยังมีกำลังแรงไหวก็มาช่วยงานนะคะเป็นกำลังพระศาสนาแล้วก็เจริญอยู่ในศีลธรรมได้ดีนะคะก็ถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกรางวัลนะบางท่านเนี่ยโอ้โหไม่ทีตอนไม่มีลมหายใจแล้วอะอันนั้นก็คือไม่ทันแล้วไม่ทันการแล้วนะคะแล้วฟังกุศลธรรมากุศลธรรมาก็ไม่เข้าใจแปลว่าอียังอะไรไม่รู้ไงก็คนพูดนี่ก็ไม่ใช่ไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่รู้แล้วว่าอะไรเราควรจะเดินทางไปในเส้นทางไหนนะคะเมื่อเช้าอากาศดีมากนะคะเมื่อเช้าลมพัดลมเย็นนะคะไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ปกติแล้วฟ้าฝนเทวดาฟ้าฝนก็จะชอบมาตอนเย็นๆค่ำๆปรับอุณหภูมินะคะเพราะตอนนี้แถบทางทวีปยุโรปเขากำลังสู้ร้อนอยู่ร้อนของเขาโหดร้ายนะคะพอเท่าที่ดูตามคลิปแล้วโอ้โหหดจริงมันเหมือนข้างในมันเดือดอ่ะเพราะว่าบ้านเมืองเขาทรงนอร์ดิกอ่ะสร้างเพื่อป้องกันความหนาวเย็นนะคะเขาก็จะบุอัดอะไรแบบโอ้โหหนาแน่นเลยเนาะเพื่อป้องกันความหนาวแต่พอโดนร้อนนี่ก็อยู่ไม่ได้เลยนะคะต้องไปกระโดดน้ำกันเลยแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าร่างกายมันช็อกอะค่ะช็อกเพราะโดนร้อนแล้วก็ไปกระทบเย็นเนาะโดดน้ำต้องระวังนะคะใครที่ชอบดื่มน้ำแข็งแบบเย็นจัดต้องระวังเนาะบางท่านถึงแก่ล่วงลับดับไปฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็น้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะช่วยได้บรรเทาความร้อนในกายได้แล้วก็ที่สำคัญการจิบน้ำไว้เนาะเข็มน้ำไว้ช่วยให้เลือดเราไม่หนืดนะคะที่เขาเป็นสโตกกันเพราะว่าเลือดในร่างกายเราหนืดเนาะหนืดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็ความแอบหวานใครที่คุณหมออยากเจอตัวนะคะไขมันเกินแอบหวานเนาะไม่ใช่เบาหวานนะคะแอบหวานขนมนมเนยนี่เรากินมาตั้งแต่เด็กเนาะอุตส่าห์ตุนไว้ตั้งแต่วัยเยาว์พอหมอห้ามนี่ไม่ทันแล้วนะคะตะกี้สลายมาครบถ้วนทุกประการเอ้าครูบาอาจารย์มาน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะค่ะพระสังฆทานยินดีต้อนรับเจ้าค่ะครูบาอาจารย์เยี่ยมชมอันนี้เป็นลานธรรมค่ะหลวงพ่อพระสังฆทานก็เจริญสติปัฏฐาน4ค่ะเป็นฝ่ายธรรมยุมหานิกายค่ะหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนนะคะค่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอยู่เรือนไทยค่ะเจ้าวาดที่สร้างพระสังฆทานไว้นะคะหลวงพ่อกับหลวงพ่อโตยังคะสาธุค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะสาธุอาจารย์ท่านก็เมตตานะคะพระสังฆทานเป็นวัดปฏิบัติในแนวทางสติปัฏฐาน4นะคะก็อาจารย์เมตตามาเยี่ยมชม ก็เป็นโอกาสนะคะให้เราได้สร้างความเพียรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำนะหลายท่านได้ทำบ้านเป็นวัดก็รับชมผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานนะคะที่ www.วัดสังฆทาน.com แล้วก็ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็ทางอีกเพจ Facebook นะคะวัดสังฆทานก็ของครูบาอาจารย์ดูแลอยู่นะคะพระอาจารย์สุรินทร์ประชาสัมพันธ์วัดสังฆทานนะคะทางแอปฟ้าก็ Facebook เนาะแล้วก็ YouTube ก็ใช้ชื่อว่าลานธรรมวัดสังฆทาน Channel นะคะไลฟ์สดลานธรรมให้ญาติธรรมที่อยู่ในต่างประเทศก็ดีที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางมาไม่ไหวแล้วนะคะเท่าชะแลแก่ชราก็ได้ทำบ้านเป็นวัดมีกล้องเนาะมีกล้องไลฟ์สดให้ทางบ้านได้สวดมนต์ไปพร้อมๆกันกับท่านเนคขมะนะคะที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครูบาอาจารย์จะมานำสวดมนต์ทำวัดพระกลางวันนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการยืนสมาธิก็อนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัยเว้นโอกาสที่นะคะขอมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายหรือเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็คนรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนๆก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์ได้เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนผูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาถ้าติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้
มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตหยุดแต่ปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ออกขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งตนใหม่ตลอดเวลาในนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือแห้งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกอยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุกท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปเย็นที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุจพ้นในกว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่ที่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดแล้วมีความอยากกระสับกระส่ายจะทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างในที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนต์ตลอดสว่าง
ะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กาย1รู้จิตคิดอะไรหรือรู้จิตเป็น1รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดกายตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอไม่ค่อยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดอะไรก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บฟันหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูระยะละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเรากา รทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสด็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้าเราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระต่อทิ้งนานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บ
หนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานปันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นถ้าโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บกับหนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ถ้ากายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับให้รู้ตัวหลังคดก็จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นเห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมก็มาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ไปส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีสันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายาม
อดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ถ้าใครพระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

สถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.เป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำนะช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยมากนะเราก็ต้องคอยดูแลสุขภาพแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าดูระวังนะพายุนะดูร้อนก็ดีพายุดูฝนก็ดีนะบางทีลมก็แรงนะฝนตกก็หนักน้ำก็ท่วมก็มีลมแรงแล้วก็ทำให้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นไปเยอะนะชีวิตของเราเนี่ยนับวันนับวันเราต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องพึงมีสติพึงมีสมาธิถ้าเรามีสติเราก็จะมีสมาธิเราต้องมีธรรมเป็นที่พึ่ง

ีสัพพัญชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดปัญหาอะไรแล้วก็พึ่งตัวเราเองนะมีสัพพัญชัญญะแล้วก็มีปัญญาก็รู้สึกตัวพอเราทุกวันนี้นะลองพิจารณาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองให้พิจารณาปัญจอภินหปัจเวกขณะ5อย่างเป็นปกติของชีวิตเลยนะไม่ว่าคนในโลกนี้จะมีมาก 8,000 ล้านคนจะมีแยกเป็นประเทศแยกเป็นยุโรปอเมริกาเอเชียหรือว่าแยกเป็นภาษาต่างๆแต่ก็อันเดียวกัน

โลกอเมริกาเอเชียนะหรือว่าแยกเป็นภาษาต่างๆแต่ก็อันเดียวกันนะธรรมะอันเดียวกันหมดเลยปัญจอภิหาปัจเวกเนี่ยเป็นธรรมะที่เราต้องน้อมมาพิจารณาเป็นประจำไม่ว่าเราจะหนุ่มจะสาวเราจะรวยจะจนนะหรือว่าเราจะแข็งแรงหรือเราจะป่วยไม่มีเว้นเลยสักคนนะหญิงชายก็ดีนะคนที่เกิดมาแบบพันล้านคนอยู่ในหลักนี้หมดหนีไม่พ้นนะล่วงไปไม่ได้นะเกินกว่านี้ไม่มีนะคุณจะมีเงินแค่ไหนมีบริวารแค่ไหนนะมีความรู้มีการศึกษาแค่ไหนก็หนีปัญจอภิหัตถเวทขณะเนี่ยไม่ได้สักคนเนี่ยย่อได้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อความเป็นจริงมากมายให้เหลือ5อย่างได้เราพึงพิจารณาว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นไม่มีเว้นเลยสักคนนะหญิงชายก็ดีนะคนที่เกิดมาแบบพันล้านคนอยู่ในหลักนี้หมดหนีไม่พ้นนะล่วงไปไม่ได้นะเกินกว่านี้ไม่มีนะคุณจะมีเงินแค่ไหนมีบริวารแค่ไหนนะมีความรู้มีการศึกษาแค่ไหนก็หนีปัญจอภิหัตถเวทขณะเนี่ยไม่ได้สักคนเนี่ยย่อได้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อความเป็นจริงมากมายให้เหลือ5อย่างได้เราพึงพิจารณาว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นไม่มีเว้นเลยสักคนนะหญิงชายก็ดีนะคนที่เกิดมาแบบพันล้านคนอยู่ในหลักนี้หมดหนีไม่พ้นนะล่วงไปไม่ได้นะเกินกว่านี้ไม่มีนะคุณจะมีเงินแค่ไหนมีบริวารแค่ไหนนะมีความรู้มีการศึกษาแค่ไหนก็หนีปัญจอภิหัตถเวทขณะเนี่ยไม่ได้สักคนเนี่ยย่อได้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อความเป็นจริงมากมายให้เหลือ5อย่างได้เราพึงพิจารณาว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นได้เราต้องเจ็บเข้าห้องน้ำขับถ่ายทั้งหนักก็ดีเบาก็ดีถ้าเราไม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราลำบากเลยถ้ากินแล้วไม่ถ่ายจะไม่เอาออกไม่ไหวนะฉะนั้นเราเจ็บนะเราเป็นทุกข์มาทุกข์หนักทุกข์เบาภาษาไทยคนไทยก็ให้จำกัดความทุกข์หนักก็ถ่ายหนักทุกข์เบาก็เบาปัสสาวะทุกข์หนักทุกข์เบาคิดดูแก่ทุกวันเจ็บทุกวันเราก็หลงนะหลงว่าไม่แก่หลงว่าไม่เจ็บองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาว่าเราก็ตายเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่พ้นไม่มีเลยสักคนหนึ่งในโลกนี้เกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงตายหมดนะจะไม่มีหรอกที่จะเกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีนะเกิดมา100ปีนะก็ต้องสู้กับฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยฤดูนก็100ปีนะก็ร้อยสามเดือนนะก็ต้องสู้ไปร้อยหนึ่งคูณสามนะก็ต้อง300นะฤดูร้อนต้อง300ครั้งนะฤดูฝน300ครั้งฤดูหนาว300ฤดูคิดดูเราลำบากแค่ไหนสู้กับลมฟ้าอากาศสู้กับความแก่ความเจ็บสู้กับความตายแม้กระทั่งสู้กับลมหายใจตัวเองด้วยนะเราต้องแก่เป็นธรรมดาแล้วต้องเจ็บเป็น

รมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไม่พ้นแม้แต่ลมหายใจเรายังต้องพิจารณาอานาปานสติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาแสดงธรรมให้พระอานนท์เราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่หัวใจต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเราหนีความตายแต่ไม่พ้นหรอกคนในโลกเนี่ยเราสู้ถึงขนาดเนี้ยนะสู้มาตั้งแต่เกิดเลยจนแก่จนเจ็บจนตายหนีไม่พ้นหรอกนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าใครก็เหมือนกันหนีไม่พ้นเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งใดในโลกเนี่ยที่เรามีที่เราพอใจยึดไว้ชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีสักอย่างเลยที่เราจะยึดไว้ได้พอใจแล้วยึดไว้เป็นของเราได้ไม่มีต้องพลัดพรากออกไกลที่สุดก็คือสิ่งที่เรายึดไว้พอใจชอบใจคือความหนุ่มความสาวภายในกายเราผมเคยดำเคยดีก็เปลี่ยนเป็นงอกเป็นขาวยึดไว้ไม่ได้ไอ้ความหนุ่มสาวความผมดำก็หายไปเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันฟันได้เห็นชัดแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวฟันนี่ดูแลอย่างดีแล้วก็ยึดไม่ได้พอถึงเวลามันก็เหลืองมันก็ผุมันก็ต้องโยกมันก็ต้องปวดก็ต้องถอนทิ้งไปยังไม่ทันตายเลยฝันนี่มาที่หลังไปก่อนแซงเลยแซงไปข้างหน้าเลยทีแรกก็ไม่มีนะทีแรกเราอยู่ในท้องมารดาก็ไม่มีมันมาทีหลังฝันน้ำนมมาก่อนฝันแท้ก็ตามมาฝันแท้ก็หมดไฟใส่ฝันเทียมสุดท้ายฝันเทียมก็ไม่เหลือในปากก็มีแต่เหงื่อเนี่ยลองคิดดูเราต้องพักๆจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยสอนเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเลยผิวหนังเคยตึงตึงเดี๋ยวนี้เหี่ยวย่นนะแต่ก่อนหน้ามองเดี๋ยวนี้ตัวเองมองยังไม่อยากมองเลยเห็นว่าผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เรายึดไว้ไม่ได้มันพลักพากจากเราไปนะทีแรกก็ดูดีต่อมาก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สุดท้ายเราก็ยึดไม่ได้เราต้องพิจารณานะว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพักผ่อนจากของรักของชอบใจและอย่างสุดท้ายอย่างที่ห้าเราทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วเราต้องรับผลของกรรมอันนั้นคุณทำดีหรือเราทำดีเราก็ต้องรับผลดีแต่ถ้าเราทำชั่วจะไปหวังความดีเลยนะพูดก็ผิดทำก็ผิดคิดก็ผิดถ้าทำกรรมอันนั้นก็รับผลกรรมอันนั้นหนีกรรมไม่พ้นนัตถิกรรมมังสมาภรังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีไม่มีใครพ้นกรรมคุณจะเป็นใครก็เถอะนะคุณจะเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายคุณรวยคุณจนมีสติมีปัญญาถ้าคุณใช้ในทางที่ผิดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนะคุณก็รับผลของกรรมนั้นไปแต่ถ้าคุณมีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะมีปัญญาคุณก็ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดบาปแล้วก็ไม่พึงประกอบขึ้นมาแม้แต่การคิดก็ไม่คิดพูดก็ไม่พูดทำก็ไม่ทำกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเราไม่ก่อกรรมเราไม่มีทุกข์แล้วก็สบายใจได้ว่าเออเรานี่เกิดมาเป็นผู้ไม่ประมาทละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดนะสำคัญเลยว่าเราต้องระวังใจให้ดีนะฉะนั้นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็มีไว้ให้เราพิจารณาเอวังธัมโมธรรมต้องทำเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังธรรม

รรมเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาหมายถึงว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเป็นแบบนี้เราต้องเจ็บเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่ได้เป็นธรรมดาเลยเราต้องรับผลของกรรมอันนั้นที่เราทำไว้จะดีหรือชั่วก็เป็นธรรมดาเอวังธัมโมเป็นธรรมดานะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครบันดาลหรือว่าใครมาแกล้งเราทำขึ้นเองเราประกอบขึ้นเองกรรมอันนั้นที่เราสร้างขึ้นนะจึงให้ผลเป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมต้องเป็นแบบนี้ไม่มีแบบเราไม่มีแบบเนี้ยแบบที่ว่าเราหนีไม่พ้นอ่ะเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพับผ้าเราหนีกรรมไม่พ้นเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบเนี้ยไม่มีแบบอื่นไม่มีว่าทำดีแล้วได้ผลคือความทุกข์ไม่มีทำชั่วแล้วจะได้ดีก็ไม่มีนะถ้าเป็นแบบนั้นไม่ใช่ละแบบนั้นคือแบบที่ไม่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบที่ถูกต้องนะคนทุกวันนี้ก็หลงนะไม่ได้พิจารณาว่าโอ้เรานี่เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วยังไปหลงไปทำผิดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะทำไมจะไม่หลงล่ะคำโบราณนะเขามีให้คิดนะเพราะว่าไม่รู้จักเสือก็พายเรือก็ไปจอดก็ต้องถูกเสือกินแหละนะเพราะว่าไม่รู้จักเสือพายเรือเข้าไปจอดเนี่ยเสืออยู่ตรงนู้นนะพายเรือเข้าไปเสือก็กินนะไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้าไปแย่ถ้าเอาไม้เข้าไปแย่มอดก็ดีใจไม้ก็ถูกมอดกินหมดดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เหรอถ้าวันนี้ลองคิดดูนะคนไม่รู้จักบาร์ไม่รู้จักบ่อนนะก็เข้าบาร์เข้าบ่อนจะว่าอย่างไรไอ้บาร์เนี่ยมันคนในบาร์เนี่ยนะก็ร้ายยิ่งกว่าเสือยิ่งกว่ามอดอีกนะยิ่งคนในบ่อนยิ่งน่ากลัวเขาไปอีกนะเสือยังสู้ไม่ได้มอดก็สู้ไม่ได้นะเพราะว่าคนในบ่อนเนี่ยเขาจะกินหมดทุกอย่างเลยนะเอาเงินเอาทองเราไปเอาชื่อเสียงเราไปเอาสุขภาพเราไปเอาลูกเอาเมียเอาทรัพย์สมบัติเราไปเอาไปหมดเลยคนในบ่อนนะน่ากลัวกว่าแล้วยังไม่กลัวเลยนะเรายังเดินทางไปใกล้ใครก็ยังไปถึงแล้วก็ยังเอาเงินเอาทองไปให้เขาอีกแล้วก็เสียหมดเนื้อหมดตัวบางทีก็ถึงกับหมดอนาคตถึงกับเสียชีวิตก็มีนะหมดคนเข้าบาก็เหมือนกันนะรู้ว่าไม่ดีเป็นอบายมุขนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงหัวไม้เที่ยวกลางคืนเล่นการพนันอย่างนี้ก็ไปทั้งทีรู้ว่าจะนำสิ่งที่เกิดผลคือความทุกข์อบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็โดนกินแน่นอนฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าเราทำกรรมอันใดไว้เราต้องรับผลของกรรมอันนั้นเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเรามีสติเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสัพพัญญะเราก็มีปัญญาเราก็เข้าวัดเข้าหาพระฟังธรรมนะเราฟังธรรมแล้วเราก็มีเหตุมีผลนะเราก็โยนิโสมนสิการเราก็มาพิจารณาทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเราก็เชื่อแล้วว่าเราประมาทไม่ได้ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสติเราก็มีสมาธินะถ้าเรามีสัพพัญญะเราก็มีปัญญานะเมื่อไรก็ตามเราอยู่ในโลกใบนี้เราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นประมาทไม่ได้เลยนะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากนะตั้งแต่ทุกลมหายใจมาแล้วนะถ้าเราไม่หายใจเข้าเราก็ตาย

ถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายความตายของเราเนี่ยอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเลยลองพิจารณาดูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปรียบเปยนะว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนกับสิ่งที่เปรียบไว้เจ็ดอย่างนะท่านก็เปรียบไว้ว่าเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้าน้ำค้างบนยอดหญ้านี่เป็นยังไงตอนเช้าเนี่ยแสงอรุณยังไม่ขึ้นพระอาทิตย์ยังไม่อรุณเนี่ยเราก็เห็นน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าอยู่ได้ไม่นานหรอกพอดวงอาทิตย์อรุณขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องมาน้ำค้างก็หายไปนั่นคือความจริงความจริงว่าน้ำค้างอยู่ได้ไม่นานมีเห็นได้รู้ได้แต่ว่าระยะเวลาที่จะอยู่ไม่นานหากพอแสงอาทิตย์มาน้ำค้างก็ระเหยแห้งหายไปชีวิตของเราก็เช่นกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดแล้วก็ต้องเหมือนกับน้ำค้างชีวิตของเราเหมือนกับฟองน้ำนะฟองน้ำที่มีฝนตกลงมาเนี่ยแล้วก็มีผิวน้ำเนี่ยพอฝนตกมาที่หยดเทหยาดเกิดต่อมน้ำขึ้นมาฟองน้ำอะต่อมน้ำก็ลอยได้คู่เดียวต่อมน้ำหรือฟองน้ำมันก็แตกนะถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นเวลาฝนตกหนักนะน้ำท่วมนะก็จะมีต่อมน้ำฟองน้ำอยู่ลอยตามผิวน้ำเนี่ยลอยได้แป๊บเดียวแล้วก็แตกชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่มีใครที่ยาวนานชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงก็ลองคิดดูว่าชีวิตของเรามีระยะเวลาไม่นานหรอกอย่าคิดว่านานไม่นานเหมือนกับต่อมน้ำหรือฟองน้ำที่ฝนตกลงมากระทบผิวน้ำแล้วก็เกิดฟองน้ำขึ้นมาก็จะแตกชีวิตของเราก็เหมือนกับไม้เอาไม้ไปขีดลงไปผิวน้ำเนี่ยน้ำก็แยกอยู่นะแต่แยกแป๊บเดียวน้ำก็มาประสานกันติดกันเชื่อมกันไม่สามารถที่จะคงทนหรือยาวนานได้ชีวิตเรามีระยะเวลาก็เหมือนกับเอาไม้ขีดลงไปในผิวน้ำนั่นแหละคนเราไม่รู้หรอกว่าแก่เจ็บตายตลอดเวลานะบางคนยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยมีความรู้มีฐานะร่ำรวยบางทีก็ต้องจากไปแป๊บเดียวบางทีก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานขนาดนั้นก็มีนะกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่ทันเรียนจบจากไปก็มีบางคนไม่อย่างนั้นเป็นเด็กน่ารักเกิดอุบัติเหตุจากไปก็มีบางคนตายในครรภ์ก็ยังมีนะแม่ก็ตายเด็กในท้องก็ตายก็มีนะมันมีทั้งหมดนะประมาทไม่ได้ชีวิตของเรานะเพราะแต่ชีวิตเนี่ยเหมือนกับสายน้ำที่เหมือนน้ำตกไหลลงมาจากที่สูงมีอะไรมาขวางได้ล่ะน้ำที่ตกลงมาไหลลงมาเป็นลำธารไหลจากที่สูงลงมาเนี่ยที่สุดแล้วมันใช้เวลานิดเดียวจะสูงแค่ไหนมันก็ไหลลงมาตกลงมานั่นคือระยะเวลาของชีวิตนะลองพิจารณาว่าเรามีอายุขนาดนี้มันเร็วไหมล่ะคนบางคนโอ้ปีใหม่ไม่นานนี้เองสงกรานต์ไม่นานนี้เองนี่เดือน6จะเข้าเดือน7จะเข้าพรรษาเดี๋ยวจะออกพรรษาเดี๋ยวจะสิ้นปีจะหมดชีวิตของเราหมดไปวันเคยล่วงไปชีวิตเราหมดไปเหมือนน้ำตกลงมาจากที่สูงเนี่ยไม่รอหรอกตกมาแบบไวมากวันเวลาก็เกินกินทุกสรรพสิ่งวันเคยล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่อาทิตย์ตกลงมาแล้วพอกะดาวโอ้มันตรงนี้แต่ชีวิตของเราเนี่ยหมดไปเนี่ย50 ปี60 ปี70 ปีนี่หันหลังกลับไปนี่ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วหมดไปแล้วไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยปฏิบัติธรรม เราจะเสียใจนะว่าถึงเวลาเราแก่ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บไม่มีที่พึ่ง เวลาเราจะตายจริงๆหาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยก็ยิ่งลำบากอีกแต่เราเอาสันตุถีปรมังคะนัง
ความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเรามีน้อยนะเราก็ประหยัดใช้ให้พอดีมีคำว่าพอดีมีคำว่าพอเพียงมีคำว่าพอใจสามคำเนี้ยสันตุทิปรมังทะนังพอดีพอเพียงพอใจนะเราไม่ต้องไปตามใครนะใครเขามีทองมากเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาใครเขาจะไปอยู่บ้านใหญ่โตก็เรื่องของเขานะใครเขาจะมีอะไรมากมายก็เรื่องของเขาเราก็มีความสุขเหมือนกับเขานั่นแหละนะกินอิ่มนอนหลับอยู่กับครอบครัวมีศีลมีธรรมมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสตินะเรามีความสุขมากกว่าเขาอีกนะพระท่านสอนว่ามีอะไรก็เป็นภาระหมดมีอะไรก็เป็นภาระหมดไม่ว่ามีอะไรก็ตามมีเงินมีทองก็เป็นภาระนะก็ต้องยึดร้อยล้านพันล้านยิ่งยึดหนักเลยหลวงพ่อสนองกตปุญโญเคยพูดให้เรามานั่งพิจารณาว่าเวลาตายไปแล้วเขามีเงินพันล้านเขาจะทุกข์ไหมถ้าเขาวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้มีเงินมากเลยก็จะไม่ยอมนะไม่อยากตายยังไม่ได้ใช้เงินพันล้านเลยนะเขาจะทุกข์มากเลยนะเขายึดนะแต่ถ้าเราไม่แต่มีเงินพันล้านเรามีพออยู่พอกินนะมีคำว่าพอดีพอเพียงพอใจเนี่ยวันนี้เราก็มีความสุขพรุ่งนี้ก็มีความสุขเวลาเราจะหมดดมเราก็ไม่ต้องไปยึดอะไรเงินเราก็พอดีพอเพียงพอใจแล้วเราก็ไม่ลำบากไม่เป็นหนี้นะไม่ไปก่อทุกข์ไม่ไปเข้าบ่อนไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเที่ยวกลางคืนไปเข้าบาร์เนี่ยเราชีวิตเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้ามีคำว่าพอปัญหามันไม่มีทรัพย์สมบัติที่แท้จริงก็คืออยู่ในใจเรามีคำว่าพอคำเดียวนะถ้าเรามีคำว่าพอคำเดียวเนี่ยนั่งก็สงบเดินก็สงบคิดนึกก็สงบแต่ทุกวันนี้ที่ไม่พอก็ไม่มีปัญหาปัญหาคือความทะยานอยากเท่าไหร่ก็ไม่พอแม่น้ำเสมอด้วยปัญหาไม่มีมีเท่าไหร่ก็จะเอาอีกจะเพิ่มหนักเข้าไปอีกยึดเข้าไปอีกลองคิดดูนะถ้าเรามีคำว่าพอก็ไม่ทุกข์อะไรไอ้ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยก็พอยึดหลวงพ่อชาทั้งแต่งเอาไว้เป็นธรรมะทุกข์มีพอยึดทุกข์ยึดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยนะถ้าเรารู้จักคำว่าพอเนี่ยเราก็ปล่อยบ้างเอามาใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคำว่าพอเช่นเราโกรธเขาเนี่ยเราน่าจะพอแล้วนะโกรธเขามานานแล้วโกรธเขามาเยอะแล้วโกรธคนนั่นคนนี้โกรธมาหลายปีแล้วเราอายุ50ปี60ปีก็แสดงว่าเราเก็บความโกรธมา50ปี60ปียังไม่เคยหยุดเนี่ยตาเห็นอะไรก็โกรธหูได้ยินก็โกรธคิดอะไรก็โกรธแล้วก็หลงด้วยนะคิดอะไรก็ยึดมาเห็นอะไรก็ยึดนะลองคิดดูไม่เคยพอสักทีมีแต่ความโลภตาเห็นอะไรก็โลภหูได้ยินอะไรก็โลภใจคิดอะไรก็โลภไม่เคยพอแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีถ้าเรามีคำว่าพอมันเป็นเครื่องหมายของการปฏิบัติเลยนะแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีไอ้ที่เราตามใจที่เราคิดเนี่ยตามใจที่เราเห็นตามใจที่เราอยากเนี่ยเราก็เป็นทุกข์เลยนะลองพิจารณาให้ดีว่าคำสอนของหลวงพ่อชาเนี่ยมีคุณมีประโยชน์นะท่านสอนแล้วก็เหมือนแสงสว่างนะใจเราก็สว่างขึ้นมาได้นะทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยึดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเราโกรธเขาแล้วเคยปล่อยไหมล่ะลองคิดดูเรากล้าปล่อยไหมกล้าให้อโหสิกรรมไหมกล้าที่จะไม่ไปยึดและพอแล้วเราโกรธเขาเราก็ทุกข์เปล่าเนี่ยถ้าเรามีสันตุถีปรมังทะนังความสันโดษความพอใจเป็น
ทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งเลยนะเงินทองยังซื้อความสุขตรงนี้ไม่ได้เลยนะแต่ในเวลาเดียวกันคำว่าการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเนี่ยห้ามนะห้ามสันโดษแหมให้ทาน10บาท20บาทนี่สันโดษเลยมีเงิน10ล้าน20ล้านเนี่ยเวลาให้ทำบุญสันโดษเลยนะไม่สร้างให้เวลารักษาศีลนะไม่เอาเลยสันโดษอยู่บ้านดีกว่าไม่ได้นะเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคนเขานั่งกันทั้งวันทั้งคืนเรานั่งไม่ถึง3นาทีบอกพอแล้วสันโดษดีกว่าสันโดษที่จะไม่นั่งสมาธิสันโดษที่จะไม่ทำบุญสันโดษที่จะไม่ปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้ต้องตรงกันข้ามให้ทานต้องไม่สันโดษเลยเอ้าเราเหมือนพระเวสสันดรให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนมีความสุขรักษาศีลนี่ไม่ต้องสันโดษเลยรักษาศีลตลอดชีวิตนะปฏิบัติก็เช่นกันปฏิบัตินี่มานั่งสันโดษ5นาที10นาทีพอแล้วไม่ได้นะใจเราเนี่ยมันกับของที่เราได้สร้างสะสมไว้อนุสัยอนุสัยคือสิ่งที่หน่อเนื่องอยู่ในสันดานหรือว่าในสิ่งที่เราสร้างเอาไว้ทับถมกันมามากมายนะกามราคะทิฏฐิมานะภาวราคะวิจิกิจฉาอวิชชาความโลภกดหลงมันเยอะมันหนาเลยนะมันหนาจนได้ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบในใจเรามันเลิกแล้วมันก็ทับถมกันมายาวนานหลายสิบปีจนในอดีตนั้นยาวไกลนับไม่ถ้วนเลยก็มีคำพูดที่ว่า อะไรที่สูงที่สุดไม่ใช่ท้องฟ้าหรอกความทะยานอยากความอยากของเราสูงกว่าฟ้าอีก อะไรที่มันลึกที่สุดก็ไม่ใช่น้ำในมหาสมุทรหรอกแต่ใจของมนุษย์ใจของมนุษย์เนี่ยลึกที่สุดอะไรมันไกลที่สุดอันนี้ที่ผ่านมามันไกลมากเลยนะที่เราทำบาปทำกรรมนับชาติไม่ถ้วนเลยมันไกลแค่ไหนอ่ะเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกแล้วเราจะพอได้ยังไงทำบุญมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมจะเอาความทุกข์เราออกเนี่ยมันพอได้ยังไงก็ต้องมีความภาคความเพียรพอไม่ได้นั่งมีสติยืนมีสติคิดนึกมีสติคอยระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นพอแล้วเราบาปมันเยอะแล้วสำหรับมีพิจารณาดูบาปที่เราทำแล้วมันยาวนานมันมากมายครับผมมามากที่สุดแล้วอะไรที่มันใกล้ที่สุดอะไรที่มันใกล้ที่สุดไม่ใช่ครอบครัวสามีภรรยาไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่พี่น้องความแก่ความเจ็บความตายมันชิดมาใกล้ที่สุดเลยเราจะพอได้ยังไงนั่งสมาธิเราจะพอได้ยังไงการปฏิบัติธรรมให้ฐานรักษาศีลภาวนาทำความดีความตายความแก่ความเจ็บความตายมันชิดเข้ามาเราต้องเห็นเลยสันตุถีปรมังคณังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐแล้วก็อย่างยิ่งเราก็เราต้องสันโดษแหละอะไรบาปที่เราไม่ควรคิดไม่ควรทำเราก็เลิกนะอะไรที่ไม่ดีนะอบายมุขเนี่ยเราพอแล้วพอดีพอเพียงพอใจพอแล้วเคยทำมาหมดแล้วนะเที่ยวกลางคืนก็เคยเล่นกับพนันก็เคยนะพบคนชั่วเป็นมิตรก็เคยเกลียดค้านก็เคยเราก็เห็นไม่เอาแล้วพอดีกว่านะมีคำว่าพอของพวกนี้ก็หยุดนะแล้วเราก็มาเห็นความดีในตัวเรามาสร้างความดีมันมีค่ามากกว่าทรัพย์อีกนะเพราะว่าถ้าเราใจเราดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ดีตามมโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจนะถ้าใจเรามีพอดีพอเพียงพอใจแล้วชีวิตไม่มีทุกข์หรอกนะเราไม่จนหรอกนะเราไม่พอแต่หากนะถ้าเรามีคำว่าพอก็ไม่จนด้วย
แล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยอันเนี้ยเราควรจะ

รรมะพ่อเนี่ยนำมาปฏิบัตินึกถึงพระก็ได้พระภิกษุที่บวชแต่ท่านก็ไม่มีลูกไม่มีเมียออกจากบ้านอยู่วัดนะถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในสายสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็มีความสุขได้นะฉะนั้นหลักธรรมข้อนี้ขอให้มีนะสันตุถีปรมังทนังพอดีพอเพียงพอใจไม่จนหรอกพระเจ้าอยู่หัวประทานให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะเรามีคำว่าพอดีพอเพียงพอใจนี่รับรองแก้ปัญหาน้ำมันแพงเราก็ไม่กลัวทองจะสูงเท่าไหร่แล้วก็ไม่กลัวเราไม่ได้ลำบากอะไรไม่ได้กินน้ำมันไม่ได้เอาทองคำเอาไปด้วยทำอะไรนะเราก็พออยู่พอเพียงพอใจแล้วก็อยู่ไม่ลำบากหรอกถ้ามีธรรมะธรรมะช่วยได้นะถ้าเราไม่มีธรรมะนี่เราอยู่ยากนะทุกวันนี้ธรรมะข้อต่อไปก็คือวิสาสะปรมายติวิสาสะปรมายติก็หมายความว่าความคุ้นเคยความเชื่อใจเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยความเชื่อใจเป็นญาติอย่างยิ่งนะก็มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลนะก็มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยชื่อกุลบิดาและกุลมารดาสองคนอายุก็เรียกว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ว่าได้นะนะก็เป็นลุงเป็นป้านี่แหละนะมาร้องแหวกฝูงชนเข้ามามาลองเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาก้มกราบแล้วก็เห็นแววตาของหลวงป้าคู่นี้เป็นสามีภรรยากันเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนกับว่าเห็นลูกของตัวเองนะแล้วก็บอกด้วยแล้วก็ประกาศด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าเหมือนลูกเลยเหมือนลูกจริงๆนะมองดูแววตาของลุงกับป้าที่ชื่อว่ากุลบิดากุลมารดาเนี่ยมีความสุขที่แม่ไปเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนพ่อแม่เห็นลูกเลยยิ่งลูกมีความเจริญนะมีฐานะเป็นบรมศาสดาเอกของโลกเนี่ยบิดามารดาของทุกคนในโลกเนี่ยปรารถนาอย่างเดียวขอให้ลูกเจริญขอให้ลูกมีความสุขตาลุงคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันก็มีความสุขมากเลยมาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับลูกแล้วก็อุทานด้วยว่าเนี่ยลูกของเรามีความเจริญอย่างนี้มีความสุขเหลือเกินคนทั้งหลายก็สงสัยว่าจริงหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกของลุงกับป้าคู่นี้สามีภรรยาคู่นี้จริงเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่คานนะไม่คานด้วยแล้วก็ยกย่องให้ด้วยว่าจริงในอดีตนะสามีภรรยาคู่นี้ก็เคยเป็นพระพุทธเคยมาเป็นบิดามารดาของเราในอดีตตั้ง500ชาติความคุ้นเคยความเชื่อใจนะเป็นญาติอย่างยิ่งเลยถ้าเราอยู่กับพ่อแม่เนี่ยคุณเคยกับพ่อแม่พ่อแม่คุณเคยกับลูกเป็นญาติที่สนิทที่สุดแต่ไม่มีสนิทกว่านี้ละสนิทที่จะอยู่กับใครจะสนิทไปก็พ่อกับแม่ไม่มีหรอกนะพ่อกับแม่เป็นญาติที่สนิทที่สุดต่อหน้ารับหลังดวงใจของแม่ก็มีความบริสุทธิ์เหมือนเดิมนะถ้าเราอยู่คนอื่นนี่ไม่แน่นะต่อหน้ารักรับหลังนี่อาจจะชังก็ได้แต่พ่อแม่ไม่มีแล้วนะคิดถึงลูกแล้วก็ปรารถนาให้ลูกเนี่ยเจริญอย่างเดียวเท่านั้นหัวใจของพ่อแม่มีหนึ่งเดียวไม่มีสองไม่มีสามไม่มีมากมีแค่หนึ่งเดียวคือขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความเจริญเท่านั้นเองฉะนั้นบิดาปุระบิดาปุระมารดาคู่นี้มีความสุขเหลือเกินที่เห็น
ระเจ้าเสด็จมาแล้วก็เหมือนคุ้นเคยว่าเหมือนกับลูกในอดีตที่ผ่านมายังไงก็นึกถึงว่าตนเองเป็นพ่อแม่ก็มีความสุขนะแล้วพระองค์ก็ประทานโดยว่ากุลบิดากุลมารดาผู้นั้นในอดีตเคยเป็นบิดามารดาของตถาคตจริงก็จึงมีความสุขอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่อยู่กับพ่อแม่อยู่กับความสุขติดอยู่กับญาติเนี่ยมีความคุ้นเคยเชื่อใจเป็นญาติอย่างยิ่งแล้วกุลบุตรกุลบิดากุลมารดาสองคนเคยได้สร้างบุตรอะไรถึงจะมาอยู่ด้วยกันยาวนานหรือเกินหลายภพหลายชาติและปรารถนาด้วยนะกุลบิดากุลมารดาคู่เนี้ยปรารถนาว่าจะอยู่ด้วยกันก็หลายชาตินะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานให้ว่าสิ่งที่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะก็ต้องมีคุณธรรมเหมือนกันเสมอกันนะถึงจะได้เป็นเนื้อคู่หนังคู่นะอยู่ด้วยกันได้คุณธรรมนั้นก็คือมีศรัทธาเสมอกันศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ตนเองควรเชื่อเช่นเชื่อเรื่องกรรมนะสามีทำบุญภรรยาก็ต้องทำบุญนะสามีเชื่อเรื่องกรรมภรรยาก็ต้องเชื่อเรื่องกรรมนะสามีภรรยาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสามีเชื่อภรรยาก็ต้องศรัทธาด้วยนะถ้าเกิดคนหนึ่งทำบาปคนหนึ่งทำบุญเนี่ยไม่มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาไม่เท่ากันคนทำบุญก็ขึ้นสวรรค์คนทำบาปก็ตกนรกจะไปอยู่ด้วยกันได้อย่างไรข้อแรกก็เป็นเหตุผลนะต้องมีศรัทธาเสมอกันทำบุญก็ดีใจด้วยอนุโมทนามีศรัทธามีความเชื่อเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในเรื่องกรรมเสมอกันข้อที่สองให้มีศีลศีลนี่ต้องเสมอกันไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะรักษาศีลใจสูงใจนี่มีหิริโอตัปปะนะใจไม่ต่ำนะไม่ไปปนเปื้อนในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมกลัวมีหิริโอตัปปะเชื่อเรื่องกรรมแล้วกลัวแล้วฆ่าไม่เอาขโมยไม่เอาผิดลูกผิดเมียไม่เอาโกหกเก่าคำหยาบนินทาไม่เอาเสพของมึนเอาเสพของมึนเมาอบายมุขไม่เอากลัวเพราะรู้ว่าเป็นทุกข์แน่นอนก็ไม่ไปข้องเกี่ยวในเรื่องผิดศีลผิดธรรมแต่มีความเชื่อเรื่องกรรมว่าควรให้ทานรักษาศีลก็เป็นศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันสละอารมณ์ที่เป็นทุกข์นะความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาความเห็นแก่ตัวขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยอะไรที่เป็นให้ใจเศร้าหมองเนี่ยอุปกิเลส16ข้อเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นถือตัวถือตนความประมาทเนี่ยก็มีอยู่ในใจก็สละจาคะเนี่ยคือการเสียสละนะนำสิ่งที่ไม่ดีออกสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจเราเนี่ยถ้าเราไม่สละออกไม่มีจาคะเนี่ยเราก็ลำบากนะเขาสละเราไม่สละเราก็หนักเขาก็เบาคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เราต้องสละออกเหมือนกันนะเสียสละไม่ยอมที่จะไปทำบาปด้วยกายวาจาใจแล้วก็มีจาคะเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกันนะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะบุญมีบาปมีเนี่ยเราควรเชื่อนะมีที่พึ่งมีสรณะมีรัตนะอันเดียวกัน นะก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้เหมือนกับที่จดไว้ให้เตรียมมาให้คนมีปัญญาดีเนี่ยไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นนอนหลับไม่เป็นไม่ไปเพ่งโทษผู้อื่น
จะกลับมาเพ่งตัวเองคนมีปัญญานะรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าคนมีปัญญาก็จะเข้าถึงมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันประเสริฐอันนี้ก็คือมีศรัทธาเสมอกันผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมีปัญญาเห็นธรรมในอริยสัจ4นับว่าเป็นสรณะอันประเสริฐนับว่าเป็นสรณะอันสูงสุดเมื่ออาศัยสรณะที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีปัญญาเห็นอริยสัจ4แล้วเนี่ยย่อมพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นกุลบิดากุลธิดาเนี่ยก็มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเสมอกันนะก็จึงมาชาติเนี่ยได้มาระลึกได้ว่าตนเองเคยเป็นบิดามารดาของพระพุทธเจ้าและในการครั้งเนี้ยทำให้กุลบิดากุลมารดาได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยนะพระพุทธเจ้าก็มาโปรดเลยโปรดให้อดีตที่เคยเป็นบิดามารดาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นแต่ก็ยังโปรดทดแทนให้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ซึ่งละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศิลปตะปรมาสไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอื่นละเป็นสรณะไม่มีก็ลองคิดดูว่าวิสาสะปรมายติสำคัญมากเราต้องคุ้นเคยกับการให้ทานต้องคุ้นเคยกับการรักษาศีลต้องคุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรมคนเราในโลกนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยหรอกไม่มีญาติเท่าไหร่ลองคิดดูจริงไหมให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะวันนี้เปลี่ยนไปสังคมนี่เปลี่ยนไปมากเลยสังคมนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ก่อนปู่ย่าตายายมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธาจุงบ้านจุงพ่อจุงแม่จุงครอบจุงครัวจุงลูกจุงหลานมาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ลูกหลานไม่มาพ่อแม่ก็สิ้นไปแล้วปู่ย่าตายายก็ไม่เหลือแล้วแล้วใครจะมาใครจะจุงก็ต้องอาศัยที่เราต้องมีปัญญานะมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยว่าเรามีทุกข์เพราะอะไรเรามีภัยเกิดจากอะไรแล้วเราก็ลองคิดค้นดูนะหลักธรรมที่นำมาเมื่อสักครู่เนี่ยสันตุถีปรมังคทนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเนี่ยเรามาหาค้นดูว่าใจเรามีคำว่าพอไหมพอดีมีไหมพอเพียงมีไหมพอใจมีไหมถ้าเรามีเราก็ไม่จนหรอกนะธรรมะเป็นสิ่งที่น้อมมาปฏิบัติให้ผลนะสุตตมยปัญญาเคยได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาเอามาคิดด้วยและที่สำคัญภาวนามยปัญญาเอามาปฏิบัติให้เจริญขึ้นนะข้อที่สองก็คือวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยความเชื่อใจเป็นญาติอย่างยิ่งนะถ้าเราค้นหาดูว่าใครจะเป็นญาติกับเรานะก็คือพ่อกับแม่นี่แหละเป็นญาติอย่างยิ่งเลยนะแล้วบุญที่เราทำไว้ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ด้วยนะบุญที่เราทำไว้ให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นญาติผู้ใหญ่จะคอยเราทุกชาติเลยไม่ทิ้งเราเลยอบอุ่นถ้าเราอยู่กับญาติผู้ใหญ่เนี่ยให้ทานรักษาศีลภาวนาตายไปแล้วไม่ต้องกลัวเรามีญาติแน่นอนมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเนี่ยด้วยจากการที่เรากระทำเพราะเรามีญาติมีความคุ้นเคยให้ทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำปฏิบัติธรรมมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่ประมาทอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าว่าคนอื่นจะนอนหลับเราก็ไม่นอนหลับคนอื่นเขาประมาทแล้วก็ไม่ประมาทนะเป็นคนที่รู้จักคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ
ที่ว่าคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในผู้อื่นมักตื่นนะในเมื่อผู้อื่นยังหลับไหลอยู่ไม่ไปพึ่งโทษใครกลับมาที่โทษตัวเองนะเราไม่ลำบากถ้าเรามีญาตินะญาติก็คือความคุ้นเคยแล้วก็เชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็เชื่อใจแล้วว่าเราให้ทานรักษาศีลภาวนาจะเป็นผลเชื่อใจแล้วว่าญาติจะคุ้มครองเราได้ผู้ใดให้รักษาศีลศีลย่อมคุ้มครองรักษานี่ก็เป็นญาติของเราแล้วนะคุ้มครองเราผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาศีลธรรมนี่จะเป็นญาติคอยคุ้มครองคอยรักษาสีเลนะสุขติยันติสินจะนำไปสู่สุขติถ้าเรามีญาติคือสินเนี่ยสีรังโลเกอนุตรังสินเป็นของเยี่ยมในโลกเลยชีวิตนี้เราจะมีความสุขเลยทั้งตอนมีชีวิตอยู่มีลมหายใจทั้งเราหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยสีเลนะสุขติยันติเราอยู่เราไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำรวมไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ติดลูกปิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาในปัจจุบันมีชีวิตอยู่บาปเราไม่ทำเนี่ยทำแต่บุญพอถึงเวลาบุญเป็นญาติของเรามนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระนิพพานสมบัติเป็นของเราไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมโจรผู้ร้ายเอาไปไม่ได้ถึงมีสงครามนะเราตายไปเราก็มีที่ญาติเขารอรับอยู่มนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติฉะนั้นสันตุถีปรมัตถนังความสันโดษความพอใจแล้วก็ปฏิบัติให้มีคำว่าพอดีพอเพียงพอใจวิสาสะปรมายตินะหมายถึงการที่เรามีญาติก็คือความเชื่อใจความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งณเวลานั้นกุลบุตรกุลบิดาไม่ใช่กุลบุตรกุลบิดาเนี่ยป่วยแล้วเนี่ยก็คิดถึงว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเนี่ยนะณเวลานั้นภรรยาก็เป็นเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่ก็มาให้ธรรมะเตือนว่าเราจะไปกลัวอะไรกับป่วยแล้วนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราหนีกรรมไม่พ้นเราทำกรรมอะไรไว้เราก็ได้รับผลกรรมอันนั้นนะเรามีแต่ศีลมีแต่การประพฤติปฏิบัติไม่ทำบาปเราจะกลัวทำไมเรื่องป่วยนะณเวลานั้นนะที่พระองค์ก็ได้หมายถึงกุลบิดาเนี่ยก็ได้สั่งธรรมของพระพุทธเจ้าว่าการที่จะป่วยนั้นหนีความป่วยไปไม่ได้หรอกหนีไม่ได้คนเราต้องแก่เป็นธรรมดาคนเราต้องเจ็บเป็นธรรมดาคนเราต้องตายเป็นธรรมดาคนเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาคนเราหนีกรรมไปไม่พ้นเป็นธรรมดาอนัตติโตล่วงไปไม่ได้พระองค์ก็ประทานว่าให้ป่วยแต่กายแต่อย่าให้ป่วยใจให้ป่วยแต่กายแต่อย่าให้ป่วยใจหาร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายแน่นอนแต่อย่าให้ป่วยใจก็แล้วกันณเวลานั้นกุลบิดาเนี่ยก็ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยทำอย่างไรนะองค์พระสารีบุตรนะก็ได้มาแสดงให้กับกุลบิดาอีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะไม่ให้ป่วยใจเนี่ยป่วยแต่กายเนี่ยก็เอาหลักธรรมะมาปฏิบัตินะให้เราหลักธรรมะก็คุ้นเคยนะคุ้นเคยกับการที่ได้ฟังธรรมคุ้นเคยกับการที่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยหลักธรรมะของพระเจ้าได้แสดงไว้แล้วก็นำมาปฏิบัติก็คือขันธ์ห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะ
ร่างกายเนี่ยเป็นรูปเขาต้องเป็นของไม่เที่ยงเนี่ย

0: ร่างกายเสื่อมไม่ใช่ใจเสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่ใจทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็เห็นอย่างนั้นคิดพิจารณาอย่างนั้นโอ้ขันห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ขันห้าการที่จะไม่ป่วยเนี่ยคือการที่เรามาพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าตัวเราคือขันห้านะตัวเรารูปก็ดีเป็นรูปขันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้เวทนาขันก็เช่นกัน เวทนาขันคือความรู้สึกทางกายก็ดี ความรู้สึกทางใจก็ดีลองพิจารณาดูแล้วป่วยเวทนาบีบคั้นเหลือเกินแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญา น้อมเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเอาพิจารณาขันห้าเวทนาขันคือความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวทนาขันธ์ตหะที่เขามีแสดงอาการสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขก็ทุกข์ก็ดีไม่ใช่ของเราก็เรายึดไม่ได้เราบังคับไม่ได้ก็ให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้าในตัวของเราเองนะเห็นสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่เที่ยงเช่นกันเป็นอนัตตาบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้สังขารคือความคิดนึกฟุ้งแต่งก็ดีแม้ที่สุดก็วิญญาณการรับรู้อารมณ์พอใจไม่พอใจนะจับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนณเวลานั้นกุลบิดาเนี่ยก็เอาขันธ์ห้ามาพิจารณาฟังธรรมจากพระสารีบุตรอีกครั้งหนึ่งก็นึกขึ้นได้สุตตมยปัญญาฟังแล้วก็มีจินตามยปัญญาพิจารณาเพ่งเพียรพิจารณาสุดท้ายก็ภาวนามยปัญญาก็สามารถมาปฏิบัติโอจริงคนเราหนีความแก่ไปไม่ได้คนเราหนีความเจ็บไปไม่ได้คนเราหนีความตายไปไม่ได้นะล่วงพ้นไปไม่ได้เอวังธัมโมธัมมะเป็นแบบนี้เอวังภาวีธัมมะต้องเป็นแบบนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นไปไม่ได้เอวังอนัตติโตธัมมะต้องแก่ต้องเจ็บนะต้องตายขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ล่วงพ้นไปไม่ได้เป็นธรรมดาลองพิจารณาดูเถอะในขันห้าในตัวเราที่พ่อแม่ให้ร่างกายเรามามีคุณประโยชน์มากไม่ได้ทำให้เราลำบากเลยแต่ว่าเป็นขันห้านะที่มีทุกข์เนี่ยนะที่เราเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องขันห้าในตัวเรารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหนาให้เราหมั่นพิจารณาได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดดูไปพิจารณาดูเวลาเราเจ็บเราป่วยเนี่ยเราก็ป่วยแต่กายแต่อย่าให้ใจป่วยนะที่สุดแล้วคุณละบิดาก็หายป่วยก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นแต่ก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายนะในหลักฐานอะไรก็ไม่ได้ปรากฏแต่รู้แต่ว่ากุลบิดากุลธิดาเนี่ยก็มาแสดงตนว่าในเคยเป็นบิดามารดาของพระพุทธเจ้าในอดีตมา500ชาติพระองค์ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ยกย่องว่าวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยความเชื่อใจเป็นญาณอย่างยิ่งกุลบุตรกุลบิดากุลธิดากุลมารดาเนี่ยก็ระลึกได้ก็อุ่นใจเหลือเกินที่เห็นลูกมีความสุขความเจริญนะหัวใจของพ่อแม่มีเท่านี้แหละนะอย่างอื่นไม่มีเห็นลูกมีความสุขแล้วพ่อแม่มีความสุขที่สุดฉะนั้นเราจะกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้ตนเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนี่ยเรามีความ จริญแล้วเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพ่อแม่มีความสุขเหลือเกินถ้าจะตอบแทนก็ต้องตอบแทนให้พ่อแม่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาด้วยถ้าท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนี่ยท่านมีทุกข์แล้วก็สามารถมีปัญญาเห็นทุกข์ได้แล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็พระองค์ก็พ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็มีพระเมตตาพระกรุณาพระปัญญาเผยแผ่มาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นมาวันนี้ก็ขอให้เรามีที่พึ่งอันแท้จริงนะให้เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราได้เข้าถึงธรรมในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผลธรรมดับทุกข์พ้นทุกข์ในวันนี้ก็ได้ยกหลักธรรมในการที่จะนำมาปฏิบัติทั้งชีวิตเลยนะไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สันตุทีปรมังคณังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งให้เรามีคำว่าพอดีพอเพียงพอใจอย่าได้ยากจนเลยให้เรามีวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งก็ขอให้เราคุ้นเคยนะมั่นใจในการให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นญาติของเรานะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงเป็นสรณะอันแท้จริงนะที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรม

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ
1: นานานำมาฝากค่ะ
0: ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสุปิงคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: รายการของเรามี3ช่วงค่ะน้องหมูมิง
1: ช่วงแรกนะคะเคล็ดไม่ลับค่ะ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบาย
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับวันนี้น้องหมูมิง
1: วันนี้จะเป็นวิธีสุดท้ายของการสร้างกำลังใจให้ตัวเองในการทำงานนะคะพี่ผู้
0: ทวนสักนิดนึงค่ะ
1: วิธีแรกที่บอกกล่าวกันไปแล้วนะคะก็คือให้คิดซะว่าทุกคนมีปัญหาเหมือนกันอย่าไปท้อแท้หรือว่าท้อถอยนะคะคือให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
0: ใช่บางคนเขาไม่พูดก็อย่าไปคิดว่าเขาไม่ มี
1: ค่ะ
0: คิดว่าเราเนี่ยมีคนเดียวแย่อยู่คนเดียวไม่ใช่นะคะ
1: แล้วก็วิธีที่สองก็คืออย่าคาดหวังกับสิ่งเดียวนะคะเช่นคาดหวังว่าจะได้เงินเดือนสูง
0: ๆค่ะ
1: ได้ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์แบบดีๆคืออย่าไปหวังซะอย่างเดียวถ้าทำอะไรแล้วทำงานแล้วเนี่ยขอให้มีอย่างแรกคือขอให้มีความสุขและก็รักในสิ่งที่ทำนะคะ
0: ใช่ถ้าคาดหวังในโลกธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทา
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรถ้าไม่สมหวังก็จะเป็นทุกข์
1: ใช่
0: ข้อที่3ค่ะ
1: ข้อที่3เขาบอกว่าให้เข้าใจความหมายของคำว่าเงินเขาบอกว่าเงินเป็นแค่ปัจจัยนะคะที่ทำให้เรายังชีพได้แต่อย่าคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้เสมอไป
0: บางคนเขาบอกมันต้องมีเงินนะมันถึงทำอะไรได้สะดวก
1: บางคนบอกว่าซื้อฉันไม่ได้นะถ้าไม่มากพอ
0: คือไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่าง มีเงินแล้วไม่จำเป็นจะต้องซื้อความสุขได้ไม่งั้นเศรษฐีทุกคนคงมีความสุขไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องมีอะไรที่เป็นปัจจัยอื่นที่มันมากกว่าเงิน
1: ค่ะส่วนวิธีที่4นะคะเขาบอกว่าให้รู้จักการแบ่งปันค่ะแล้วก็การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในที่ทำงานอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
0: ค่ะก็อยู่ในสังคหวัตถุเลยนะ
1: ค่ะส่วนวิธีที่5คืออย่ามองหาความยุติธรรมค่ะอันนี้ฟังเหมือนจะแปลกๆแต่จริงไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะเรียกร้องหาความยุติธรรมแต่ว่าจริงแล้วในโลกนี้น้อยมากค่ะเพราะว่ามีอคติทั้ง4แอบแฝงอยู่ในใจเรา
0: คือเราต้องเข้าใจโลก
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี
1: ้เ
0: ป๊ะตรงถ้าเราเข้าใจอ๋อบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีการโกหกก็ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณทำงานดีทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องได้เลื่อนขั้น2ขั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ได้ทำงานเอาหน้ามากกว่าแต่อีกคนเนี่ย
1: ทำแทบตายเลย
0: ทำแทบตายแต่ไม่ได้บอกผลงานตัวเองแต่คุณอย่าท้อถอยความดีก็คือความดีทำไปเถอะคนทำไม่ดีสักวันหนึ่ง
1: เขาจะโชว์เขาเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนวิธีที่6นะคะพี่ผู้เขาบอกว่าให้ถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าไม่อยากโดดเดี่ยวใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่าถ้าเราจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้พึงระลึกไว้เลยว่าเราจะต้องมี

0: นแล้วมันวุ่นวาย
1: วุ่นวายค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อเราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยอย่ากระโดดไปวุ่นวายกับเขา
1: บางทีเราต้องบอกตัวเองเสมอๆนะคะในการทำงานว่าสงบให้เป็นเย็นให้พอค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: วิธีที่6นะคะให้เข้าใจพื้นฐานของชีวิตค่ะเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมักจะเกิดเข้ามาซ้ำๆเพื่อมาทดสอบเราให้เรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาทุกๆอย่างที่เรามีชีวิตอยู่นะคะ
0: ค่ะต้องเข้าใจด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความต้องการพื้นฐานของคนแต่ละคนเนี่ยมันก็แค่อยู่แค่กิน
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองแต่ว่าพอคนเนี่ยพอพ้นจากว่าฉันท้องฉันหายหิวแล้วฉันพ้นความอะไรนะที่ให้ครบปัจจัย4
1: ค่ะ
0: อาหาร
1: เครื่องนุ่งห่ม
0: ยา
1: ที่อยู่อาศัย
0: ต้องการจริงๆแค่นี
1: ้
0: แต่พอครบแล้วค่ะนี่ทะเยอทะยานสูงขึ้นสูงขึ้นหลายๆคนจะลืมถ้าคุณพอในสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่พื้นฐานต้องการแค่นี
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปเอาที่มากกว่านั้นคุณก็กลุ้มแล้วอยากให้มีความน่าที่ไปอยากใหญ่โตโอ้มันเกินแล้ว
1: ใช่ค่ะส่วนวิธีที่8นะคะให้รู้สึกในด้านบวกในการทำงานได้เยอะค่ะเพราะว่าให้รู้จักมองในสิ่งที่เป็นบวกนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลดีกับจิตใจแล้วก็สภาพการทำงานของคุณด้วย
0: เวลาเจอใครที่ทำอะไรไม่พอใจมองเขาก่อนว่ามีข้อดีหาข้อดีเขาให้เจอก่อนถ้าหาข้อดีเขาลบล้างข้อเสียมันก็จะค่อยอย่างชั่วขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหาไม่ได้เลยก็ต้องคิดว่าเขาเป็นครูเราเท่ากับเนี่ยเขาเนี่ยมาทดสอบเราว่าที่เราปฏิบัติมาตลอดว่าแหมเจออะไรกระทบแล้วไม่กระเทือนเจอแล้วเนี่ยกระเทือนไหม
1: ค่ะ
0: ให้คิดว่าเขาเป็นครู
1: ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเป็นวิธีสุดท้ายค่ะเขาบอกว่ารู้จักการติดต่อกับคนอย่างถูกวิธีนะคะบอกว่าการแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักส่งผลกระทบต่อตัวเราบางครั้งบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ก้าวร้าวแต่บุคลิกมันเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: ก็พยายามปรับค่ะปรับให้ได
0: ้คือถ้าฟังคนอื่นหลายๆคนพูดคิดสักนิดนึงถ้ามีคนทักจิ้งจกตุ๊กแกทักยังชะงัก
1: ค่ะ
0: มีคนทักแล้วคนทักหลายๆคน
1: ค่ะ
0: เชื่อสักนิดนึงว่าคุณน่ะอาจจะมีอาการดูแล้วแข็งๆไปหรือเปล่ากระด้างหรือเปล่าอย่างเงี้ย
1: บางทีตัวเรามองไม่เห็นผงในตาเรานะคะเขียนไม่ออกต้องให้คนอื่นมอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรารู้จักยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ปรับ
0: แต่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่ใช่พอเขาว่าแล้วคราวนี้ โอ้ซึมเศร้าเสียอกเสียจะไม่ใช่ นะคะมาปรับปรุงตนเองแล้วก็ดูว่าคนอื่นเขาว่ายังไงแต่เวลาที่จะไปหาคนที่เขาติติงเราเนี่ยต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีอคติไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: สำคัญนะว่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีคุณเชื่อมั่นได้ไม่ใช่ไปหาคนที่แบบเขามีความเป็นอคติมีความลำเอียงมันก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นทั้งหมด9วิธีของ
1: การสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับตัวเองค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะคะส่วนของพี่ค่ะเคล็ดไม่ลับในวันนี้ประกำเปรี้ยววิธีแก้ระกำเปรี้ยวนะคะง่ายๆเลยค่ะเคล็ดง่ายๆอยู่ตรงนี้ถ้าใครซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันเปรี้ยวนะคะให้นำระกำยังไม่ต้องปอกเปลือกใส่ในถังข้าวสารให้ข้าวสารนั้นท่วมระกำทิ้งไว้ 2-3 วันแล้วลองแกะเอามาทานดูมันจะลดความเปรี้ยวลงตรงนี้ก็เป็นเคล็ดของคนโบราณก็ลองนำไปใช้ดูนะคะ
1: ช่วงนี้ก็จะมีสละนะคะ
0: สละ
1: ก็ใช้
0: ก็ลองดูเนาะลองดูนะคะถ้าได้ผลยังไงท่านผู้ฟังก็โทรมากริ้งกลางบอกสักนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: มาสู่ช่วงที่สองค่ะก็นำเรื่องสนุกสนุกมาก็แล้วกันเรื่องแรกเรื่อง
1: เจ้ากาลยักษ์ค่ะ
0: ครับเป็นเรื่องยังไงนะคะเขาขึ้นว่าการละครั้งหนึ่งน้องบอกมีหัวล้อเลย นานมาแล้ว นานมากมากมานพผู้หนึ่งร่ำเรียนสำเร็จแล้วก่อนลากับฤาษีได้มอบพระอบให้และสั่งว่า
2: เจ้าจงเปิดพระอบนี้เมื่อถึงเมืองแล้วเท่านั้นในพระอบมียักษ์ที่เก่งกาจตนหนึ่งมันจะทำงานให้เจ้าได้ทุกอย่างที่เจ้าสั่งและถ้าหากเจ้าเปิดพระอบก่อนถึงเมืองแล้วเจ้าไม่มีงานให้มันทำมันก็จะฆ่าเจ้าเสียฉะนั้นจงอย่าลืมจงอย่าเปิดพระอบจนกว่าจะถึงเมืองแล้ว
0: มานพผู้นั้นนะคะก็รับคำท่านฤาษีแล้วเดินทางจากไปแต่พอเดินทางมาได้แค่ครึ่งทางก็เกิดอยากรู้ว่าจะมียักษ์จริงๆหรือเปล่า

0: ด้วยความใจร้อนอยากรู้อยากเห็นเหมือนจันทโครบ
1: ค่ะ
0: เจ้ามานพน้อยผู้นั้นก็เปิดพออบออก
1: เจ้ายักษ์นั้นก็ออกมาค่ะแล้วก็ถามมานพผู้นั้นว่า
2: จะให้ผมทำอะไร
1: มานพก็บอกให้สร้างปราสาทนะคะเจ้ายักษ์นั้นก็สร้างปราสาทให้ค่ะแล้วก็ถามมานพต่อไปว่า
2: จะให้ผมทำอะไร
1: มานพก็สั่งให้ทำนู่นทำนี่จนหมดสิ้นนะคะจนไม่รู้ว่าจะให้เจ้ายักษ์เนี่ยทำอะไรต่อไปอีก
0: นะยักษ์ตัวนี้เนี่ยต้องสั่งให้ทำนะไม่ทำไม่ได้ส่วนเจ้ายักษ์เห็นว่าไม่มีอะไรจะทำก็คิดฆ่ามานพน้อยนั้นเสียคราวนี้เจ้ามานพน้อยก็รีบหนีกลับไปหาฤาษีและร้องบอกว่ายักษ์จะฆ่าตน
1: ฝ่ายฤาษีเห็นยักษ์ตามมาดังนี้จึงดึงขนหน้าแข้งส่งให้เจ้ายักษ์ค่ะแล้วก็สั่งว่าจงรูดขนหน้าแข้งนี้ให้ตรง
0: เจ้ายักษ์ก็นั่งรูดขนหน้าแข้งไปไม่หยุดแสดงว่าขนหน้าแข้งของฤาษีนั้นคงจะหงิกงอพอสมควรและมีความยาวพอสมควรท่านผู้ฟังก็นึกภาพเอาเองฤาษีหันมากล่าวกับมานพว่าน
3: ี่แหละข้าสั่งแล้วไม่ยอมเชื่อว่าอย่าเปิดพระอบก่อนถึงเมืองต่อแต่นี้จงให้มันรูดขนหน้าแข้งไปเรื่อยๆหากเจ้ามีงานจะให้มันทำก็จงเอาขนหน้าแข้งคืนมาต่อเมื่อมันทำงานเสร็จจงส่งขนหน้าแข้งให้มันอีก
0: เป็นยังไงคะนี่ยังเป็นไหวพริบของฤาษี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หากวันใดวันหนึ่งขนหน้าแข้งของฤาษีขาดก็ต้องไปขอขนหน้าแข้งของฤาษีมาใช้อีกต่อไปไม่ฉะนั้นเจ้ายักษ์ตัวนี้ก็จะคิดฆ่ามานพอีก
1: ค่ะ
0: นะคะเรื่องนี้นะคะก็คือท่านสรุปในตอนท้ายของเรื่องว่าท่านบอกว่าจะเห็นได้ว่ากรรมฐานท่านแจงว่าตัวกรรมคือการกระทำฐานหมายถึงที่ตั้งกรรมฐานจึงหมายความว่าฐานที่ตั้งแห่งกรรมท่านบอกว่าคือจิตนั่นเองเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได
1: ้ค่ะหากผู้ใดประมาทในจิตแล้วไซ้ความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะมารุมมาตุ้มก่อให้เกิดความทุกข์ยากนานาประการไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะพี่ผู
0: ้ท่านบอกว่านิทานเรื่องนี้จึงแจกแจงมาเพื่อประโยชน์แก่ผู้แสวงหาวิมุตติทางหลุดพ้นและผู้ที่พร้อมจะดำเนินไปพร้อมๆกับสรรพสัตว์สรรพชีวิตอื่นๆด้วยกัน
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าณเหตุการณ์หนึ่งถ้ายังไม่ถึงเหตุปัจจัยที่ควรกระทำแล้วก็ไม่ควรทำอาจจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีแล้วถ้าช่วงนั้นเกิดวิกฤตหาคนแก้ไขไม่ได
1: ้
0: ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นอีกแล้วอาจจะถึงชีวิตตัวเองก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนเตือนแล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นอันตราย
1: ก็ฟังสักหน่อยดีกว่านะคะ
0: นะคะไม่ใช่แบบดื้อดึงเลยแล้วทำตามใจอยากจะรู้อยากจะเป็นอยากจะได้ก่อนเวลาอันสมควร
1: ค่ะ
0: มันก็จะเกิดโทษตามมาเหมือนเรื่องเจ้าการยักษ์เรานำมาจากหนังสืออะไรคะ
1: หนังสือรวมนิทานธรรมะเพื่อชีวิตนะคะเรื่องสั้นขำขันชื่อเรื่องว่าเลข3ตัวค่ะ
0: เป็นเรื่องสั้นขำขันที่ท่านนำมารวบรวมนะคะโดยภิกขุโพแสนญาณุภาพจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านก็คงได้รับฟังมาแต่ท่านภิกขุโพแสนญาณุภาพก็จะนำมารวบรวมและเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะคะมาสู่เรื่องที่2ค่ะด้วยเวลาที่ยังเหลืออยู่นะคะของท่านภิกขุโพแสนญาณุภาพเหมือนกันนะคะเป็นรวมนิทานธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องสั้นเตือนใจล่ะค่ะอันแรกเป็นเรื่องสั้นขำขัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นชุดเรื่องสั้นเตือนใจ
1: ไม้เท้ายอดกตัญญูค่ะ
0: เป็นชื่อหนังสือ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่เรื่องที่เราจะนำมาวันนี้คือเรื่องแม่อีหนู
1: ชู2นิ้วค่ะ
0: ค่ะเอามาฟังเรื่องราวกันนะคะ
1: การละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้นะคะมีผัวเมียคู่นึงแกมีลูกชาย2คนยังเป็นเด็กอยู่ค่ะผัวเมียคู่นี้นี่ก็มีฐานะยากจนมากนะคะพี่ผู
0: ้ค่ะ
1: แกอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังโกโรโกโสซึ่งอยู่ติดกับลำคลองค่ะ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าผัวเมียคู่นี้เป็นจอมขี้เกียจ ด้วยกันทั้งคู่ผัวน่ะชอบเล่นชนไก่และกินเหล้าเมาแอทุกวันตื่นเช้ามานะจะกุลีกุจอต้มน้ำค่ะแล้วเอามาประคบประงมไก่ชกมวยของแกจากนั้น
1: แกก็พาไก่วิ่งนะคะอุ้มไปฝึกซ้อมอยู่ทุกๆวันค่ะ
0: พอถึงวันอาทิตย์แกก็ไปที่บ่อนชนไก่ มั่วการพนันที่นั่นจนค่ำแล้วจึงกลับมาฝ่ายผัวถามด้วยสำเนียงเหมือนมาว่า
2: แม่ไอ้หนูมีอะไรกินบ้างเหรอ
1: ส่วนเมียก็ค้อนควับเปิ่มนะคะทำตาเล็กตาใหญ่เบ้ปากบ่นว่าเฮ้อหมั่นไส้
0: เพราะจริงนั้นแม่เมียเนี่ยก็ไม่ชอบทำงานทำการอะไรเลยพอผัวไม่อยู่บ้าน
1: นางก็ลงไปเที่ยวนินทาคนโน้นคนนี้อยู่ที่บ้านคนอื่นค่ะแล้ววันนี้นางก็ไปเล่นไพ่แพ้เขาหมดเช่นเดียวกับที่ผัวไปชนไก่นะคะ
2: แม่ไอ้หนูมีอะไรกินมั่ง
0: แม่ผัวขึ้นเสียงแล้วค่ะ
1: เมียก็ประชดเขาให้นะคะอ้าวไปชนไก่มาก็กินแกงไก่สิยะ
2: อย่าหาเรื่องนะมาตักข้าวให้ข้ากินหน่อยเซ
1: ่ฮึตื่นเช้าก็เอาอกเอาใจปรนิบัติไก่ต้มน้ำประคบประงมไก่ยิ่งกว่าเมียก็ไปถามไก่สิว่ามีอะไรกินมาถามข้าทำไม
0: ฮึเมียก็บ่นกระปอดกระแปดฝ่ายผัวก็โมโหเดินโครมโครมเข้าไปในครัวเปิดดูหม้อข้าว
1: ไม่มีข้าวค่ะ
0: เปิดดูหม้อแกง
1: ก็ไม่มีแกง
0: ดูน้ำพริกกะปิอะไร
1: ก็ไม่มีค่ะ
0: จึงจับหม้อข้าวได้เวียงแล้วค่ะเวียงโครมก็ใส่เมีย
1: แต่นางเมียเนี่ยก็หลบได้อย่างบุดหวิดนะคะ
0: เก่งซะด้วย
1: หม้อข้าวจึงลอยเข้าไปในโอ่งน้ำค่ะน้ำพุ่งกระจายออกมาทีเดียวค่ะ
0: แล้วก็แหวค่ะเมียก็แหวด้วยความแค้นว่า
1: พังมันให้หมดทำลายมันให้หมดของไม่มีเจ้าของเนี่ย
0: จริงๆนะเสียงเนี่ยนะมันคงแรงกว่าเรา
1: พยายามซอฟที่สุดค
0: ่ะค่ะแล้วจากนั้นเธอก็คว้าสากตำน้ำพริกได้เป็นอาวุธป้องกันตัวล่ะค่ะยืนเท้าสะเอวจังก้าราวกับนางพญากระบี่ไร้เทียมทาน
1: โอ้โหส่วนฝ่ายผัวนะคะก็ยกขาถีบฝาผนังโครงในการขู่ขวัญค่ะคำรามหึ่มหึ่มช่วยจานได้ใช้เป็นอาวุธระยะไกลคว้างใส่เมียดังพลัก
0: โอ้แม่นซะด้วยนะ ค่ะแล้วก็วิ่งตามมาค่ะรัวหมัดซ้ายขวาเข้าใส่เมียใช้อะไรคะ
1: ใช้สากค่ะหัวซ้ายหัวขวาไปมาจนสากกระเด็นเลยค่ะ
0: โอ้โหตอนนี้เนี่ยลูกทั้งสองคนตกใจละค่ะร้องไห้โฮตะเบงเสียงดังลั่นบ้านเพื่อให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงรู้ว่า
1: เกิดสงครามภายในอีกแล้วค่ะ
0: แต่ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเบื่อระอาเสียแล้ว
1: เจ้าลูกชายทั้งสองคนก็วิ่งเข้าไปกอดขาผู้เป็นพ่อไว้แน่นทีเดียวนะคะ
0: ก็ทำให้แม่นะได้โอกาสพละละค่ะวิ่งหนีไปที่บ้านอื่น
1: พ่อจึงค่อยสงบอารมณ์ลงบ้างค่ะไปมวนบุหรี่ใบตองสูบปุ๋ยปุ๋ยอยู่โดยไม่พูดอะไรค่ะ
0: พอวิ่งหนีเห็นไหมทำให้อีกฝ่ายหนึ่งลดโทสะลงมันก็จะดีขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้จะเกิดกับผัวเมียคู่นี้เป็นประจำมีการทะเลาะตบตีกันก็เป็นของธรรมดามีให้เห็นแทบทุกวันทีเดียวฝ่ายบ้านเรือนนางเมียก็ปล่อยให้รกละค่ะไม่เคยกวาดให้สะอาดสะอ้านหลังคาเป็นยังไง
1: โอ้หลังคาโหวทีเดียวค่ะฝาเปิงหัวเองก็ไม่สนใจนะคะลูกชายทั้งสองก็ปล่อยอดๆอยากๆไปด้วยค่ะจึงมีรูปร่างสู้ผอมแล้วก็เรียนไม่จบด้วยนะคะ
0: ก็ฝ่ายเมียหนีไปหายไปสัปดาห์นึงละค่ะก็กลับมาอยู่บ้านตอนนี้ก็มีของติดไม้ติดมือกลับมาบ้านแล้วค่ะมีข้าวสารมีพริกมีเกลือมีปลาแห้งที่ไปหาได้มาด้วยตอนนี้ก็กลับมากินอยู่กันไปอย่างระหองระแหง
1: ผัวก็เฉยนะคะช่วยหาเงินมาซื้อข้าวสารบ้างตามมีตามเกิดค่ะพี่ผู
0: ้ก็อยู่กินกันมาด้วยอาการอย่างเนี้ยนานมาแล้วแล้วก็เขาบอกว่านับครั้งไม่ถ้วนที่มีการทะเลาะตบตีกันแล้วก็
1: คืนดีกัน
0: ก็ผ่านไปนะเขาบอกว่าต่อมาอีกเป็นเวลาเช้าตรู่ในฤดูหนาวผู้เป็นผัวนอนยังไม่ตื่นเพราะไปทำอะไรมาคะ
1: ไปดื่มงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนมาค่ะเมาหนักมาซะด้วยเมื่อคืนนี
0: ้แล้วเป็นยังไง
1: นอนหลับไหลจนสายเลยค่ะ
0: ฝ่ายเมียก็เข้าครัวก่อไฟหุงข้าวพอต้มน้ำเดือดลูกชายทั้งสองก็เอากระป๋องมาขอน้ำร้อนแล้วก็พูดว่าแม่ขอน้ำร้อน
1: แม่ก็ถามเสียงดุชะค่ะเอาไปทำไมฮึ
0: เอาไปประคบให้ไก่ของพ่อ
1: ลูกเองก็พูดเสียงค่อยๆนะคะเกรงใจแม่อยู่เชอะลูกมันพ่อมันลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อมันเมาลุกไม่ไหวลูกมันก็ทำหน้าที่แทนทั้งพ่อทั้งลูกเชียวนะชอบไก่ชนพ่อมันไม่ดีลูกมันก็ไม่ดีอย่างนี้แหละ
0: โธ่ฝ่ายเมียก็บ่นตีวัวกระทบคราด คือเป็นคนอารมณ์เสียง่ายเช่นนี้เสมอนะคะแต่ลูกชายทั้งสองก็ยังดื้อนะ
1: ค่ะ
0: ก็ดื้อรั้นตรงเข้ามาจะตักน้ำร้อนจากหม้อผู้เป็นแม่เห็นอย่างนั้นก็ใช้
1: ฝ่ามือตบหน้าเขาให้ค่ะ
0: โอ้โหลูกก็ร้องดังลั่นละค่ะ
1: เสียงลูกชายนะคะทำให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยพรวดพลาดลุกขึ้นถลันออกมาเลยค่ะแล้วก็ตะคอกว่าก
0: ูจะหลับจะนอนมันตีลูกประชดกูเมียก็แปรนใส่ละค่ะว่า
1: พ่อมันชั่วลูกมันก็ชั่วมันเข้าข้างกันสันดาน
0: แรงจริงๆผัวเลยตอบด้วยยังไงรู้ไหมเวียงขาผลักเขาที่สีข้างของเมียแต
1: ่พอดีค่ะเมียยกศอกขึ้นรับนะคะ
0: มาเก่งซะด้วย ผัวเตะถูกศอกเมียไปยังไงเจ็บหลังเท้า
1: ค่ะ
0: ทำหน้าอุ้มๆชอบกลเมียใช้
1: ตะหวักที่ถืออยู่นะคะอยู่ในมือนะคะฟาดโป๊กไปที่หัวนะคะจนตะหวักเนี่ยหักเป็นสองท่อนค่ะ
0: แรงนะแรง จากนั้นฝ่ายผัวก็ใช้กำปั้นต่อยซ้ายขวาอุตลุดท่านอย่านึกว่าราวภาคมวยนะคะว่า จนขี้เท่าฟุ้งราวกับเกิดพายุใต้ฝุ่นเล่นเอาเมีย
1: ต้องล้มลุกคลุกคลานเลยค่ะแต่ปากเนี่ยก็ด่าชอดๆเลยนะคะ
0: ซึ่งคำด่านะคะก็ล้วนหยาบๆคล้ายๆจนไม่สามารถจะเอามาบรรยายลงในที่นี้ได้ให้สรุปว่าท่านสรุปนะพ่อผัวเตะป้าบหนึ่ง
1: เมียก็ด่าทีหนึ่ง
0: ผัวเตะทีหนึ่ง
1: เมียก็ด่าอีกที
0: ถ้าผัวเตะสองทีซ้ำกัน
1: เมียก็ด่าสองทีซ้ำกันเช่นกัน
0: คือว่าไม่มีใครยอมเสียเปรียบใคร
1: ค่ะ
0: ฝ่ายลูกๆทั้งสอง
1: ก็พากันร้องไห้ไปหลบอยู่ที่หลังกระท่อมนะคะ
0: ก็คราวนี้ก็สองผัวเมียตบตีกันละค่ะเมียถอยหนีผัวก็รุกตามมาเรื่อยจนมาถึง
1: ฝั่งคลองค่ะเมียก็ไม่ยอมเลิกด่านะคะพี่ผู้ก็ถูกผัวซัดโครมเขาอย่างแรงเลยค่ะ
0: ก็ส่งแม่เมียลงตูมไปในลำคลองนะคะเมียโผล่หัวมาได้ก็ด่าในน้ำอีก ยืนด่ารัวชอดชอดชอดชอดชอดโอ้โหทำไมอย่ามกเยอะนะคะ ราวกับปืนกลอยู่ในน้ำ
1: ราวกับแสดงว่าข้าเนี่ยไม่กลัวแกเว้ย
0: ฝ่ายผัวก็ไปคว้าต้นกล้วยที่ตัดไว้ต้นขนาดเท่าปลีน่องได้
1: ใช้ฟาดตูมใส่เมียนะคะ
0: แต่เมียเก่งค่ะดำน้ำหลบ
1: แม่ผลเลยตีถูกแต่น้ำค่ะแตกกระจายดังซ่าเลยค่ะ
0: ตอนนี้มันก็ต้องมีจังหวะที่โผล่ขึ้นมาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอได้จังหวะนะคะเมียก็โผล่หัวขึ้นมาด่าอีก
1: ผัวก็กระหน่ำตีด้วยความแค้นนะคะก็เลยถูกเข้าอย่างจังหลายทีค่ะ
0: ทำให้นางเมียจมหายเงียบไปใต้น้ำละค่ะ
1: ผัวจึงวางกล้วยที่หักยู่ยี่นะคะแล้วก็ยืนดูด้วยความวิตกค่ะเกรงว่าเมียเนี่ยจะตายจริงๆ
0: เกรงจะเกิดคดีถึงโรงถึงศาลพอดีแล้วค่ะกำลังคิดวิตกเช่นนั้น
1: ก็มีมือของเมียค่ะโผล่ขึ้นมานะคะชู2นิ้วค่ะ
0: โอ้ผัวก็เข้าใจชู2นิ้วไม่ใช่ลิโพนะคะ เมียคงจะบอบช้ำหนักและกำลังจะตายจึงชู2นิ้วบอกฝากลูกชาย2คนด้วยความอาลัยเยี่ยงแม่ทั้งหลายที่มีความอาลัยต่อลูก
1: ผัวจึงโดดน้ำตูมลงไปจัดการอุ้มเมียขึ้นมาบนฝั่งค่ะ
0: เพราะคลองนั้นก็เป็นคลองที่ลึกพอควรนะคะเมียจะว่ายหนีไปฝั่งโน้นก็ว่ายไม่เป็น
1: ยืนด่าอยู่ริมคลองค่ะแล้วก็ถูกตีจนถอยร่นไปในส่วนลึกของคลองนะคะ
0: ก็ด่าไปเรื่อยถอยไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: ฝ่ายผัวนะคะเมื่ออุ้มเมียขึ้นมาได้ก็จัดการนวดเฟ้นปากก็พร่ำว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ไอ้หนูพี่เห็นใจเจ้าแล้วที่เจ้ารักลูกห่วงลูกอุตส่าห์ชู2นิ้วเพื่อบอกให้พี่เลี้ยงลูกทั้ง2ด้วยถ้าน้องตาย
1: ก็ยังไม่ทันขาดคำนะคะนางก็พงกศีรษะขึ้นค่ะแล้วก็พูดว่าที่ข้าชู2นิ้วไม่ใช่ข้าฝากลูก2คนหรอก
0: ฮึอ้าวงั้นเองชูทำไมวะ
1: นิ้วข้างหนึ่งข้าด่าพ่อมึงนิ้วอีกข้างหนึ่งด่าแม่มึง
0: เท่านั้นเองละค่ะฝ่ายผัวก็ผลักร่างของเมียออกลุกขึ้นยืนแล้วเตะโครม
1: เมียก็กลิ้งลงคลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: เรื่องนี้ก็สอนนะคะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเอาเปรียบกัน
1: ต่างมีทิฐิมานะใส่กันและกันนั้นนะคะ
0: ย่อมนำมาแต่ความ
1: ทุกข์ตลอดกาลค่ะ
0: จริงๆนะถ้าไม่ยอมกันเลยนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์กันอย่างเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนเลยว่า
1: ขิงขิงก็ราค่ะก็แรงนะคะ
0: พวกนี้เนี่ยแบบถ้าเข้าตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะปัญญาเสมอกันในทางที่ต่ำหมดเลยนะคะโอ้อนาคตนี่ชาติหน้านี่ได้มาเจอกันอีกแน่ๆเลยเอามาสู่ช่วงท้ายละค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ ค่ะวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะ

0: คาติงกะยิราอาวิเหทยังปะรัง
1: แปลว่าควรทำแต่ความเจริญอย่าเบียดเบียนเขาจากคุถกนิกายชาตกะสัตตกะนิปาตะเล่มที่27หน้าที่212ค่ะ
0: ค่ะถ้าท่านฟังไปแล้วนะคะมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆนะคะสามารถส่งมาได้ที
1: ่รายการนานานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัส11000ค่ะ
0: แล้วมาพบกับรายการนานานำมาฝากได้ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำ

0: ผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบี
ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087 845
7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1244

0: นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

มือขวาวางมือซ้ายผมไม่พ้นมือชนกันตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจสงบใจสักพักมีสติระลึกรู้กายใจของเราภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกทำความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกของเราตั้งสติตั้งสมาธิไว้ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองหลับตานึกเห็นจมูกหายใจเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไปหายใจเข้าแล้วพูดหายใจออกแล้วโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบหลับตาเห็นหน้าเห็นจมูกของเราหลับตาสว่างนึกถึงหน้านึกจมูกของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจจะสงบการที่เราได้มาทำบุญปฏิบัติธรรมเราก็จะพบความสุขด้วยการทำใจการที่เรามาทำบุญทุกอย่างก็คือทำใจให้ดีนั่นเองไม่ต้องการทำใจให้เสียเหมือนเราจะกินข้าวเราก็ต้องการอาหารดีอาหารที่รสอร่อยอาหารที่ประณีตเราต้องการกินน้ำก็ต้องกินน้ำบริสุทธิ์กินน้ำไม่มีเชื้อโรคกินน้ำไม่มีความสกปรกการทำใจของเราให้มีความสุขก็คือการต้องทำใจไม่มีความปรุงแต่งคิดนึกวุ่นวายใจเป็นห่วงกังวลก็พยายามตัดใจปล่อยวางความปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆในอารมณ์ของเราไม่มีในหัวใจเราได้เท่าไหร่เราก็จะพบบุญมากเท่านั้นบุญคือใจเย็นบุญคือใจดีบุญคือใจหนักแน่นบุญคือใจไม่โกรธบุญใจไม่โกรธบุญใจไม่โลภบุญใจไม่หลงบุญไม่เกลียดบุญไม่ชังบุญไม่อิจฉาริษยาใครบุญไม่เอาเปรียบใครบุญเป็นผู้เสียสละบุญเป็นผู้ให้บุญไม่พยาบาทอาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูไม่ชิงดีไม่ชิงเด่นไม่ว่าร้ายใครบุญมีแต่ให้สุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่พูดเป็นอัปมงคลไม่ทำอะไรที่เป็นทางเสื่อมเสียแก่ตนเองและผู้อื่นบุญจึงชื่อว่าหยุดยั้งชั่งใจการมาวัดเนี่ยเราจะเห็นบุญทันทีว่าคือเรามาสบายใจมาหยุดคิดมาหยุดนึกมาหยุดทำลายหัวใจตัวเองทำลายหัวใจตัวเองให้เศร้าหมองทำลายหัวใจตัวเองให้ขุ่นมัวทำลายหัวใจตัวเองให้หนักให้เราร้อนให้ปวดร้าวบุญไม่ทำลายหัวใจตัวเองบุญมีแต่ยกย่องจิตตัวเองให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลเรียกสวรรค์ในหัวใจนิพพานดับความผ่านในหัวใจดับความเป็นคนผ่านหาเรื่องใส่ร้ายคนอื่นหาเรื่องเถียงกับคนอื่นหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นหาเรื่องโกรธเกลียดกับคนอื่นนิพพานแปลว่าหยุดการเป็นคนผ่านหยุดความเป็นผู้ร้ายในหัวใจโจรผู้ร้ายที่มันไปปล้นฆ่าของมันผู้ร้ายในใจมาก่อน
มันคิดไม่พอใจพยาบาทอาฆาตความโลภโกรธหลงไม่เกิดขึ้นในหัวใจของโจรก่อนเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นน้อยหัวใจเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละแต่ในเมื่อเขาไม่คบกับบุญเมื่อเขาไม่คบกับบุญเขาคบกับโจรเขาก็เลยคิดแต่มองคนอื่นเป็นศัตรูคิดแต่จะทำลายคนอื่นแต่ผลที่สุดก็คือเขาทำลายตัวเขาเองเขาต้องถูกฆ่าเขาต้องติดคุกติดตารางเขาต้องเสียชื่อเสียงเสียวงตระกูลต้องน้ำตาตกไหลเพราะเขาทำใจไม่เป็นบุญฉะนั้นบุญเป็นผู้สร้างสมอารมณ์ให้เกิดความดีใจดีที่ตนเองทำดีหายใจก็พุทธหายใจออกก็โทมีแต่พุทโธอยู่เรื่อยบาปจะไม่เข้ามาแทรกซ้อนหัวใจหัวใจของชายคนนั้นหัวใจของหญิงคนนั้นจะไม่ต้องระทมขมขื่นเลยในชีวิตนี้เพราะบุญเป็นผู้ตกแต่งให้เพราะเราศรัทธาในกองบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่อบรมให้เราเกิดความสงบสุขฉะนั้นการมาวัดเราจึงมาเริ่มต้นชีวิตด้วยการสวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิให้ใจเราสงบไม่ต้องการทำลายทั้งเราและไม่ต้องการทำลายทั้งเขาขอให้ทุกคนเราจงอยู่เย็นเป็นสุขให้มีเมตตาต่อกันไม่คิดประทุษร้ายกันแกล้งชิงดีชิงเด่นให้เขาลำบากแต่หวังให้ตัวเองสบายไม่มีใครต้องการความรักความสงสารให้เปรียบเหมือนแม่สงสารบุตรจงแผ่เมตตาให้แม่สงสารบุตรเช่นเดียวกันอย่างนั้นแม่ย่อมแผ่เมตตาให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขมีความสวัสดีไม่ให้มีความลำบากไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิบัติเลยเพราะความเป็นผู้มีเมตตาแต่แม่เพียงแผ่เมตตาให้แค่ลูกไม่ได้แผ่ให้คนอื่นฉะนั้นการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีเมตตาดุจดังน้ำในมหาสมุทรหรือดุจดังน้ำฝนที่ว่าตกลงมาแล้วไม่เลือกทุกคนจะคนดีคนชั่วคนจนคนมีน้ำฝนตกมาแล้วเย็นทุกคนให้กับความชุ่มเย็นไม่เคยลำเอียงผลไม่เคยลำเอียงกับคนดีคนชั่วตกมาแล้วให้เย็นทุกคนฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่ให้ทุกคนร่มเย็นเป็นสุขสงบเราจะทำหรือไม่ทำเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นเรื่องของตัวเราฉะนั้นการเข้ามาหาธรรมะการเข้ามาวัดจึงเป็นการเสริมสร้างศรัทธาบารมีให้แก่เราได้เป็นคนที่มีความสุขมีความพ้นทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกันในอนาคตของเราการทำความดีจึงเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ให้ใจของเรานั้นมั่นคงเชื่อมั่นในการกระทำดีของตัวเองคนเราถ้ามีพระเป็นที่พึ่งแล้วบุคคลนั้นย่อมมั่นใจในการทำดีของตัวเองกล้าทำการดำเนินชีวิตแต่คนเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเรียกว่าขาดศีลขาดธรรมย่อมเดินไม่ตรงทางย่อมไม่มั่นใจในการดำรงชีวิตของตัวเองฉะนั้นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจึงเป็นที่พึ่งทางใจให้ทุกคนเราเกิดมานั้นเป็นที่พึ่งแล้วมีความสุขได้ฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในครั้งนี้ชีวิตในวันนี้เราควรหาธรรมะแสวงหาธรรมะคือความสงบใจคือความเย็นใจคือความสบายใจคนมีเงินมีทองแต่ร้อนใจคนมีเงินมีทองแต่พิการทางใจคนมีเงินมีทองแต่ใจบาปหยาบช้าเขาก็สู้กับคนที่พอมีพอกินมีธรรมะที่เย็นกายเย็นใจมีความสุขไม่ได้เพราะอะไร
เพราะเขาเชื่อเขาศรัทธาเขาเริ่มใสเขามีเหตุผลที่เขาจะเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเขาได้ปฏิบัติให้กับตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติให้ตัวเองนั้นเป็นหลักที่เราจะยืนยันตัวเองแล้วว่านี่แหละปัจจัตตังเราภาวนาเมื่อไรเราก็สงบเมื่อนั้นเราภาวนาเมื่อไรเราก็มีสุขเมื่อนั้นเราทำบุญเมื่อไรเราดีใจเมื่อนั้นเราทำบาปเมื่อไรเราเสียใจเมื่อนั้นเราชมเขาดีใจเราดีเราติเขาไม่ดีใจเราเสียเราพูดเขาดีใจเราดีเราด่าเขาไม่ดีใจเราเสียฉะนั้นขึ้นอยู่กับใจเราทั้งหมดให้เขาก็คือให้ตัวเองให้เขาคือให้เราให้เราคือให้เขาการทำความดีนี่คือให้แก่ตัวเองการชมคนอื่นดีคือชมตัวเองการติคนอื่นไม่ดีคือการติเตียนตัวเองการโกรธเกลียดคนอื่นให้จิตใจเล่าร้อนก็คือการโกรธเกลียดใจตัวเองให้เล่าร้อนฉะนั้นการแผ่เมตตาคนอื่นมีความสุขทุกทั่วหน้าก็คือย้อนกลับมาแผ่เมตตาให้ตัวเองมีความสุขทุกวันนั่นเองคนโกรธเขาทุกวันเกลียดเขาทุกวันอิจฉาพยาบาทเขาทุกวันตลอดวันตลอดคืนไม่ยอมมีธรรมะไม่ยอมเจริญเมตตาไม่ยอมให้อภัยเขาจะร้อนใจอยู่ตลอดวันเขาจะไม่พบความสุขเลยในชีวิตนี้เพราะน้ำใจเขาไหลเมตตาเขามีตะไคร้สมอยู่ในอกเขาตลอดวันตลอดคืนเขาจะพบความสุขได้อย่างไรเราเขาจะไม่พบความสุขเลยในเมื่อเขาทำใจให้สงบทำใจให้เย็นไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการหาความสุขเราต้องสร้างหัวใจเรานั้นให้มีบุญให้มีศีลให้มีทานให้มีภาวนาไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังใครนั่นในหัวใจเราจึงจะเป็นหัวใจที่มีความสุขเป็นบุญกุศลใจประเสริฐคนมีน้ำใจประเสริฐคนมีน้ำใจเลิศเป็นคนมีคุณธรรมสิ่งนี้เป็นของหาได้ยากจริงเลยสำหรับหัวใจคนคนจะไม่เคยอิจฉาใครเลยเนี่ยหาได้ยากคนจะไม่โกรธใครเลยนี่หายยากคนจะไม่พยาบาทใครเลยนี่หาได้ยากคนจะไม่เกลียดไม่ทำอะไรใครเลยให้เดือดร้อนให้เกิดทุกข์ได้เลยนั้นหาได้ยากแต่ถ้าบุคคลใดมีสติสัมปชัญญะพยายามปกครองใจตัวเองว่าสิ่งที่ไม่ดีนี่คือทุกข์เราจะไม่ให้เกิดมันบ่อยนักความโกรธเราจะไม่ให้เกิดมันบ่อยนักเพราะมันทำลายหัวใจเราความอิจฉาริษยาจะไม่เกิดในหัวใจเราบ่อยนักเพราะเรามองคนอื่นในแง่ไม่ดีใจเราเป็นทุกข์เศร้าหมองน่าละอายใจเราก็จะพยายามหยุดยั้งทำสติพุทโธภาวนาและการหยุดความโกรธความเกลียดความชังอิจฉาริษยาซึ่งเห็นเขาดีแล้วเราก็จะทำใจชอบใจว่าเออธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าในประเสริฐนะคนทำดีแล้วกลับได้ดีคนทำชั่วก็รับผลกรรมเราก็วางเฉยเสียไม่ใช่สมน้ำหน้าว่าให้มันพ้นหรือให้มันเป็นทุกข์ไปคนทำความดีก็ดีใจที่เขาได้ดีคนทำไม่ดีเราก็สงสารแผ่เมตตาให้เขาช่วยเขาไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจอย่างนี้หรอกจึงจะเป็นธรรมะใจบุคคลนี้ย่อมไม่ตกต่ำไม่ตกไปในที่ชั่วใจอริยะเจ้าใจอริยะเจ้าทำไมจึงไม่ตกนรกใจในอริยะเจ้าเลยนะแม้แต่ดื่มน้ำเมาก็ไม่เมาเขาบอกโสดาบันเนี่ยดื่มน้ำเมาก็ไม่เมาเพราะท่านไม่ยินดีในการดื่มน้ำเมาการเสพติดการให้โทษของพระโสดาบันนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะท่านมีสติสมบูรณ์การที่จะหลงไปผิดลูกเขาเมียเขาก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะโสดาบันมีสติสมบูรณ์ยินดีในครอบครัวตัวเองพระโสดาบันจะไปโกรธไปเกลียดไปชังใครก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมีเมตตาสงสารคนเขาเราเหมือนกันมันจตนีในการทำทานแม้แต่ยากจนก็เถือเนื้อตัวเองทำบุญได้
พราะเชื่อว่ากายไม่ใช่กายตัวเองและอาศัยรูปนี้มาเกิดฉะนั้นโสดาบันจึงไม่เสียดายไม่ตะดีในการให้ทานทั้งหมดฉะนั้นน้ำใจของโสดาบันจึงประเสริฐเกิดมาแล้วจึงไม่ตกนรกไม่ไปอบายจึงไม่โกรธใครไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครมีแต่เมตตาว่าให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถ้าใครได้ปฏิบัติแล้วเท่ากับพัฒนาโลกนี้ให้เจริญเท่ากับพัฒนาแก้ไขโลกนี้ไม่ให้มีคนเกลียดกันอิจฉาริษยากันฉ้อโกงกันลักขโมยชิงดีชิงเด่นฆ่ากันเบียดเบียนกันให้ร้ายป้ายสีกันธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่จึงจัดสรรจิตใจทุกคนให้อยู่ในระดับที่เป็นอริยะหรือมนุษย์สัทเทโวหรือเป็นมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์จะพัฒนาอยู่ขั้นนี้แล้วโลกนี้ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวใดถ้าพัฒนาจิตใจเข้าถึงศีลให้เข้าถึงฐานสมาธิแล้วครอบครัวนั้นไม่มีใครทะเลาะกันไม่เบื่อหน่ายในการเป็นอยู่ซึ่งอยู่ด้วยกันแต่ครอบครัวใดไม่มีศีลธรรมครอบครัวนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรสบายทุกคนก็ไม่มีเมตตาต่อกันฉะนั้นเราต้องเจริญธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นธัมโมให้มากขึ้นสังโฆให้มากขึ้นใจเราจะได้เป็นบุญใจเราจะได้เป็นกุศลบุญย่อมนำพาให้ทุกคนเราเป็นสุขบาปย่อมนำพาให้ทุกคนเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจงละบาปบำเพ็ญบุญเจริญกุศลภาวนาให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะได้พบความสุขในชีวิตปัจจุบันในชาตินี้ฉะนั้นการที่เรามาวัดนี้เราก็มาเพื่อสร้างบารมีเสริมคุณธรรมของเราให้ใจของเราเนี่ยพ้นทุกข์ดับทุกข์พ้นจากความร้อนอกร้อนใจให้เหลือแต่ความเย็นใจเป็นสุขใจความเศร้าโศกทั้งหลายความคับแค้นใจทั้งหลายให้อันตรธานหายไปเหลือแต่ความสุขสงบที่เราต้องการดังที่มนุษย์ปรารถนาที่สุดคือความสุขใจ

ังรู้เรื่องไหมโยมทำใจสงบหรือเปล่าฟังธรรมะต้องให้ใจสงบเนี่ยจะเป็นบุญฉลาดในการฟังเข้าวัดมาแล้วหงุดหงิดลำคาญอยากกลับบ้านนั่งปวดนั่งเมื่อยไม่ได้อะไรเลยธรรมะไม่เข้าหูเทวดาฟังทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเคยว่าเหมือนคนที่ไม่ได้รับรสอะไรเลยเหมือนคนกินอาหารเขาบอกเหมือนไอ้เข้ครับกินอะไรก็ไม่อร่อยลิ้นมันไม่มีคนที่ฟังธรรมะไม่สงบมาวัดแล้วไม่สงบก็เหมือนไอ้เข้กินอาหารแล้วไม่อร่อยมันไม่มีลิ้นคนฟังแล้วไม่มีความสุขไม่เกิดปัญญาครับผมเหมือนเป่าปีให้ควายงัวขวางมันไม่ไพเราะเลยมันไม่สนุกมันไม่อยากเต้นอยากลำเลยเพราะมันก็กินหญ้าของมันไปเพราะมันไม่สนุกไอ้คนเป่าปีบอกว่าเพราะทับตาย

แต่ควายมันฟังไม่สนุกเลยเพราะมันไม่รู้เรื่องคนที่ฟังธรรมะก็ฟังพระละเทศไปเทศไปคนฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยเหมือนเช่นเดียวกันไม่ได้รับความสุขเลยฉะนั้นฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยปลดเปลื้องหนี้สินเราได้ปลดเปลื้องใจของเราที่มันเป็นทุกข์ปลดเปลื้องใจของเราที่มันกังวลปลดเปลื้องใจของมันที่มันสงสัยมีความไม่สบายใจอะไรอะไรมันก็ค่อยๆปลดไปเหมือนกับเรามาอาบน้ำไม่มีผิดเอาความธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเหมือนกับมาอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันเราก็ฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆ

ย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันเราก็ฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆชำระกายบ่อยๆมันก็สะอาดไปเองมันก็เพิ่มขึ้นความรู้นี่มันไม่ได้สูญเสียอะไรไปฉะนั้นมีแต่กำไรชีวิตการเข้ามาหาธรรมะไม่มีขาดทุนไม่เหมือนกับไปลงทุนอย่างอื่นไปลงทุนอย่างอื่นยังมีขาดทุนมีกำไรมีดีใจเสียใจแต่มาลงทุนประพฤติปฏิบัติธรรมะมีแต่กำไรมีแต่สุขใจไม่มีความผิดหวังเราก็ต้องพยายามฝึกของเราถ้าเราอยากได้ชีวิตในเรามีความสุขอยากพบแต่สิ่งที่ดีเราต้องเจริญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจเราให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นจึงจะพบความสุขแต่ถ้าเราไปคบค้ากับสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็มีแต่ผลเสียคบคนเจ้าชู้คบคนเล่นการพนันคบคนเป็นนักเลงสุราคบคนพูดมากกว่าทำมากคบคนจ่ายมากกว่าได้มากกว่าทำมากคบคนเที่ยวกลางคืนคนชอบสนุกเมื่อเราครบสิ่งนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเกิดเป็นผลดีแก่เราเลยฉะนั้นเราต้องครบสัตตบุรุษคือครบคนดีไม่ครบคนพูดมากให้ร้ายผู้อื่นครบคนมีสัจธรรมไม่ดื่มน้ำเมาไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่หาเรื่องให้ร้ายแก่คนอื่นครบคนมีศีลธรรมที่รับความสุขสงบที่จะให้แก่ตัวเองเมื่อเราครบอย่างนั้นแล้วธรรมะก็ย่อมเจริญย่อมงอกงามแก่ตัวเราเราจะไม่พบความทุกข์เลยถึงจะมีความทุกข์ก็แก้ปัญหาตกท่านเรียกว่าครบคนซื่อน่ะดีกว่าครบคนคนคดคนโกงถ้าเราครบคนคดคนโกงโกงพ่อโกงแม่เขาได้เขาก็โกงเราได้โกหกพ่อแม่เขาได้เขาก็โกหกเราได้เขาด่าว่าตีพ่อแม่ได้ทำร้ายพ่อแม่ได้เขาก็ทำเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนมีคุณธรรมมีความกตัญญูเราก็จะได้ความสุขความเจริญมีเชื้อติดหรือมีเชื้อสายหรือมีความซึมกันไปฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเรามาคบคนดีมาคบคนมีศีลธรรมมาหาที่พึ่งทางใจไม่มีใครมาวัดไม่มีใครมาเปิดบ่อนการพนันในวัดมีแต่ทุกคนเราเนี่ยเห็นว่าอะไรไม่ดีเท่ากับการฝึกใจเพราะอะไรเพราะว่าอะไรมันก็ออกไปไม่ได้อะไรมันก็ออกไปไม่ได้บุญเท่านั้นที่เอาไปได้แค่แหวนเงินทองก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้จะได้ประกอบการทำดีไว้เท่านั้นเองสิ่งอื่นเอาออกไปไม่ได้ทั้งหมดโสดาบันยังเผื่อเนื้อให้พระถวายพระเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่กายเขาให้ความสุขกับคนอื่นแล้วความสุขก็ย่อมเกิดกับตัวเองฉะนั้นมาวัดเราก็มาเสียสละมาทำความดีให้แก่ตัวเองมาเพ่งโทษตัวเองมาเจริญคุณให้ตัวเองว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีก็ที่ไม่ดีก็แกะออกไปที่ไม่ดีก็แกะออกไปไอ้ที่ยังไม่พอที่ยังไม่ดีก็เอามาใส่ให้ตัวเองทานยังไม่พอใส่ทานให้ศีลยังไม่พอทำใจให้สงบสมาธิยังไม่เคยทำก็ฝึกให้เกิดขึ้นเอาดีมาใส่ใจเราเอาไม่ดีออกจากใจเราเรามาวัดเราออกไปไอ้ที่ยาวก็ตัดไอ้ที่ยาวก็บันไอ้ที่สั้นก็ต่อไอ้ที่ยาวก็บันเช่นกิเลสมันยาวโลภโกรธหลงมันยาวตัณหามันยาวก็ตัดให้มันสั้นไอ้ที่ยาวก็บันเนี่ยบันตัดถอนกิเลสออกไปตัดถอนกับตัณหาออกไปไอ้ที่สั้นก็ต่อบุญเราสั้นบุญเราน้อยก็ทำบุญให้มากขึ้นศีลเราไม่มีก็ต่อศีลเสียมีศีลข้อเดียวก็มาต่อแค่สองข้อมีสองข้อก็มาต่อแค่สามข้อ

มี3ข้อก็มาต่อถ้า4ข้อมี4ข้อก็มาต่อ5ข้อมี5ข้อก็มาต่อ6ข้อ7ข้อ8ข้อพอได้8ข้อก็สมบูรณ์หรือได้5ข้อก็สมบูรณ์เดี๋ยวยาวให้บานสั้นให้ต่อไว้อย่างนั้นถ้าเราได้ครบนี้เราก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติต่อศีลต่อธรรมเป็นอย่างนั้น

พวกเราได้มีโอกาสได้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในการเจริญกุศลคือสร้างมหากุศลให้แก่ตัวเองด้วยการอุทิศน้อมด้วยกายวาจาและใจเพื่อการอุทิศให้เป็นธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาการที่เราได้มาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเรียกว่าต่อชะตาชีวิตต่ออายุธรรมเรียกว่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือกำจัดทุกข์กำจัดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรียกว่ามาเจริญมงคลให้กับตัวเองเรียกว่าเสริมมงคลเจริญมงคลให้เกิดขึ้นแก่กายใจของเราคนทำความดีนี่แหละที่จะเป็นผลลัพธ์ให้ผลแก่ผู้ทำเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าบุญเนี่ยทำแล้วได้กับเราหรือไม่เราจะไปสวรรค์ได้หรือไม่เราจะพ้นนรกได้หรือไม่เราจะไปถึงนิพพานได้หรือไม่ก็สังเกตการทำใจของเราปัจจุบันว่าเรามาวัดนะเราไม่โกรธนี่เราได้แล้วการมาวัดเราไม่โลภเราไม่หลงเรามีสติภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเราไม่หลงไม่หลงก็ไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้สวรรค์ที่เห็นง่ายๆอยู่ก็คือว่ามาวัดแล้วสบายใจมาวัดแล้วเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความสบายใจกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสบายใจไม่ขัดข้องไม่หมองใจไม่ทุกข์ใจไม่ระทมขมจึกคืนไม่คับแคบใจไม่วุ่นวายไม่สับสนจะมองไปทางเดียวก็ทำดีเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองทำดีคือให้กายวาจาใจของเราสงบสงบเท่าไหร่ก็เยือกเย็นเท่านั้นความสงบไม่ต่างอะไรกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่คล้อยแสงหรือยามขึ้นแสงตอนเช้าหรือยามตกดินอากาศทุกอย่างก็จะเยือกเย็นสงบยามเช้าทุกคนก็สงบยามเย็นทุกคนก็สงบเพราะอะไรมันไม่เล่าร้อนเมื่อยามตื่นนอนทุกคนก็สงบยามจะนอนหลับทุกคนก็สงบยามกินอิ่มทุกคนก็สงบเมื่อสงบอย่างนั้นก็เรียกว่าเกิดความสุขเกิดพลังทางใจการมาวัดรวมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความสงบอย่างนั้นยังไม่เท่ากับเรามาสงบใจสงบใจนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินกว่าสงบแล้วก็เกิดความสบายใจเกิดความสุขเกิดการรู้การเห็นเกิดความเข้าใจในชีวิตในความรู้สึกของตัวเองว่าทำอย่างนี้ได้อะไรขึ้นมามานั่งหลับตาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกได้อะไรขึ้นมาได้ทุกข์หรือได้สุขได้สงบหรือได้วุ่นวายได้บุญหรือได้บาปได้สวรรค์หรือได้นรกก็จะมองเห็นและตอบได้ทันทีว่าเราได้อะไรเราเสียเงินค่ารถค่าเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยเราได้อะไรกลับไปต่างกันไหมถ้าเราอยู่บ้านเราทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้มีเรื่องกับคนโน้นมีเรื่องกับคนนี้บางคนเข้าไปกินเหล้าเมายากลับมาก็ทะเลาะกับลูกกับเมียบางคนก็เป็นนักเล่นการพนันกลับมาบ้านก็หงุดหงิดบางคนก็ทำงานเคร่งเครียดมากกลับมาบ้านก็หงุดหงิดไม่สบายใจมีแต่ระบายออกซ
ึ่งเป็นทางไม่ใช่ทางสงบกลับมาก็ระบายแต่สิ่งที่ผิดๆออกมาถ้าพูดกันแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีก็เหมือนควันเป็นพิษบ้านเราอยู่ใกล้โรงงานมีสารตะกั่วมีสารเคมีบ้านเราอยู่ใกล้ถนนในกรุงเทพมีสารตะกั่วมีสารเคมีบุคคลที่อยู่ใกล้นั้นนะถ้าไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีเครื่องป้องกันหรือไม่มีรู้จักป้องกันตั้งแต่เด็กยันคนโตร่างกายจะไม่ดีบางคนเป็นโรคง่ายเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคประสาททั้งเสียงทั้งแอร์ทั้งไอก็มีความเป็นผิดสูดเข้าไปทุกวันไหนเลยจะสูดลมเมื่ออากาศที่ไม่ดีเป็นพิษแต่แถมยังต้องสูดเช่นสูดบุหรี่สูดของเสพติดจริงคนสูดมามากให้ผลทันทีก็เรียกว่าอยู่กับควิดพิษควายควันซึ่งมีแต่เรื่องพิษภัยตลอดไม่มีความสุขความสมบูรณ์เลยในร่างกายบางคนต้องย้ายจากบ้านนั้นไปอยู่ที่อื่นพอพ้นจากพิษพันแล้วควันแล้วก็สบายขึ้นคนต้องเป็นโรคกันมากก็เพราะอยู่ในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เจริญแต่วัตถุแต่พิษควันมีมากแล้วจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่สงบทุกทางกายไหนเลยจะทุกทางใจซ้อนเข้าไปอีกแต่มาวัดได้อะไรมาวัดพิษควันอย่างนั้นมีไหมนั่งทำร่มไม้นั่งทำบรานทำไม่มีควันเป็นพิษเลยไม่มีใครทะเลาะกันเลยไม่มีใครด่าว่ากันเลยไม่มีคนเมาสักคนไม่มีคนสูบบุหรี่พ่นควันใส่เราสักคนทุกคนดีหมดทุกคนสงบหมดทุกคนเหมือนมีชีวิตชีวาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขแก่ทุกคนนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ความสุขเท่านั้นจะพูดกันแล้วก็เหมือนมาล้างปอดให้เกลี้ยงกลับไปบ้านก็ปอดก็ถูกควันพิษเข้าไปอีกสูบเข้าไปทั้งหายใจทั้งจมูกทั้งปากแล้วใจก็เป็นพิษแก่ตัวเองไม่มีความอบอุ่นมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความสับสนมีแต่คนซึ่งเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละจึงเป็นโทษทุกข์ที่ทำลายจิตใจของทุกคนที่อยู่ในสังคมซึ่งเจริญแต่วัตถุศีลธรรมไม่เจริญมันไม่สงบทั้งกายทั้งใจแล้วจะหาความสุขที่ไหนเรามาอยู่ที่วัดนี่เราสงบใจกายเราก็วิเวกไปด้วยใจเราก็เป็นสุขสงบแค่5นาที10นาทีนี่แหละคือสวรรค์ล่ะสวรรค์บนดินสวรรค์ในอกถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ตกนรกในใจโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ชังคนโน้นอิจฉาคนนี้ชิงดีชิงเด่นให้ลายใต้สีกันนั่นแหละนรกในใจทำบาปได้นรกอย่างนั้นตกทุกวันโกรธเมื่อไรเกลียดเมื่อไรอิจฉาริษยากันเมื่อไรตกนรกทางใจตกนรกอย่างนั้นใครเอาไหมถามสิใครเอาไหมตั้งแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีมาเป็นคนจนคนขอทานก็ไม่มีใครอยากตกนรกทางใจนั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ทุกข์ระทมขมขื่นดีเสียใจมีอยู่มากกว่าสบายใจตกนรกทางใจเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยทำลายตัวเองไปเสียมากมายคนกินยาตายฆ่าตัวตาย
ผูกคอตายโดดน้ำตายทำลายตัวเองด้วยวิธีใดทีนั่นคือคนตกนรกทางใจคนคนนั้นทนไม่ไหวทนทำใจไม่ได้ทนทรมานใจไม่ไหวเพราะเสียใจจนอยากต้องตายเพราะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะจิตไม่เคยว่างเลยคิดนึกแต่สิ่งที่ตัวเองทำไว้ซึ่งดีและไม่ดีที่ดีมันคิดไม่ได้ที่ไม่ดีคิดได้ทั้งที่ตัวเองก็ดีไม่ใช่ไม่ดีตัวเองก็มีกายวาจาใจซึ่งส่วนดีก็มีแม่รักเราพ่อรักเราพี่น้องรักเราเพียงแต่ไม่ถูกใจไม่สมใจหรือคนอื่นไม่รักเรานิดหน่อยหรือคนอื่นไม่พอใจก็เราหรือทำงานไม่สมหวังพอไม่สมหวังไปแล้วก็เลยทุกข์ใจคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทนไม่ได้โดดน้ำตายฆ่าตัวตายวิธีต่างๆนั่นก็เรียกว่าตกนรกในใจสามีโกรธภรรยาระงับความโกรธไม่ได้สามีก็ตกนรกทุกวันภรรยาโกรธสามีทำใจไม่ได้เถียงกันทะเลาะกันทุกวันก็ตกนรกทุกวันลูกทำใจต่อการบ่นว่าเคี่ยนตีพ่อแม่ไม่ได้การอบรมสั่งสอนไม่ได้ลูกก็ทุกตกนรกทุกวันพ่อแม่ทนต่อการกระทำของลูกที่ว่ายากสอนยากไม่ได้ก็ตกนรกทั้งวันแบบตกนรกในใจบางคนทนไม่ไหวทำลายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายนั่นแหละเราจะเห็นเรื่องนรกปัจจุบันคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือพวกตกนรกปัจจุบันคนที่ทำใจไม่ได้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องทุรนทุรายนั่นเนี่ยคือนรกในใจแหละถ้าทำได้ที่ยังทำลายนรกขุมนั้นไม่ออกไปทำลายนรกขุมนั้นไม่ออกทุกตลอดชีวิตตกนรกทุกวันตื่นขึ้นมาเมื่อไรตกมานั้นหลับไปยังขวัญร้ายอีกด้วยซ้ำไปนี่น่ะนรกบนพื้นดินใครตกมั่งก็รู้ทุกคนมีนรกทุกคนแต่ที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการไปสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในหัวใจอย่างไรพยายามกำจัดความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเจริญเมตตาจนไม่โกรธเจริญเมตตาจนใจเย็นใจดีพูดโทจนใจสบายนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในอกสวรรค์ในอกนรกในใจทุกคนได้ขึ้นสวรรค์คืออิ่มใจดีใจเบิกบานลื่นเลิกบันเทิงใจดังที่เราทำสมาธิเนี่ยเราเห็นใจเราคิดโน่นก็พุทโธคิดนี่ก็พุทโธคิดอะไรๆก็มารวมใจว่าพุทโธอย่างเดียวพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนดอกบัวบานมีความสว่างมีความว่างมีความสงบนี่เลยเรียกว่าสวรรค์ในอกคนที่ทุกข์ดับไม่ได้ในเรื่องนรกในใจความโกรธความวุ่นวายความอึดอัดขัดเคืองความไม่สงบนั่นเนี่ยคือตัวนรกแท้ๆที่เกิดขึ้นกับคนถ้าชาตินี้ตกตายไปก็ตกเช่นเดียวกันทุกในชาตินี้ยังแก้ไม่ได้ทุกในวันนี้ยังแก้ไม่ได้วันหน้าก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามแก้ทุกวันนี้ได้วันหน้าก็แก้ได้ชาตินี้แก้ได้ชาติหน้าก็แก้ได้ดังนั้นถือว่านรกชาติหน้านะไม่น่ากลัวเท่ากับนรกชาตินี้สวรรค์ชาติหน้าไม่น่าอยู่เท่ากับสวรรค์ชาตินี้คนใจดีเนี่ยมี

สุขถ้ารอดคืนรอดวันเนี่ยได้รับผลชาตินี้มีความสุขเป็นไม่มีทุกข์มีแต่ความดีใจกินอิ่มนอนหลับสนุกสบายลื่นเริงบันเทิงใจไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับชีวิตในปัจจุบันคนอื่นก็ทุกข์ระทมค่มคืนหน้าดำก็หลับไม่แต่เราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราทำใจตามพุทธะเราทำใจให้เป็นธรรมะเราจึงเกิดความสว่างใจสงบใจสบายใจนรกในสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในอกถ้าเราทำใจไม่ได้จึงว่าเดินไปที่ไหนก็ตกนรกที่นั่นเดินไปทุกก้าวก็ตกนรกก้าวเพราะความเสียใจมันไม่ดับเพราะความขัดเคืองความพยาบาทมันไม่ดับความวุ่นวายใจมันไม่ดับนั่นเองร้อนรนทุรนทุรายไม่มีอะไรจะร้อนเท่ากับใจตัวเองไฟไหม้บ้านไม้เรือนยังเย็นได้ไม่แล้วก็เย็นแต่ไฟไหม้หัวใจเราร้อนไม่มีอะไรจะเย็นเลยต้องหาธรรมะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระธรรมพระสงฆ์ที่จะดับหัวใจเราให้เยือกเย็นได้แต่เราต้องลงมือมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์มาภาวนามาหัดพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจให้มากขึ้นตัดกังวลต่างๆให้มันหมดไปนึกว่าเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวใครก็ตายกับเราไม่ได้ใครก็ทุกข์กับเราไม่ได้ใครก็แก่กับเราไม่ได้เจ็บกับเราไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราเท่านั้นที่จะช่วยดับทุกข์ที่ใจเราสวรรค์ก็ไม่มีใครผลักดันให้เราไปก็ไม่มีใครจูงให้เราไปนรกก็ไม่มีใครผลักดันให้เราตกตัวเราเองต่างหากที่คิดไปแล้วก็ได้ทุกข์จึงเรียกว่านรกในใจเพราะเราไปทำไปทำด้วยกายก็ดีทำด้วยวาจาก็ดีทำด้วยใจคิดก็ดีสวรรค์เราก็ทำด้วยตัวเองทำด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเราก็มาดีใจตัวเองว่าทำดีเช่นการฝึกตนให้เป็นสมาธิเมื่อเราได้สวรรค์อย่างนี้เราก็ภูมิใจว่าอะไรเราจะสุขเท่ากับใจสงบอะไรจะสุขเราเท่ากับที่เรามาพบพระธรรมพระธรรมคำทั้งสอนนี่เลิศประเสริฐแล้วในชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเปรียบปรานเท่าเราก็มองเห็นแล้วว่ามาวัดมาทำไมแล้วได้อะไรกลับไปทำดีได้แก่ตัวเองแท้ๆเลยให้ผลในปัจจุบันตามไปเมื่อเงาตามตัวคอยตามส่งผลให้เราสุขใจเสมอไปแต่ถ้าทุกข์ใจเนี่ยเหมือนกับส่งผลให้เราทุกข์ไปตลอดเพราะเราทำไม่ดีไม่ต่างอะไรกับคนเดินในที่มืดคนเดียวเนี่ยคนเดินในที่มืดคนเดียวจะย่อมเกิดความกลัวไปที่ไหนก็กลัวเพราะมันเดินมืดในคนเดียวแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเกิดสว่างขึ้นมาอย่างกับกลางวันเนี่ยมีแสงสว่างพุ่งออกมาเนี่ยความสว่างเข้ามาถึงตัวเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเราหมดเราก็หายกลัวถ้าสิ่งสว่างนั้นดับไปอีกก็เกิดความกลัวก็มาจับจิตอีกแล้วเพราะมันมืดมองไม่เห็นสิ่งแวดล้อมข้างๆตัวเราเลยแม้แต่ตัวเองก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดทางเดินก็ไม่เห็นจะเลี้ยวไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็มองไม่เห็นทางมืดไปหมดเกิดความสะพรึงกลัวมากขึ้นมาทันทีแต่พอเกิดมีความสว่างสวยรอบตัวเรามามองเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเกิดความหายกลัวขึ้นมาทันทีใจคนเรามีบุญมีสติปัญญาก็เหมือนกับคนเดินในที่สว่างคนเรามีบาปก็เหมือนคนที่มีทุกข์มีบาปก็เหมือนคนเดินในที่มืดเกิดความกลัวความทุกข์ขึ้นมาทันทีคนคนเดียวกันเนี่ยทำได้ทั้งมืดและสว่างแต่ถ้าเราเจอพระธรรมคำทรงสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเราเดินในที่สว่างคนที่ทำใจไม่ได้คนที่ไม่มีพระธรรมคำทรงสอนพุทธเจ้าพกไว้แต่ความ

ุกข์ใจพกไว้แต่ความเล่าร้อนใจพกไว้แต่ความเห็นผิดผิดทั้งทำบาปเนี่ยเหมือนคนเดินในที่มืดที่มืดเกิดความสะพรึงกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นใจในการเดินกลัวจะตกหลุมกลัวจะสะดุดโน่นสะดุดนี่กลัวจะชนโน่นชนนี่กลัวทั้งที่มองไม่เห็นตัวกลัวทั้งวิญญาณกลัวทั้งวัตถุเกิดความหวาดกลัวสะดุ้งไม่กล้าเดินและไม่กล้าไปทางไหนความมั่นใจตัวเองยังไม่มีเพราะมันมืดแต่ถ้าเราสว่างพึบขึ้นมาคนคนนั้นจะกล้าเดินทันทีว่านี่คือทางนั่นคือไม่ใช่ทางนั่นคือหลักตอที่กว้างหน้าก็เลือกเดินได้มั่นใจในการเดินการมาประพฤติปฏิบัติธรรมการรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเนี่ยคนมีความสว่างในดวงใจมั่นใจที่จะเดินไปสู่จุดหมายคือสวรรค์และนิพพานคนที่ไม่มั่นใจก็คือคนที่ขาดศีลขาดธรรมขาดความสว่างคือขาดสติปัญญาเดินไปไม่ถึงหรอกตกคูตกบ่อชนโน่นชนนี่ไปไม่รอดเจ็บตัวเพราะมันมืดเกินไปเมื่อเกินไปแล้วไม่มีทางที่จะเดินต่อไปและทางไกลอย่างนี้เดินไปไม่ได้แน่นอนเพราะความมืดมาสกัดกั้นเราคนเราพอหลงแล้วก็เหมือนความมืดมองไม่เห็นทางเลยถ้าหลงอะไรแล้วก็หลงตัวเรานี่เนี่ยเป็นตัวแรกแล้วเราก็หลงสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแรกหลงลูกหลานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติหลงทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราเราก็หาธรรมะคือความสงบใจไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หลงเราตัดใจได้ด้วยการระงับใจได้ปฏิบัติใจได้เราก็แยกตัวออกไปถือว่าสิ่งแวดล้อมนี้เป็นทุกข์ผัวพันใจมากเกินไปต้องสลัดออกไปให้ได้จึงจะสู่ความอิสระของตัวเองจึงจะเกิดความไม่มีอะไรเป็นทุกข์เนี่ยธรรมะคำต้องสอนพระเจ้าจึงสอนใจให้พวกเรารู้จักหาทางดับทุกข์มาวัดต้องมาดับใจสงบใจได้เป็นสุขที่สุดไม่มีอะไรจะแก้ทุกข์ได้กับธรรมะธรรมะเป็นยาวิเศษธรรมะโอสถเป็นรสวิเศษเป็นยาที่สามารถจะรักษาแผลหัวใจให้ทุกคนหายได้โดยอัศจรรย์บาปทำให้ทุกคนเป็นทุกข์ทำให้ทุกคนมีโรคทำให้ทุกคนต้องผิดหวังทำให้ทุกคนต้องร้องไห้ทำให้ทุกคนต้องระทมขมขื่นเพราะมันมีบาปในหัวใจเช่นเราทำไว้แต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีด้วยกายกระทำก็ดีด้วยใจกระทำก็ดีด้วยวาจากระทำก็ดีแต่ถ้าเราจะสลัดกรรมอันนี้มาหลุดไปก็ต้องเริ่มกระทำดีเช่นเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มันในศีลทานภาวนานั่นเนี่ยเราจะสลัดกรรมอันนี้พ้นทุกข์ไปได้พอเราเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆแล้วใจเราก็เย็นเช่นมาวัดนี่เราโกรธเป็นไหมอยู่บ้านโกรธเป็นโกรธง่ายโกรธบ่อยมาวัดโกรธเป็นไหมโกรธไม่เป็นเพราะไม่รู้จะโกรธใครใครๆก็เป็นคนดีทั้งนั้นเราจะโกรธเขาทำไมเนี่ยเมื่อเขาทำดียิ่งทำดีเท่าไรเรายิ่งชอบใจเท่านั้นเพราะเขาทำดีเป็นคนดีเราไม่โกรธคนดีไอ้ที่เราโกรธนั่นโกรธเพราะอะไรเราโกรธคนไม่ดีแต่ไอ้ที่โกรธนั่นเพราะใจเราก็ไม่ดีด้วยจึงปล่อยให้ไปโกรธคนไม่ดีมันก็เลยเขาไม่ดีเราก็เลยปล่อยไม่ดีไปด้วยมาวัดเป็นไงไม่โกรธก็เพราะเขาทำดีไอ้ใจเราก็เลยดีไปด้วยก็เลยไม่โกรธที่ไม่โกรธเพราะใจเราดีที่ใจเราดีเพราะเราเห็นคนดีก็เลยปล่อยใจดีไปด้วยเพราะเขามีศีลมีธรรมนี่แหละเราอยู่กับใครก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาวัดจึงได้ข้อธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจสะกิดใจให้เราได้ปลงได้ละได้ปล่อยได้วางให้ชั่งใจตัวเองว่าได้มาทำอะไรไว้บ้าง
แล้วก็นำธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอยู่กับการงานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบใจเราเห็นแล้วขวางตาได้ยินแล้วขวางหูรู้แล้วขวางใจมันขวางไปหมดเห็นก็ขวางตาอีกไม่ชอบใจอีกเห็นขวางตาได้ยินขวางหูรู้ขวางใจทำไงขวางไปหมดแล้วอึดอัดขัดเคืองมันขวางหูก็ขัดเคืองขวางตาก็ขัดเคืองขวางใจก็คุ้นแค้นเกลียดชังทำยังไงจะทำให้มันหายขวางเหมือนกับไม้ที่เรามันเดินเข้าไปข้างหน้ามันขวางทางเราทำไงจะไม่ให้เดินสะดวกเราก็ต้องจับมันหลีกหรือไม่เราก็หลีกมันไปใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยอยู่บ้านมันขวางทุกอย่างเราก็ต้องเจริญเมตตามีสติเจริญเมตตาว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเราก็ปล่อยมันไปมันเกิดขึ้นมาทุกวันเสียงนี้ก็มีได้ยินทุกวันรูปนี้ก็เห็นทุกวันใจนี้ก็คิดทุกวันมันไม่ใช่เป็นวันนี้และเป็นครั้งเดียวเท่านี้มันเป็นของมันมานานแล้วรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้ใจอย่างนี้มันเป็นของมันมานานแล้วเราก็ต้องปล่อยวางมันช่างมันเถอะอย่าไปยึดอย่าไปถือมันเกิดขึ้นมาเลยเมื่อเราไม่ยึดถือแล้วมันก็ไม่ขวางหูไม่ขวางตาไม่ขวางใจแล้วก็เกิดความปล่อยวางสว่างใจสงบใจเป็นอยู่กับครอบครัวได้ทุกคนเหมือนกับเราที่เรามาอยู่กับวัดเนี่ยเราไม่ขวางหูไม่ขวางตาไม่ขวางใจมันไม่สะดุดอะไรพอกลับไปบ้านมันสะดุดทุกอย่างไอ้ที่ไม่ชอบมันเกิดขึ้นหมดไอ้ที่ชอบมันมีน้อยกว่ามันที่สุดมันก็ทุกข์มากขึ้นเหมือนกับสามีภรรยาเมื่อตอนชอบกันใหม่ๆมีแต่พูดดีให้กันสามีก็พูดดีภรรยาก็พูดดีพูดแต่ดีมันไม่ขวางหูเลยมันไม่ขวางหูขวางตาลูกก็ชอบใจเห็นลูกก็ชอบใจได้ยินเสียงก็ชอบใจคิดถึงก็ชอบใจโอ้มันชอบไปหมดทั้งหูทั้งตาทั้งกายทั้งใจมันอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันยังไม่สมใจแต่พอไปอยู่นานๆแล้วมันขวางหูหมดเมื่อก่อนก็เคยพูดดีอย่างนี้พูดอะไรก็ไม่ถูกหูคำหยาบไม่เคยพูดก็พูดคำเสียดแทงไม่เคยพูดก็พูดเป็นใครใจพูดถักถางอะไรๆต่ออะไรซึ่งในเรื่องหน้าพูดก็พูดเกณฑ์ใจเราเนี่ยรับไม่ไหวหูเราก็ขวางตาเราก็ขวางใจเราก็ขวางเพราะที่สุดไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรดีแล้วมันเก่าขึ้นมันจำเจขึ้นมาสะสมมากขึ้นก็เลยขัดเคืองใจได้ยินเมื่อไรก็โกรธเมื่อนั้นเห็นเมื่อไรก็ไม่สบายใจเมื่อนั้นคิดถึงเมื่อไรก็ไม่สบายใจมันนั่นเนี่ยทุกข์ละที่อยู่บ้านจึงทุกข์อย่างนี้เพราะมันสะสมซึ่งความคิดนึกอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยปล่อยวางนี่แหละทุกข์ของชาวโลกใหม่ๆมันดีใช่ไหมใหม่ๆเพราะมันไม่ได้คิดอะไรมันคิดในแง่ดีแต่พอมาเดี๋ยวนี้มันคิดแต่แง่ไม่ดีมันอยากจะไปให้พ้นมันอยากจะสลัดหนีแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะกรรมมันยังอยู่มันยังกรรมอยู่ยังแบไม่ได้ก็ต้องรับกรรมต่อไปทนต่อไปจะทำยังไงเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องหาธรรมะต้องเจริญศีลธรรมภาวนาเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วเราจะได้ปรงละปล่อยวางให้มันเป็นสุขสงบไอ้การที่เกิดความไม่พอใจเนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปเหลือแต่ความเยือกเย็นสว่างใจของเราขึ้นมาเราต้องหันหน้าเข้าหาพระธรรมคือการมาปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็จะพบแต่ความสุขสบายทั้งอยู่บ้านและอยู่วัดนารธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น
ข้าใจบอกนายโยมทำฟังธรรมะแล้วง่วงนอนแล้วฝนง่วงนอนแล้วโรคประสาทไม่มีแล้วกลับไปบ้านมันง่วงไม่ได้ไม่หลับคิดเรื่องเดียวไม่หลับโยมคิดเรื่องเดียวไม่หลับแต่ถ้าคิดธรรมะเรื่องเดียวเดี๋ยวหลับถ้าคิดเรื่องไม่สบายใจคิดเรื่องเดียวไม่หลับเพราะมันไม่สบายใจแต่ถ้าคิดธรรมะเดี๋ยวเดียวหลับพุทโธพุทโธเดี๋ยวหลับมึงทำกูมึงว่ากูมึงไม่ทำไม่ถูกใจกูมึงพักเดียวเครียดนอนไม่หลับหรอกเพราะคิดแต่เรื่องไม่ดีคือคิดอย่างเดียวแล้วนอนไม่หลับ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

คนเรายามที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจงทำจิตให้รู้จักทานที่ตนได้ให้รู้จักสมาทานศีล5และรู้จักภาวนากำกับใจให้สงบไม่ต้องคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตกรรมนั้นจะช่วยชี้แนวทาง

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

3. มหาวัชโคตสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อวัชโคตสูตรใหญ่เรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลปริภาชกชื่อวัชโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์เคยสนทนากับท่านพระโคดมเป็นเวลานานมาแล้วขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ข้าพระองค์โดยย่อเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อก็ได้เราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ท่านโดยพิสดารก็ได้แต่เราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าววัชโคตปริภาชกทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าวัชชะโลภะเป็นอกุศลอโลภะเป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลอโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศลอโมหะเป็นกุศลรวมความว่าธรรมที่เป็นอกุศลมีสามประการธรรมที่เป็นกุศลมีสามประการปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เป็นอกุศลปาณาติปาตาเวรมณีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นกุศลอทินนาทานการลักทรัพย์เป็นอกุศลอทินนาทานาเวรมณีการงดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นกุศลกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามเป็นอกุศลกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นกุศลมุสาวาทการพูดเท็จเป็นอกุศลมุสาวาทาเวรมณีการงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นกุศลปิสุณาวาจาการพูดส่อเสียดเป็นอกุศลปิสุนายะวาจายะเวรมณีการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นกุศลพรุสวาจาการพูดคำหยาบเป็นอกุศลพรุสายะวาจายะเวรมณีการงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นกุศลสัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลสัมผัสปลาปาเวรมณีการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นกุศลอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นอกุศลอนัภิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นกุศลพยาบาทความคิดร้ายเป็นอกุศลอพยาบาทความไม่คิดร้ายเป็นกุศลมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นกุศลรวมความว่าธรรมที่เป็นอกุศลมีสิบประการธรรมที่เป็นกุศลมีสิบประการวัชชะเพราะภิกษุละตัณหาได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้จึงเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ

พุทธบริษัทผู้ทำให้แจ้งวิมุตติวัชโคตปริภาโชคทูลถามว่ายกเว้นท่านพระโคดมภิกษุแม่รูปหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดมผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมิใช่มีเพียง100 รูป200 รูป300 รูป400 รูป500 รูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุภิกษุณีแม่รูปหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หรือภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมิใช่มีเพียง100 รูป200 รูป300 รูป400 รูป500 รูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5 ประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมีอยู่หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5 ประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมิใช่มีเพียง100 คน200 คน300 คน400 คน500 คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีอุบาสกแม้คนหนึ่งผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามีอยู่หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามิใช่มีเพียง100 คน200 คน300 คน400 คน500 คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารียกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5 ประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมีอยู่หรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5 ประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมิใช่มีเพียง100 คน200 คน300 คน400 คน500 คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารียกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์
นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามยกเว้นพวกอุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาของตนมีอยู่หรือวัชชะอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามิใช่มีเพียง100คน200คน300คน400คน500คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียว

การบำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์วัชโคตปริภาชกทูลถามต่อไปว่าข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าท่านพระโคดมเท่านั้นได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์แต่พวกภิกษุจักไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุก็บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกภิกษุณีไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้งพวกภิกษุณีก็บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และทั้งพวกภิกษุณีก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่ผู้อุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ผู้อุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และผู้อุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และผู้อุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่ผู้อุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์ผู้อุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ผู้อุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และผู้อุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ผู้อุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ผู้อุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และผู้อุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่ผู้อุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์
พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกอุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารินีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่น

วัจโคตปริภาชกขอบรรพชาข้าแต่ท่านพระโคดมแม่น้ำคงคามีแต่จะไหลหลั่งล้นไปสู่มหาสมุทรรวมกันอยู่ในมหาสมุทรแม้ฉันใดบริษัทของท่านพระโคดมซึ่งมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ฉันนั้นเหมือนกันมีแต่มุ่งไปก้าวไปและดำเนินไปสู่นิพพานบรรลุนิพพานอยู่ข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะผู้เคยเป็นอัญญเดรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4 เดือนหลังจาก4 เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้อันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้เคยเป็นอัญญเดรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4 เดือนหลังจาก4 เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4 ปีหลังจาก4 ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายพอใจก็จงให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุเถิดวัชโคตปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว

สมถวิปัสสนาท่านพระวัชโคตอุปสมบทแล้วไม่นานคืออุปสมบทได้กึ่งเดือนก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลสามเบื้องต่ำมีประมาณเท่าใดซึ่งบุคคลจะพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะและด้วยวิชาของพระเสขะผลนั้นทั้งหมดข้าพระองค์บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะถ้าเช่นนั้น

ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญธรรมสองประการคือ 1. สมถะ 2. วิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดธรรมสองประการคือ 1. สมถะ 2. วิปัสสนานี้ซึ่งเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจักเป็นไปเพื่อรู้แจ้งธรรมธาตุหลายประการ

อภิญญาหกวัชชะเธออาจจะหวังว่าเราควรบรรลุอิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฟ้ากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่อมีเหตุอยู่เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้สามารถในอิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างนั้นได้แน่เธออาจจะหวังว่าเราควรได้ยินเสียงสองชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เมื่อมีเหตุอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้สามารถในทิพย์โสตธาตุได้แน่เธออาจจะหวังว่าเราพึงกำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากตะจิตถึงความเป็นใหญ่ก็รู้ว่าจิตเป็นมหากตะหรือจิตไม่เป็นมหากตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหากตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเมื่อมีเหตุอยู่เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้สามารถในเจโตปริยญาณนั้นได้แน่เธออาจจะหวังว่าเราควรระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้าง100,000ชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อมีเหตุอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้สามารถในปุเพนิวาสานุสติญาณนั้นได้แน่เธออาจจะหวังว่าเราควรเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าว

ร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อมีเหตุอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้สามารถในจุตูปปาตญาณนั้นได้แน่วัชชะเธออาจจะหวังว่าเราควรทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้สามารถในอาสวัคคยญาณนั้นได้แน่ครั้งนั้นท่านพระวัจโคตชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระวัจโคตได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวัจโคตได้เห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นจนถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านกำลังจะไปไหนกันภิกษุเหล่านั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุพวกเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวัจโคตกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและจงกราบทูลอย่างนี้ตามคำของกระผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อวัจโคตขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและขอกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติพระสุคตแล้วภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระวัจโคตขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและขอให้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติพระสุคตแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้จิตของภิกษุชื่อวัจโคตด้วยจิตของเราก่อนแล้วว่าภิกษุชื่อวัจโคตเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้เทวดาทั้งหลายก็บอกเนื้อความนี้แก่เราแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อวัจโคตเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาวจโคตสูตรที่สามจบ

4. ทีฆนขะสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อทีฆนขะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุกระขาตาที่ภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลปริภาชกชื่อทีฆนขะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความจริงข้าพระองค์มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัคคิเวสนะแม้ทิฏฐิของท่านที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นก็ไม่น่าเป็นที่พอใจแก่ท่านด้วยท่านพระโคดมข้าพระองค์ก็ยังพอใจทิฏฐินั้นว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นอคิเวสนะคนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นละทิฏฐินั้นไม่ได้และยังยึดถือทิฏฐิอื่นอยู่คนเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าคนที่ละได้คนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นละทิฏฐินั้นได้และไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นคนเหล่านั้นมีจำนวนน้อยกว่าคนที่ละไม่

ฐิเป็นเหตุให้เกิดวิวาทมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรามีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรามีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรานั้นอยู่ใกล้ความกำหนัดใกล้กิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ใกล้กิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้กิเลสเป็นเหตุเกาะติดใกล้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอคิเวสนะบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นอยู่ใกล้ความไม่กำหนัดใกล้ธรรมเป็นเครื่องเปลื้องสัตว์ใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกาะติดใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุยึดมั่นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วทีฆนขะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมยกย่องทิฏฐิของข้าพระองค์หรือท่านพระโคดมยกย่องทิฏฐิของข้าพระองค์หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าเป็นที่พอใจอยู่ใกล้ความกำหนัดใกล้กิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ใกล้กิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้กิเลสเป็นเหตุเกาะติดใกล้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นส่วนที่เห็นว่าไม่เป็นที่พอใจอยู่ใกล้ความไม่กำหนัดใกล้ธรรมเป็นเครื่องเปลื้องสัตว์ใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกาะติดใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุยึดมั่นบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรานั้นวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรา 2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราเมื่อเราถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกันเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกันเมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันวินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดกันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวสนะบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรา 2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราเมื่อเราถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกันเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกันเมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกัน
วินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดกันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวสนะบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรา 2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราเมื่อเราถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกันเมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกันเมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันวินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดกันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวสนะรูปกายนี้เกิดจากมหาภูตรูปสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกลุ่มมากมีความไม่เที่ยงมีการไล่ทาบีบนวดแตกสลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุจผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุจผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายและความยอมตามกายได้

เวทนาสามเวทนาสามประการนี้คือ1สุขเวทนา2ทุกขเวทนา3อทุกขมสุขเวทนาเมื่อใดบุคคลได้เสวยสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นสุขเวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกนิยมพูดกันก็ไม่ยึดมั่นกล่าวไปตามโวหารนั้นสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรยืนถวายงานพัดณเบื้องพระปริสดางพระผู้มีพระภาคได้คิดว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการละธรรมเหล่านั้นแก่เราทั้งหลายพระสุคตทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการสลัดทิ้งธรรมเหล่านั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานธรรมจักขุอันปราศจากธุลีและปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนขะปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา

ทีฆนขะปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสกลำดับนั้นทีฆนขะปริพาชกเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิต ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิต ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลทีฆนขะสูตรที่4จบ

มาคันธียะสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อมาคันธียะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนเครื่องปูล่าซึ่งทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตรนิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธรรมะแคว้นกุรุ

ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังนิคมชื่อกัมมาสธรรมะทรงเที่ยวบิณฑบาตในกัมมาสธรรมะนิคมแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักผ่อนกลางวันได้ประทับนั่งพักผ่อนกลางวันณโคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นปริพาชกชื่อมาคันธยะเดินเที่ยวเล่นอยู่เข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตได้เห็นเครื่องปูลาดทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตจึงถามว่าสหายเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าซึ่งปูลาดไว้ในโรงบูชาไฟของท่านภารทวาชะนี้เป็นของใครดูเหมือนจะเป็นที่นอนของสมณะกระมังภารทวาชโคตพราหมณ์ตอบว่าใช่ท่านมาคันธยะพระสมณะโคดมผู้เป็นสักยะบุตรออกผนวดจากสักยะตระกูลท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคที่นอนนี้ปูลาดไว้สำหรับท่านพระโคดมนั้นท่านภารทวาชะพวกเราผู้ที่ได้เห็นที่นอนของท่านพระโคดมผู้ทำลายความเจริญนั้นนับว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลท่านมาคันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ท่านมาคันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ความจริงกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีคหบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดีมีจำนวนมากพากันเลื่อมใสท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านพระสมณะโคดมทรงแนะนำแต่ธรรมที่ทำให้คนฉลาดรอบรู้และเป็นอริยะท่านภารทวาชะถ้าเราเผชิญหน้ากับท่านพระโคดมนั้นเราก็กล้าพูดต่อหน้าท่านพระโคดมว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำพูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของเราท่านมาคันธยะถ้าการกล่าวคำนั้นไม่เป็นการหนักใจแก่ท่านมาคันธยะแล้วก็ข้าพเจ้าจะกราบทูลพระสมณะโคดมพระองค์นั้นให้ทรงทราบท่านภารทวาชะอย่ากังวลเลยเราได้พูดไว้แล้วเชิญท่านพูดกับพระสมณะโคดมนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำสนทนานี้ของพราหมณ์ภารทวาชโคตกับมาคันธยะปริภาชกด้วยทิพโสตอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตประทับนั่งบนเครื่องปูลาดซึ่งทำด้วยหญ้าที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นพราหมณ์ภารทวาชโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงคันแล้วจึงนั่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับพราหมณ์ภารทวาชโคตนั้นว่าภารทวาชะท่านกลับมาคันธยะปริภาชกปรารภถึงเครื่องปูลาดซึ่งทำด้วยหญ้านี้ได้เจรจาโต้ตอบกันอย่างไรบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภารทวาชโคตพราหมณ์ถึงกับตะลึงขนลุกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะกราบทูลเรื่องนี้แก่ท่านพระโคดมอยู่แล้วแต่ท่านพระโคดมได้ตรัสถามก่อนที่ข้าพระองค์จะได้กราบทูลเมื่อพระผู้มีพระภาคกับพราหมณ์ภารทวาชโคตสนทนากันค้างอยู่นั้นมาคันธยะปริภาชกผู้กำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่โรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับมาคันธยะปริภาชกว่า

รัสถามมาคันธยปริภาชกเรื่องการสำรวมอินทรีย์มาคันธยตามีรูปเป็นที่ยินดียินดีแล้วในรูปอันรูปให้บันเทิงแล้วตานั้นตถาคตฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วสำรวมดีแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมตานั้นมาคันธยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านคงจะหมายถึงความข้อนี้กระมังมาคันธยะปริภาชกกราบทูลว่าท่านพระโคดมคำที่ข้าพระองค์กล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนี้ข้าพระองค์หมายถึงความข้อนั้นแลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำที่พูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของข้าพระองค์มาคันธยะหูมีเสียงเป็นที่ยินดีจมูกมีกลิ่นเป็นที่ยินดีลิ้นมีรสเป็นที่ยินดีกายมีการสัมผัสเป็นที่ยินดีใจมีธรรมารมณ์เป็นที่ยินดียินดีแล้วในธรรมารมณ์อันธรรมารมณ์ให้บันเทิงแล้วใจนั้นตถาคตฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วสำรวมดีแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมใจนั้นมาคันธยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านคงจะหมายถึงความข้อนี้กระมังท่านพระโคดมคำที่ข้าพระองค์กล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนี้ข้าพระองค์หมายถึงความข้อนั้นแลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำที่พูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของข้าพระองค์มาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบำเรอด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปได้ตามความเป็นจริงละตัณหาในรูปได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะรูปได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่มาคันธยะท่านมีอะไรที่จะกล่าวกับท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่จะกล่าวมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบำเรอด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดโผฏฐัพพะให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงละตัณหาในโผฏฐัพพะได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะโผฏฐัพพะได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่มาคันธยะท่านมีอะไรที่จะกล่าวกับท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่จะกล่าวมาคันธยะเมื่อก่อนเราเป็นครหัสถ์ครองเรือนเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อก่อนเราเป็นครหัสถ์ครองเรือนเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดปราสาทของเรานั้นมีอยู่ถึงสามหลังคือ 1. ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน 2. ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาว 3. ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเรานั้นไม่มีบุรุษเจือปนมีแต่สตรีคอยบำเรอขับกล่อมดนตรีอยู่ในปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนตลอด4เดือน
ไม่ได้ลงจากปราสาทเลยสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงละตัณหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เราเห็นหมู่สัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่เราก็ไม่กระหิ่มต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามนั้นด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอันเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์จึงไม่กระหิ่มต่อความสุขขั้นต่ำและไม่ยินดีในความสุขขั้นต่ำ

รียบเทียบกามของมนุษย์กับกามทิพย์มาคันธยะเปรียบเหมือนข้าบดีหรือบุตรข้าบดีเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเปิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นข้าบดีหรือบุตรข้าบดีเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเปิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะพึงไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงเทพบุตรนั้นมีหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเปิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณที่เป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ในดาวดึงเทวโลกนั้นเทพบุตรนั้นได้เห็นข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่มาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพบุตรนั้นมีหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่จะพึงกระยิมต่อข้าบดีหรือบุตรข้าบดีโน้นหรือต่อกามคุณห้าประการของมนุษย์หรือจะเวียนกลับมาหากามของมนุษย์ไหมไม่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามที่เป็นทิพย์เป็นสิ่งที่น่าใคร่ยิ่งกว่าและประณีตยิ่งกว่ากามของมนุษย์มาคันธยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสมัยต่อมาเรารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงและตัณหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมู่สัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่เราจึงไม่กระยิมต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามนั้นด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอันเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์

เรียผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมิตรอมาตย์ญาติสารุหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้นั้นพึงประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคร้ายมีความสบายขึ้นลุกเดินได้เองไปไหนมาไหนได้เองตามความพอใจบุรุษนั้นเห็นบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนคนอื่นมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะพึงกระยิมต่อบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนคนโน้นต่อหลุมถ่านเพลิงหรือต่อการกล้ำกลืนฝืนใช้ยาใช่หรือไม่ไม่ใช่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อยังมีโรคกิจที่เกี่ยวกับการใช้ยาก็ต้องมีเมื่อหายโรคกิจที่เกี่ยวกับยาก็หมดไปมาคันธยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสมัยต่อมาเรารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงละตัณหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมู่สัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่เราจึงไม่กระยิมต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามนั้นด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอันเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์จึงไม่กระยิมต่อความสุขขั้นต่ำและไม่ยินดีในความสุขขั้นต่ำนั้นมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้นั้นพึงประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคร้ายมีความสบายขึ้นลุกเดินได้เองไปไหนมาไหนได้เองตามความพอใจทีนั้นคนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับเขาที่แขนคนละข้างฉุดเขาให้เข้าไปที่หลุมฐานเพลิงมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นต้องดิ้นรนไปมาข้างนี้และข้างโน้นใช่ไหมใช่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไฟมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นหรือว่าแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากมีความเร่าร้อนมากเหมือนกันท่านพระโคดมไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากทั้งในบัดนี้และแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากมีความเร่าร้อนมากเหมือนกันแต่บุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองถูกเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลถูกโรคเรื้อนเบียดเบียนร่างกายกลับเข้าใจไฟซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขมาคันธยะ
กามทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากในอนาคตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากแม้ในปัจจุบันกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์ถูกกามกำจัดแล้วกลับเข้าใจกามซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขไปมาคันธียะบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวพุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลใช้ฐานไฟรมกายให้ร้อนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวพุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลใช้ฐานไฟรมกายให้ร้อนด้วยประการใดๆปากแผลเหล่านั้นของบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนนั้นก็เป็นของไม่สะอาดมากขึ้นมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นและเน่ามากขึ้นด้วยประการนั้นๆแต่เขาจะมีเพียงความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะการเกาปากแผลเท่านั้นแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่สัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่ด้วยประการใดๆกามตัณหาย่อมเจริญแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่ด้วยประการนั้นๆและเขาเหล่านั้นจะมีความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะอาศัยกามคุณ5ประการนั่นเองมาคันธียะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ยังละกามตัณหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามไม่ได้แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่ไม่ท่านพระโคดมดีละมาคันธียะข้อนี้แม้เราก็ไม่ได้เห็นมาไม่ได้ฟังมาว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ยังละกามตัณหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามไม่ได้แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่มาคันธียะที่แท้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่เพราะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงและกามตัณหาได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้จึงเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธียะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสไว้ดีแล้วว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้าพระองค์ก็ได้ฟังมาจากปริภาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ผู้กล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความข้อนั้นจึงสมกันมาคันธียะข้อที่เธอได้ฟังมาจากปริภาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ผู้กล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความไม่มีโรคนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วได้ทราบว่ามาคันธยปริภาชกเอาฝ่ามือลูบตัวเองแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้บัดนี้ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขโรคอะไรอะไรมิได้เบียดเบียนข้าพระองค์

เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามาคันธิยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำรูปสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองรูปสีแดงรูปสีแสดไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาได้ฟังจากคนมีตาดีผู้กล่าวว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเขาจึงเที่ยวแสวงหาผ้าขาวบุรุษผู้หนึ่งเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันมาลวงคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้เป็นผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเป็นของท่านเขารับเอาผ้านั้นมาห่มพูดออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านจริงๆมาคันธิยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นรู้อยู่เห็นอยู่จึงรับเอาผ้าเนื้อหยาเปื้อนน้ำมันนั้นมาห่มพลางพูดออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านหรือว่าเปล่งวาจาแสดงความดีใจอย่างนั้นเพราะเชื่อคนมีตาดีมาคันธิยะปริภาชกทูลตอบว่าท่านพระโคดมคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นไม่รู้ไม่เห็นรับเอาผ้าเนื้อหยาบที่เปื้อนน้ำมันมาห่มพลางพูดออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเปล่งวาจาแสดงความดีใจอย่างนั้นเพราะเชื่อคนมีตาดีมาคันธิยะอัญญะเดรถีปริภาชกทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุไม่รู้ความไม่มีโรคไม่เห็นนิพพานเมื่อเป็นเช่นนั้นยังกล่าวคาถานี้ได้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตรัสพระคาถาไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมบัดนี้คาถานั้นเป็นคาถาของปุถุชนไปโดยลำดับมาคันธิยะกายนี้เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนท่านนั้นกล่าวกายนี้ซึ่งเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนว่าท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านไม่มีอริยจักขุที่เป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคที่เป็นเครื่องเห็นนิพพานได้ข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะรู้ความไม่มีโรคและเห็นพระนิพพานได้

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรม

0: ยืนไม่หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่หาคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วเมื่อตึงยกเหยียดขาตึงแล้วส้นขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปชาชาเก้าหนึ่งยกส้นซ้ายสองเก้าไปสองนับสองสามปลายกดลงสี่ส้นกดยกส้นขวาขึ้นชาชาหนึ่งยกส้นขวาสองเก้าไปชาชาสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงชาชาแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าช้า9ไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเจนแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลง

ก่อนแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3

ปล่อยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยก

0: ซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสอง ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติมาฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรม แต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพระพุทธก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี

0: 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิศรีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีป้องมือชนกันตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายสังฆทานถวายพระป่าแล้วก็มาบวชพระภิกษุลูกหลานของเราเราก็ทำปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญโดยการทำจิตของเราให้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือดู ตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดก็ระลึกรูปนั่งของเราลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวทำอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นยอดบุญเวลาลมหายใจเข้าก็นึกพุทธเวลาลมหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกหรือหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งพุทลมเข้าโทออกนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทโทนับสี่นับเรื่อยไปจนถึง10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1นับลงมาแล้วขึ้นไปพุทลมเข้าโทออก2พุทลมเข้าโทออก3ไปจนถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับลมหายใจเพื่อให้จิตของเราหยุดคิดเพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าด้วยความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี้สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั่นไม่เกิดสุขกับทนคนทำเกิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขคนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเราคนที่ทุกข์ก็คือคนคิดร้ายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดร้ายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรม ป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉยอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมดคนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าท่านบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราบวนมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันนี้มันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดลายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเราเราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากันกรองดูมากันกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเพราะเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งโคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดพูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้ กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีขึ้นกว่าเดิม

ไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใครเย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรมที่กันกรองไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยทุกวันนี้คนไม่อยากกินน้ำประปาเพราะกลัวไม่สะอาดคนอยากกินน้ำโปโลริตกินน้ำขวดสมัยปู่ย่าตายายเราไม่รู้จักแค่น้ำประปาก็ถือขอให้ได้กินเถอะถือว่าวิเศษสุดและดีกับน้ำบ่อน้ำคลองคนไหนกินน้ำประปาก็คนนั้นเจริญแล้วทันสมัยแล้วไปกินน้ำประปาอาบน้ำประปาเดี๋ยวนี้คนกินน้ำประปาก็คนไม่มีทุนทรัพย์เป็นคนไม่เจริญเป็นคนไม่มีเกรดดีอย่างอดอย่างลำบากก็ต้องกินน้ำประปาต้องกินน้ำโปโลริตกินน้ำในขวดจึงจะเรียกว่ากินน้ำสะอาดกินน้ำดีก็แสดงถึงใจคนเราเนี่ยใจคนเราเนี่ยมันแสวงหาแต่สิ่งที่ดีแสวงหาแต่สิ่งที่ดีอยากจะได้สิ่งที่นำที่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยถึงจะโรคเจริญเท่าไหร่ก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นคนอยู่ใกล้เราคนใจไม่ดีนี่ไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารใจไม่ดีพี่ไอ้เมื่อน้ำประปาเนี่ยใจคนโลภใจคนโกรธใจคนหลงใจคนเอาเปรียบคนอื่นใจมีตำหนิติเตียนใจไม่บริสุทธิ์กับตัวเองและครอบครัวและสังคมก็เหมือนน้ำที่มันไม่สะอาดคนรังเกียจกลัวเกลียดไม่กล้าอาบไม่กล้ากินคนใจดีมีศีลธรรมคนใจบริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำในขวดนั่นเองที่มีเกรดดีมันใสเชื่อได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีพิษภัยน่าคบหาไม่ต่างกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายวาจาใจเรียบร้อยตามศีลธรรมกลับไปบ้านก็กายวาจาใจเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดดีเสมอต้นเสมอปลายซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดใครก็คงไม่รังเกียจราคาแพงก็ต้องซื้อคนที่ใจไม่ดีก็เหมือนน้ำประปาไหลมั่งไม่ไหลมั่งบางทีก็ออกมาคุณมันออกมาแดงบางทีก็ออกไม่สมบูรณ์ทุกคนรังเกียจน้ำประปากันทั้งที่น้ำประปาเมื่อก่อนนี่เป็นยอดน้ำของคนที่เจริญแต่ด้วยความที่มันกันกรองไม่สมบูรณ์เนี่ยคนก็เลยเปรียบเทียบลงไปต่ำลงฉะนั้นคนเจริญแต่ทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละเจริญแต่น้ำวัตถุอย่างเดียวไม่เจริญศีลทานภาวนาคนที่มีน้ำดีน้ำในขวดน้ำโปโลริตน้ำอย่างดีที่ออยยอมรับแล้วเนี่ยน้ำไม่มีเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนคนที่กันกรองจิตใจที่ดีแล้วจะพูดกับกันกรองจะคิดกับกันกรองจะทำอะไรก็กันกรองที่ดีแล้วค่ำควรดีแล้วจึงทำพวกนี้เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่น่ารังเกียจสังคมยอมรับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญคนที่จะยอมรับเราเนี่ยคือคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเราถ้าคนอยู่ใกล้ตัวเรายอมรับเท่านั้นจบดีจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาชมว่าดีก็ยังไม่เท่าคนอยู่ใกล้ชมว่าดีบางคนเนี่ยคนทั่วเมืองสรรเสริญแต่ว่าคนอยู่ใกล้ไม่ชอบคนอยู่ใกล้ไม่ชอบเพราะว่าน้ำใจมันไม่ดีเท่านั้นคนถ้าอยู่ใกล้กันชมเฉยว่าดีนั่นถือว่านั่นแหละเขาดีพร้อมอยู่ไกลก็จะว่าชมบดีอยู่ใกล้ก็ชมบดีนั่นดีสมบูรณ์แต
แต่บางคนเนี่ยคนอยู่ใกล้บอกดีคนอยู่ไกลบอกไม่ดีบางคนอยู่ใกล้บอกไม่ดีคนอยู่ไกลบอกดีมันดีไม่พร้อมบางคนเนี่ยพูดกับผัวกับเมียนี่ดีดีแต่กับคนอื่นไม่เอาไม่คูดไม่คุยไม่ดีนี่ถือว่าดีอยู่ใกล้กับผัวกับเมียกับลูกกับผัวกับเมียดีแต่กับคนอื่นไม่เอาด้วยไม่คบด้วยก็เลยดีคนอยู่ใกล้บางคนกับลูกกับเมียพูดไม่ดีกับผัวกับอะไรพูดไม่ดีแต่ไปพูดกับคนอื่นดีหมดเลยเนี่ยใกล้ไม่ดีไกลดีบางคนพูดกับลูกกับผัวกับเมียก็ไม่ดีพูดกับคนอื่นก็ไม่ดีใกล้ก็ไม่ดีไกลก็ไม่ดีคนมีปัญหาใครอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีใครอยู่ไกลก็พูดไม่ดีนี่คนมีปัญหาปัญหามากเลยละอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีอยู่ไกลก็พูดไม่ดีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้นี่ดีแต่อยู่ไกลนี่ดีดีในสังคมใกล้ๆแต่สังคมไกลไม่ดีก็ดีส่วนเดียวดีไม่สมบูรณ์บางคนนี้กับคนอื่นนี่ดีหมดมาวัดมาวากับคนคบกับใครดีหมดแต่กับลูกกับผัวกับเมียไม่ดีใจคอหงุดหงิดพูดจาไม่สุภาพเอาใจอารมณ์ตัวเองไกลดีใกล้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกปัญหาทุกวันนี้จักแต่ว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้นจะทำยังไงอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีดีเสมอต้นเสมอปลายใจนี้ต้องกันกรองเหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่เขากรองมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ในขวดก็ดีอยู่ในแก้วก็ดีเอาไปเอาที่ไหนก็ดีเพราะน้ำมันมีคุณค่าดีแล้วไม่ใช่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเหมือนน้ำประปาแล้วเหมือนน้ำคลองใจเราเป็นคนธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะธรรมชาติเลยเป็นข้อเปรียบเทียบคือธรรมะที่เราให้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติตัวเราก็ต้องพยายามทำดี ปรุงตัวเราคนเราถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแก้ก็เป็นคนที่ตามใจตัวเองต้องฝืนใจต้องแก้ใจจริตนิสัยเราเนี่ยต้องฝืนเหมือนอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้คนติดเหล้าถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้หรือคนคบเพื่อนสูบบุหรี่คบเพื่อนกินเหล้าคบเพื่อนเล่นการพนันถ้าไม่ฝืนเป็นคนดีไม่ได้ต้องไปติดตามเขาไปเล่นตามเขาต้องฝืนใจฝืนความชอบใจหรือความไม่ชอบใจตรงนี้ให้ได้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เหมือนคนเป็นเสมียนเก็บเงินนั่นเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาเก็บเงินนี่ต้องฝืนใจมากเลยต้องซื่อสัตย์ต้องยึดความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์เงินมันแหมอยู่ใกล้มือหยิบผ่านมือทุกวันมันอดจะใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ก็อดไม่ซื่อไม่ได้เราก็ต้องห้ามใจไม่จะเงินจะผ่านมือไปมามือมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่ของเราเงินกิจการเงินที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนสิ่งเหล่านี้เราจะเอาเป็นของเราไม่ได้ยักยอกไม่ได้ต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจมันก็ต้องเอาอะแต่ที่ช่อโกงกันหนีกันไปต่างประเทศเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันฝืนใจไม่ได้ไม่ยินดีเฉพาะของตนไปยินดีของคนอื่นการคบค้าสมาคมอันนี้เราต้องพยายามมีกฎของตัวเองก็คือการไม่โลภไม่โกรธมากไม่หลงมากต้องมีธรรมะในใจต้องมีทางดับทุกข์ต้องเชื่อการกระทำตัวเองว่าทำดีแล้วความดีต้องให้ผลทุกเวลาความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความดีที่เราคนบางคนเนี่ยดูหน้าตาสวยเนี่ยแต่พอล้างหน้าออกมาหน้าใช้ไม่ได้เลยล้างหน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยเพราะใจเขาไม่สวยเพราะใจเขาไม่สวยพอล้างหน้าออกมาใจเพราะใจมันไม่สวยหน้ามันก็เลยไม่สวยบางคนเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าเลย
หน้าพองใสนวลเพราะใจของเขาบริสุทธิ์เขาคบกับใครเขาอยู่ยังไงเขาบริสุทธิ์ด้วยศีล5บริสุทธิ์ด้วยศีล8เขาจิตใจเขาบริสุทธิ์เขาไม่เคยคิดจะมุ่งร้ายใครเขาคิดดีตลอดเขาบริสุทธิ์ใจเขาสุจริตในใจใจเขาบริสุทธิ์มันก็มีรัศมีออกมาหน้าตาเขาพองใสเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่แสดงว่าทุกข์ที่ใจสุขที่ใจเนี่ยสำคัญกว่าภายนอกตอนนี้คนเราไม่แสวงหาความสุขใจว่าอิทธิพลของความดีในใจเนี่ยมันทำให้ผ่องใสทั้งนอกทั้งในตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็ต้องปิดบังพอหน้าตาเนี่ยมันไม่ผ่องใสเพราะใจมันไม่ผ่องใสก็ต้องตบแต่งพอกทากันไปทัวร์ล้างหน้าแล้วโอ้ใจเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทผู้ดีไม่พูดจาดีไม่คิดดีไม่ทำดีเขาเป็นคนหยาบคายเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนการกระทำคนนั้นก็จึงจะออกมาจากจิตทั้งหมดจึงทำให้เขานั้นไม่มีความสุขถ้าเราจะมีความสุขก็ไม่ยากอะไรเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วสิทธิของเราที่เราจะทำได้เราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเหมือนอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยหัดพุทโธไปหัดทำใจให้ว่างหัดภาวนาให้เป็นทำจิตให้หยุดคิดให้ได้คือทำจิตให้เบาบางให้ได้คือทำคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นทำจิตให้เป็นอัปปนาคือว่างให้เป็นสงบให้เป็นเนี่ยความดีที่ใจเราสร้างได้ใครมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ไอ้ความสุขทางใจเนี่ยความสงบทางใจเนี่ยไอ้ผัดหน้าทาแป้งไปแต่งเล็บแล้วต้องไปจ้างคนอื่นทำต้องร้านนั้นร้านนี้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีช่างตัดช่างเย็บช่างแต่งหน้ารู้สึกให้คนอื่นแต่งให้เราแล้วเราก็ว่าสวยร้านนั้นแต่งสวยร้านนี้แต่งไม่สวยโอ้ไปนิยมร้านสวยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้สวยเลยตัวเองไม่ได้งามเลยตัวเองก็มีจิตใจโกรธโลภหลงอิจฉานินทาเขาให้ร้ายเขาคนอยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนคนอยู่ไกลก็เดือดร้อนเขาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวแต่ใจเขาไม่แต่งเขาไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนงามเป็นที่ย้อมเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหากันเขาก็สวยไม่ได้เขาก็มีความสุขไม่ได้ก็สวยตอนที่ไปเขาเอาอนนท์มาใส่ให้เอานี่มาใส่ให้ผัดหน้าทาแป้งแต่งคิ้วก็ดูว่าเออสวยแต่ที่จริงเขาสวยแต่ภายนอกใจเขาไม่มีความสุขทำยังไงคนอย่างนั้นน่ะจะสวยทั้งนอกทั้งในเขาทำยังไงใจเขาจะสวยใจเขาจะเย็นใจเขาจะสงบใจเขาจะนิ่งใจเขาจะมีความบริสุทธิ์กับทุกคนถ้าใจเขามีเมตตามีความบริสุทธิ์ทุกคนนะใครจะแต่งให้เขาหรือไม่แต่งเขาก็งามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนี่คือสำคัญทำไมโลกจึงไม่นิยมกันโลกเขาไปนิยมโลกจนหมดก็เลยไม่เจอคนงามไม่เจอคนที่มีความสุขเพราะโลกไปยกย่องในการสวยข้างนอกหมดงามข้างนอกหมดก็ต้องไปเสริมสวยต้องไปดัดหน้าทาแป้งต้องไปดัดจริตกันอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากครอบครัวเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยเพราะใจของเขาไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมเขาต้องแต่งใจให้งามศีลต้องรู้จักสมาธิต้องรู้จักความสงบใจต้องรู้จักต้องวางใจเป็นต้องเป็นคนมีสติมั่นคงไม่เป็นคนโกรธวันยังค่ำร้ายวันยังค่ำเอาแต่อารมณ์วันยังค่ำอย่างนั้นมันจะแต่งอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแต่งใจกันแต่งใจกันให้เรียบร้อยแต่งใจกันให้สงบถ้าจะเอาความดีก็ต้องเอาความดีที่ใจเอาความสวยก็ต้องสวยที่ใจงามที่ใจไม่ใช่ไปแต่งแต่เพียงข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ไปชมเชยยกย่องคนนั้นดีคนนี้ดีแล้วความสุขเขาได้หรือเปล่าเวลาตายล่ะ
เวลาตายก็ยังแต่งศพให้สวยเลยแต่เขาไม่มีใครอยากได้แต่งศพสวยเชียวมันสวยไปไม่ได้แหละไอ้คนสามีมันก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาแต่ตัวเองก็เอาไปเอาความสวยตัวเองไปเอาความขี้เหร่ตัวเองไปก็คือเอาความสงบไปถ้าตัวเองใจไม่สวยก็เอาความขี้เหร่ไปเกิดชาติใหม่ก็ขี้เหร่เพราะใจร้ายแต่ถ้าคนใจดีตอนสงบใจตายมีศีลธรรมใจตายตอนจะขาดใจเอาความดีไปก็ไปงามไปสวยเพราะใจนั้นมันดีใจนั้นเป็นทิพย์ใจนั้นละเอียดอ่อนมันต้องแต่งเอาเองอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเรามาแต่งตัวเองมาแต่งความรู้สึกที่คิดดีๆไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจอย่างนี้คือเราต้องมาแต่งกันอย่างนี้มาแก้ไขกันอย่างนี้สังคมทุกวันนี้มันขาดกำลังใจความขาดความเจริญทางใจไอ้วัตถุมันเจริญแล้วแต่เขาไม่เจริญทางใจไม่เจริญทางศีลสมาธิสมัยก่อนทำไมเจริญสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีปู่ย่าตายายเขาเจริญทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกคนเกิดมาสมบูรณ์หมดทุกคนให้ทานเป็นหมดสมัยก่อนทุกคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำบุญเป็นพอแก่ก็เข้าวัดเข้าวาคนถืออุโบสถจึงมีทุกวัดแต่สมัยก่อนสมัยนี้มีไหมร้อยวัดจะมีไม่กี่วัดคนถืออุโบสถคนทุกวันนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นเล่นอยู่ที่คนโกหกเป็นเรื่องสังคมคนไม่โกหกก็คบไม่ได้จะกลายไปคบคนโกหกคนกินเหล้าจึงคบได้คนไม่กินเหล้าก็คบไม่ได้คนเล่นการพนันคบได้คนไหนไม่เล่นคบไม่ได้สมัยก่อนกินเหล้าคบไม่ได้เล่นการพนันคบไม่ได้คนโกหกคบไม่ได้คนมีศีลมีธรรมคบได้แต่สังคมอย่างนี้กลายไปว่าไม่ชอบอย่างนั้นซะแล้วต้องคบคนกระร่อนปิ้นป้อนต้องคบคนกินเหล้าเก่งเล่นการพนันคนโกหกคนเอาตัวรอดกลายว่าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเจริญแต่ถ้าอย่างนี้โรคมันจะไม่เสื่อมเลยโรคมันจะไม่วินาศเลยโรคจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่เจริญมาว่าเจริญเนี่ยสมัยก่อนเขาว่าคนพวกนี้คนมีปัญหาสังคมคนไม่เจริญมีน้อยหมู่บ้านหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งอย่างทุกหนุ่มๆเนี้ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้ทุกคนจะประณามเลยว่าไอ้นี่คบไม่ได้นักเลงผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่คบหาแฟนไม่ได้ผู้ชายเนี้ยผู้หญิงก็ถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็หาสามีไม่ได้ต้องไปหานู่นไกลไปหาเมียไกลๆหาผัวไกลคนทางบ้านเขาไม่เอาเพราะคนไม่ดีกินเล่นกระล่อนปิ้นปอนนี่ไม่มีใครคบเลยเขากลัวคบแล้วไปทำบาปกลัวแล้วไปนรกด้วยกันแต่สมัยนี้คนไหนไม่พูดไม่คุยคนไหนสมถะไม่กินไม่เล่นไม่ปิ้นปอนหาว่าโง่หาว่าล้าสมัยไม่มีใครคบจะแหละแล้วมันจะเจริญได้ไงนะโยมจะพัฒนาได้ไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่สรรเสริญคนดีเขาไม่สรรเสริญศีลธรรมนั่นเองเขาไปบูชาเงินเป็นใหญ่บูชาลาภเป็นใหญ่ยศเป็นใหญ่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ไม่บูชาจิตใจคนดีสมัยก่อนเขาบูชาจิตใจคนเขาสรรเสริญจิตใจคนเขาเคารพคนดีอย่างนั้นจึงจะเจริญดังนั้นอันนี้เราต้องพัฒนาสังคมจิตใจกันใหม่ว่าทุกวันในที่มันเสื่อมนี้ไม่ใช่อะไรใจมันเสื่อมจิตมันเสื่อมเพราะคนมีศีลห้าหมอหมดแล้วน้อยแล้วคนมีศีลอุโบสถหมดแล้วคนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเสียสละมันมีน้อยแล้วมันเป็นสังคมเห็นกันได้ไปแล้วสังคมเห็นกับความอยากไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาอยู่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้เขาถือว่าศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเขาหมดศีลธรรมเขาก็อยู่ไม่ได้แต
แต่สมัยนี้บอกถ้าคนไหนมีศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนไม่มีศีลธรรมก็เอาตัวรอด

มันจึงวุ่นวายกันมากขึ้นมากขึ้นจนหาที่แก้กันไม่ได้หาปมหาเงื่อนไม่ได้วิเคราะห์กันไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงวุ่นวายก็ไม่มีคนเสียสละนั่นเองก็คือขาดศีลธรรมนั่นเองอย่างกับรถติดเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันขาดคนเสียสละขาดคนมันมีคนเห็นแก่ตัวลองสิถ้ามีคนจะเสียสละหมดเนี่ยสังคมมันแก้ได้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวในสังคมแก้ได้หมดเลยแก้ได้มานานแล้วด้วย อย่างเมืองอื่นเขาเสียสละเขาแก้ได้อย่างเมืองญี่ปุ่นเขาเสียสละเพื่อประเทศเขาทำรถไฟใต้ดินบนดินเขาเสียสละหมดเลยเขาไม่โกงกิน

เขาเงินงบประมาณมาทำเสียสละทำบ้านเขาไม่ต้องกลัวเลยเขาแก้ได้เราไม่มีใครเสียสละก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจศีลธรรมน้อยไปเราต้องเข้าใจศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นคนเสียสละเหมือนอย่างในหลวงเราเห็นไหมในหลวงเราเสียสละนะท่านมีศีลธรรมบริบูรณ์ในท่านเสียสละสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนชายคนไทยชายเราผู้หญิงเราเสียสละเหมือนพระเทพเหมือนพระสมเด็จแม่หรือเหมือนในหลวงเนี่ยประเทศเราก็เจริญกว่าประเทศอื่นอีกมีศีลธรรมให้ถึงให้ลึกซึ้งอย่างนั้นก็แล้วกันในหลวงท่านไปหาพระทิ้งนะไปหาหลวงปู่เทศทิ้งเนี่ยไปคุยทิ้งไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไปฟังธรรมะไปถามธรรมะอยู่นั่นอยู่นั่นน่ะหลายๆชั่วโมงกว่าจะออกมาข้าราชบริพารเนี่ยมายืนคอยอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกข้าราชผ่านมันไปไหนตามเสด็จอย่างเดียวไม่เคยตามธรรมะเลยข้าราชบริพารพวกนั้นน่ะพวกประจบสภ.พวกนั้นน่ะตามเสด็จอย่างเดียวตามประจบสภ.ว่าฉันได้ไปตามในหลวงแต่ไม่เคยตามธรรมะเลยแล้วจะเจริญได้ไงโยมมันไม่เจริญเพราะเจริญท่านองค์เดียวไอ้ผู้ที่ตามเสด็จก็ตามเสด็จเนี่ยไม่เจริญด้วยกันตามธรรมะถ้าทุกคนไปฟังธรรมะอย่างท่านดิโอ้ท่านฟังธรรมะยังไงท่านเข้าใจธรรมะไงทุกคนเสียสละพอเข้าใจธรรมะอย่างท่านเนี่ยทุกคนจะเสียสละหมดเลยบ้านเมืองจึงเจริญโยมนี่พูดกันจริงๆว่าคนที่ตามในหลวงเนี่ยคือตามเสด็จอย่างเดียวไม่ได้ตามปฏิบัติธรรมไม่ได้ตามเสียสละแต่ถ้าคนไทยทุกคนตามอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นชาวพุทธนะโยมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้จักอริยสัจสี่เลยรู้จักมรรคองค์แปดเลยรู้ธรรมะอย่างนี้ก็ช่วยได้แหละสังคมนี้อยู่ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาก็ช่วยคนอื่นไม่ให้โง่ช่วยกันช่วยดับทุกข์กันช่วยแก้ไขปัญหากันทุกคนหันหน้าเข้าหากันมีแต่คนที่อยากจะช่วยกันสิทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะเราขาดกันมากศึกษาธรรมะอ่อนไปอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วโยมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยศึกษาธรรมะอะไรเขาเรียนแข่งขันกันไปทางฉลาดทางโลกหมดแต่ถ้าเราจะให้โลกนี้เจริญกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือต้องศึกษาศีลธรรมศึกษาธรรมะเอามาควบคู่กับวัตถุที่เจริญคนก็จะใจเย็นลงใจเนาะใจไม่ใจร้ายก็ดูทุกวันนี่โยมเป็นพ่อก็ร้ายหมดแล้วเป็นพ่อก็ร้ายเป็นแม่ก็ร้ายไม่ได้รับผิดชอบลูกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งขังขยะเอาไปทิ้งตำรงพยาบาลลูกไปทำแท้งกันทำคลอดทิ้งกันแล้วก็พอออกมาแล้ว 4-5 ขวบก็เมาลืมตัวข่มขืนลูกไปพ่อก็ไม่มีศีลธรรมไอ้แม่ก็ไม่มีศีลธรรมนี่แสดงว่าไม่ใช่ขาดอะไรโยมขาดทางศีลธรรมแม่ก็เลยหน้ามืดเลี้ยงลูกไม่เป็นไปทิ้งลูกให้มีปัญหาพ่อก็หน้ามืดเพราะขาดศีลธรรมสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนยังมากก็แค่เมาเมาเย็นพวกก็ว่าแล้วเมาเช้าพวกก็ด่าแล้วเมามากก็ไม่ได้อย่างนี้เมา24ก็ไม่มีใครว่าอะไรไอ้ความเมามึนความเสียจริตตัวเองเองทำให้ไม่รู้จักครอบครัวตัวเองไม่รู้จักความรักความรักที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความรักที่บริความรักที่เป็นความสุขนี่คือความรักเป็นผู้ให้ถ้าเราได้ทำอะไรให้ลูกเรามีความสุขเนี่ยเรามีความสุขมากเลยนี่ความรักของพ่อทำยังไงให้ลูกสาวเรามีความสุขทำยังไงให้ลูกชายเรามีความสุขเป็นความรักที่มีความสุขมากโดยไม่ต้องสัมผัสเลยทำไงเราจะเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขลูกเราให้

0: มีความดีให้เป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเป็นผู้ให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่แต่พอความรักตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรความรักต้องรักตัวเองรักตัวเองทำไมเพราะตัวเองรู้ว่าสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเราอยากให้ทุกคนเห็นใจเราอยากเราต้องการมีความสุขเราไม่อยากเจ็บอยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากลำบากเรารักตัวเราอยากให้เราสบายพอเรารักตัวเราอย่างนี้เราก็อยากรักลูกเราให้ลูกเราดีอย่างนั้นอยากให้ลูกเรามีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการก็เลยทุ่มเทให้ลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกแล้วพ่อคนไหนจะใจร้ายแม่คนไหนจะใจร้ายมันไม่มีพ่อแม่ใจร้ายแล้วหมดเพราะความรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมตรงนี้สำคัญนะเรามาคุยกันเรามาพูดกันว่าเราควรจะทำกันไม่สายเกินไปควรเผยแพร่กันธรรมะเนี่ยยังครองเรือนได้อยู่โยมยังครองโลกได้อยู่ต้องเอาไปใช้ครอบครัวไหนไม่มีธรรมะครอบครัวนั้นวิบัติไม่เจริญยังคุ้มครองเราได้อยู่โยมศีลธรรมทุกวันเนี่ยเอาเถอะให้รวยยังไงให้สวยยังไงให้ฉลาดยังไงแต่ถ้าขาดศีลธรรมแล้วบั้นปลายชีวิตจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงไม่มีบ้านนั้นไม่มีเมืองนั้นไม่มีเพราะขาดธรรมะพุทธเจ้าแล้วไปไม่ได้เหมือนกับเรือเนี่ยไม่มีน้ำจะวิ่งได้ไงนะเรือไม่มีแม่น้ำจะวิ่งได้ยังไงคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ำใจจะอยู่กันได้ยังไงต้องมีน้ำใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟังขอให้เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นบุคคลที่เอาศีลธรรมไปใช้การปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งพาสังคมไปทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเราทำงานไม่ใช่เราไม่ปฏิบัตินะทำงานต้องปฏิบัติเช่นเราทำงานเนี่ยเราจะไม่โกรธกับใครเลยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยถือว่าเอาธรรมะไปทำงานทำงานเราจะไม่มีศัตรูเลยจะมีธรรมิตรอย่างเดียวเนี่ยทำไงจะไม่มีศัตรูในบ้านเราทำไงจะไม่มีศัตรูในที่ทำงานใจเราไม่มีเป็นศัตรูใครเลยเนี่ยเอาธรรมะไปทำงานก็ต้องเสียสละช่วยเขาบ้างเสียสละให้เขามีความสุขบ้างทำไงมองคนอื่นบ้างช่วยเขาบ้างเสียสละบ้างอย่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขในการทำงานจะเรียกว่าเอาธรรมะไปทำงานได้ก็ต้องมีน้ำใจอย่างนั้นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาเขายุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละชนีเดี๋ยวพูดต่อหน่อยพูดนอกเรื่องหน่อยคือการบวชเนี่ยที่โยมลูกหลานมาบวชเนี่ยนะคนไหนที่ลูกหลานได้บวชก็ดีใจคนไหนที่ลูกหลานไม่ได้บวชก็อย่าเสียใจบางทีเนี่ยการมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้บวชง่ายต้องมาดูนิสัยกันก่อนต้องให้มาเลิกบุหรี่ก่อนแล้วก็มาเลิกแบบทางโลกก่อนต้องเป็นคนขยันก่อนพระโยมบางทีเลี้ยงลูกดีเกินไปให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้เคยซักเสื้อผ้าไม่ให้ทำอะไรหมดตื่นก็ตื่นสายแต่พอลูกมาบวชลูกก็ยังทิ้งนิสัยสบายไม่ได้ก็ยังไม่ยอมตื่นเช้ามืดอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากสวดมนต์ตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยช่วยหมู่คณะอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงก็พิจารณาว่ายังบวชไม่ได้คนนี้ยังขี้เกียจอยู่ ยังนอนตื่นสายอยู่ยังไม่ร่วมหมู่คณะยังไม่ยอมช่วยไม่มีสังคมไม่มีมารยาทเอาแต่ใจตัวเองก็พิจารณาแล้วบวชไม่ได้นิสัยไม่พร้อมโยมก็เสียใจว่าเอ๊ทำไมลำเอียงไม่บวชลูกให้ฉันคนอื่นมาอยู่แค่ 6-7 วันบวชได้ลูกฉันไม่อยู่ตั้งหลายวันจริงๆคนมาอยู่7วันเนี่ยก็นิสัยของเขารับได้หมดเขาทำตามได้หมดเลยคนมาอยู่เป็นเดือนไม่ทำคือรับไม่ได้เพราะเราไปสอนลูกหลบลึกๆซะเคยแต่พอมานี้เขาก็ไม่ปรับตัวเองก็เลยบวชไม่ได้บางคนก็แอบไปสูบบุหรี่พอเขาจับได้ก็บวชไม่ได้เพราะสูบบุหรี่นี่มันมีกลิ่นฮะคนที่ชอบไปดูดในห้องน้ำมีกลิ่นเขาถือว่าถ้าเป็นพระมาบวชมาสูบบุหรี่มันก็มีปัญหาที่บวชไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาบวชที่ได้บวชได้ก็คือคนที่ทำตามได้หมดตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรเป็นคนขยันมีสังคมแล้วก็มีมารยาทผู้ดีไม่ไออีมึงกูไม่ใช้นิสัยหยาบคายพระพี่เลี้ยงก็จะยอมรับแล้วก็บวชให้พิจารณาเข้าเป็นพระแต่บางคนก็รอดตานะโยมนะบางทีก็รอดตาถ้ามาบวชก็จะเยอะอย่างงี้40 50เงี้ยพี่เลี้ยงมองไม่ออกอ่ะนึกถึงเป็นตุ๊ดยังมองไม่ออกนะเป็นตุ๊ดเนี่ยเอาตุ๊ดมาบวชได้ยุ่งเลยฮะเป็นพระก็มาเดินบิดตุ๊ดไปบิดตุ๊ดมายุ่งองค์เดียววุ่นวายทั้งวัดเลยเงี้ยพี่เลี้ยงก็ลำบากหนักใจถ้าไปเอาใครมาบวชเขาก็สับพี่เลี้ยงทำไมท่านไม่ดูให้ดีเป็นพี่เลี้ยงไงงั้นเอาเลยพี่เลี้ยงก็โดนสับไปผ่านมาได้ยังไงเนี่ยมาตุ๊ดมาบวชได้ไงยุ่งเลยก็ตะกอนมันไม่ตุ๊ดนี่มันเพิ่งมาตุ๊ดตอนเป็นพระมันก็ยุ่งอันนี้พระพี่เลี้ยงเนี่ยเสียหายมากเลยถ้าปีนี้คัดเลือกดีมาบวชหมดพี่เลี้ยงก็สบายใจไม่มีใครว่ากูละพี่เลี้ยงก็ได้คัดเลือกบุคคลที่สมบูรณ์มาฉะนั้นจึงว่าคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่านะคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่าเอาหน้าอก80สูงเท่านั้น60เอาตีนมือไม่เสียไม่ผลพิการตาดีอะไรดีไม่มีโรคเป็นทหารได้แหละง่ายแล้วก็คนมันเยอะน่ะเอาสักมา1,000นึงเอาแค่200ก็พออันนี้มา100นึงถ้าไม่เอา100นึงเป็นปัญหาเกิดแล้วแค่ไม่เอาคนเดียวนะเกิดเรื่องเลยพ่อแม่เขาต้องว่าเราแล้วตัวเองก็เสียใจทำไมไม่เอาเขาถ้าเอาหมดก็ไม่ได้อีกถ้าไม่เอาหมดก็ไม่ได้อีกฉะนั้นคนบวชเนี่ยต้องสมบูรณ์นะโยมนะจะเอาคนติ้งต่องมาบวชไม่ได้โยมถ้าคนไม่ครบเนี่ยเอามาบวชเนี่ยก็ลำบากอีกพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเอากับใครไม่ครบเรียกว่าอารมณ์ไม่ครบจิตไม่ครบขาดสัก5-1ก็ไปแล้วนี่พระบวชแล้วโยมโมทนาเนี่ยแสดงว่าผ่านแล้วโยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% แหละฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจโยมคนดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็ไม่บอกญาติโยมว่าเราก็ควบคุมกันเองแก้ไขกันเองสื่อรับผิดชอบกันเองพระที่มาบวชเนี่ยนะก็พยายามช่วยกันที่สุดอะพยายามช่วยพยายามส่งเคราะห์กันมาบวชเนี่ยอารมณ์อร่อยกันที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่อื่นเขาไม่กันกองโยมบางวัดนี่ตูดทั้งวัดเลยโยมสมภารก็ตูดลูกศิษย์ก็ตูดตูดทั้งวัดเลยตายเลยกันทำไงกลุ้มเลยเราไปอยู่องค์เดียวอยู่ไม่ได้เลยโยมเดี๋ยวตูดเอาตายเลยยุ่งจริงนะไม่บวชกันได้ไงโยม ถ้าเกิดเป็นอุปัชฌาย์ตูดกันยุ่งใหญ่กว่านี้ก็ปัญหาก็มีอย่างเงี้ยแต่นั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมนะผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงอะทำไงดีเป็นผู้หญิงไม่ชีก็เหมือนกันตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นถ่อมมันอะมาบวชมาเห็นไม่ชีสวยหมดทั้งวัดเลยอะ อันนี้ก็มาบวชเห็นพระหล่อหมดทั้งวัดเลยอะถ่อมไอ้ตูดมาบวชอะโอ้พระองค์ไหนก็หล่อมาเลยยุ่งตายเลยคนนี้ต้องสึกกันโยมอยู่ไม่ได้ก็มีฮะบางคนอาตมาไม่ให้บวชไม่ให้บวชมันถากหญ้าพระองค์ไหนรอมาถากอยู่หน้ากุฏิพระองค์รอนะโยมบอกทำไมเป็นงี้บอกอารมณ์เขามากกว่าผู้หญิงนิยมผู้หญิงก็ยังอายครับตุ๊ดไม่อายโยมรักคนไหนต้องไปเฝ้าอยู่หน้ากุฏิเนี่ยลายก็ผู้หญิงนิยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปคืออันนี้ก็ลำบากสังคมทีนี้มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตุ๊ดเป็นถ่อมหมดเลยอ่ะถ้าเข้าต่อไปจะแย่สิคนนี้โยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆให้สมาถามเป็นตุ๊ดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหญิงเอาหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นนึกว่าเป็นถอมจะเห็นตัดผมสั้นบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถอมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถอมเขาเป็นตำรวจอ๋อก็ตำรวจผู้หญิงก็เลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถอมอ่ะเขาพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดขแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอ้เรามามองแล้วมันสัมผัสว่าเอ้ยมันเหมือนถอมจังแท้ๆเขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไปบางองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตู๊ดไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเค้าเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยเหมือนผู้หญิงเลยนะแต่มันมีลูกกระเดือกเท่านั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตูดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรน่ะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยสงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตู้ก็ช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดก็มาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำตะมิเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เรียบร้อยนุ่งผ้าแล้วก็มันเพิ่มสวยมันหมดแล้วอ่อนแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตู้เนี่ยนะแต่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะสามเดือนก็สึกไปกลับไปเรื่องของเขาก็มีก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันน่ะที่จะมีแฟนเป็นตุ๊ดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะพอบวชนี้ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งนะพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกข์หรอกเพราะพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนที่บอกนะปนทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามลุงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอลุงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบถ้าเจอจะมาถามว่าเป็นอะไรกัน ป็นพี่เป็นน้องเปล่าไม่ได้เป็นนะเป็นเพื่อนกันรู้แล้วแฟนละเราก็พระเขาอยู่ข้างในแต่ไม่พบแล้วแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบไม่เอาเลยไม่ยอมแต่นี่คนของเราก็ต้องระวังอีกอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบอย่างนี้ก็สบายใจพอพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอสามเดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันพวกโยมก็ต้องช่วยกันนะพวกผู้หญิงเนี้ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมพวกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งก็ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกไม่งั้นจะก่อกวนในพระไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เซ็นเอานี่มาเซ็นอะไรก็ไม่รู้ถามเลยที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไป3เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็คอยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิแล้วไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้ตอนนี้โยมก็โอ้พอพามาบวชนี่ก็จะมองแล้วว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวซะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมยังอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนนี่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบเอามาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปทางโน้นนะโยมอาตมาบอกถามดูสิเจอจริงๆโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็ร้ายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมแหละไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

ังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันโตธัมมสาวนกา

0: ำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บ

คิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพอเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เรื่องเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมประกอบพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันที่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียด
ถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังหนังกวนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆแต่เราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจนใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปตอนนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงแต่นี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไป
พิจารณาในปากเราเป็นซี่ๆเป็นยังกว่าเราจะ

นึกเมื่อเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างไรบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่าวฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่จำละล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แล้วก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเดี๋ยวลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อเท่านั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราถ้าไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงล่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขา

0: พิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตแล้วก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรแล้วก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลย ผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำงัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวเนี่ยทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็จำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาจำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักกล่ำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายแต่ถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี่เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี่ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะ
1: ราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตัวมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินแต่เหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอเสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตนี่มันตัวสับปะเลอมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับปะเลอคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสับปะเลอสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้น สอนให้พิจารณาอันนั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่แล้วจะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ถ้าพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายคล่องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือมาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดตรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุ หนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไป

อันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายแค่เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอแล้วยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึก

มาแล้วคนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาเขาเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินกว่าไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงไปทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมด

โมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้แต่คนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราต้องตายให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากกินอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเนี่ยมันหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาจักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิด
ญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเราสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอเวลาให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิตเจ็ดชาตินะเกิดอีกเจ็ดชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตายเจ็ดครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีกเจ็ดชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนานี่กันหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันหรือว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้เนี่ยพาเข้าพระนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหน
อยู่ที่จิตของเราดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนน้องคนนี้อีกอ้าวก็รู้ว่าคิดถึงคนน้องคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน่นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติทีนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแต่เราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตดูที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติเนี่ยมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรให้เข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมก็มาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตแล้วก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศจักอย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอก
มันก็คือแปลอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอานนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ใดปล่อย

เป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตากตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจากคันธวิมุตติสมังคีธรรมะ

ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงไม่ประมาทควรรีบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันตายของเราจะมาถึงวันใดก็ไม่รู้จะเจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ทราบผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือศึกษาความเป็นจริงรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งสติไว้สู้กับเวทนาการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาใจที่มีศีลสมาธิแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ทำใจได้ปล่อยวางเป็นปรงตกว่าสังขารมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่ครอบงำสามารถข้ามเวทนาได้เจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวดับความทุกข์ได้ในที่สุดพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกระผมขอแสดงความรักความเคารพความนับถือเพื่อนสหธรรมิกพระเทรานุเทระมัชฌิมนวกะผู้ร่วมสัพพมจารีด้วยความรักเคารพนับถือทุกๆรูปทุกองค์ในโอกาสนี้ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสดชื่นแจ่มใสและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีในเนคขมจารีเนคขมจารินีญาโยมพุทธบริษัทผู้นุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลและท่านผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ตัวกับผมได้เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเช้าแสดงธรรมที่อำเภอที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อคืนนี้มาจากอุบลแล้วก็ทำงานที่วัดธรรมแสงเพชรแสดงธรรมอยู่ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นก็สนทนาธรรมกับคนหลายคนก็เลยมีโอกาสได้พักผ่อนน้อยเช้ามาอีกกันหนึ่งแล้วก็เดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอจังหารแสดงธรรมตรงนั้นฉลองกฐินเสร็จแล้วลงจากธรรมาสน์ก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกที่มาสู่อำเภอท่าคันโทไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมาถามมาเมื่อกี้หลงทางไม่ใช่หลงไม่รู้เลยเข้าไปที่บรรณาตานหรือบรรณาอะไรไปถามทางโน้นเขาไม่ค่อยรู้เขาบอกว่าให้ไปถามที่ท่าคันโทคนไปเรียนมาอยู่ก็รีบรู้สึกจะมีความเป็นห่วงมนตะภิกขุกลัวจะเป็นการลำบากถ้าดึกดื่นในการปลุกกันขึ้นมาบอกวัดแต่ผมเองก็ได้เดินทางมาเป็นคืนที่สองในแล้ววันนี้จะต้องกลับถึงวัดให้ได้สุขภาพไม่ค่อยดีสุ่มเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดลมมันสึกหรอก็เลยค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจาไปดีใจนะที่ได้มาพบมาเห็นเพื่อนสหธรรมิกเป็นจำนวนมากเรื่องละลานตาอยู่อย่างนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจบอกภาษาบ้านฮ้อว่าหน่อยบ่หลายตายบ่เบิดมาพอกันเห็นแล้วดีใจอยากให้ยังอยู่ยังสี่ดันโดนศาสนาผมสิพาสิกเป็นหัวหน้าศาสนีอดเอาหมื่นหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งเหมือนกับวันหนึ่งคืนหนึ่งแห่งวัฏสงสารซึ่งเราได้เกิดได้ตายมาแล้วหลายแสนชาติกับนับไม่ถ้วนเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นบุญนักหนาที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมีคนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ 5,600 ล้านกว่าคนซึ่งกำลังจะเต็มโลกกำลังแออัดยัดเยียดปัญหาของโลกก็มากขึ้นประเทศต่างๆในโลกนี้มีมากประเทศถ้าเอามารวมกันแล้วก็จัดระดับมันจะมีอยู่สัก3ระดับระดับที่ทุกยากลำบากยากจนคนแค้นในระดับหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเจริญงอกงามในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดแม้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาในขณะนี้บุคคลเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะ มีกระจิตกระใจได้เปิดจิตเปิดใจรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างประเทศเอธิโอเปียประเทศแอฟริกาที่เขาอดอยากมีแต่หนังหุ้มกระดูกเห็นซี่โครงทุกซี่ทุกยากลำบากขาดแคลนชีวิตที่เป็นอยู่ในสภาพนั้นไม่เหมาะสมที่จะเจริญงอกงามในศาสนาของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าประเทศอีกประเทศกลุ่มหนึ่งคือที่เจริญมากที่สุดเรียกว่าอินฟันส์คือพรั่งพร้อมไปหมดทุกอย่างอย่างประเทศทางยุโรปทางตะวันตกทางอเมริกาที่เขาเจริญมากเขาเจริญชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับเทวดาบนสวรรค์เจริญจนเกินไปก็ไม่เหมาะกับพระพุทธศาสนาเพราะจะมัวประมาทเสียความสุขกามอารมณ์ทางสะดวกทางสบายของอินทรีย์ทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายของเขารวมทั้งใจด้วยนะเขาประมาทผมเคยถามพวกฝรั่งหนุ่มๆที่ท่องเที่ยวมาบางทีมาหาเราคุยกันไปคุยกันมาพอถามถึงศาสนาถามว่าคุณถือศาสนาอะไรส่วนมากเกือบร้อยละ 80% จะบอกว่าถือศาสนาคริสต์แต่ในใจจริงๆแล้วลึกๆแล้ว free mind I'm free mind บอกใจฉันอิสระ not necessary to have any religionไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเพราะเขาบอกว่าเขาอยู่ดีกินดีอยู่แล้วเขาสบายอยู่แล้วนั้นถ้าเจริญเกินไปสะดวกสบายเกินไปจะไม่เหมาะกับการซึมซาบอาบรสเข้าถึงธรรมของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะเหมาะสมกับมัชฌิมประเทศจะมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพุทธศาสนาก็ดีจะตั้งอยู่จะเจริญเสื่อมไปจะอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็จะอุบัติขึ้นแต่ภายในมัชฌิมประเทศมัชฌิมประเทศสมัยก่อนนั้นเกณฑ์เอาประเทศอินเดียแต่เดี๋ยวนี้ประเทศอินเดียก็หมดไปซะแล้วพุทธศาสนาคำว่ามัชฌิมประเทศแปลว่าประเทศกลางกลางไม่ยากจนข้นแค้นอดอยากขาดแคลนจนเกินไปไม่รุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ำรวยเสียจนเกินไปแต่จะเป็นประเทศที่พอดีกลางกลางจนบ้างรวยบ้างดีบ้างชั่วบ้างคือประเทศไทยของเรากลุ่มนี้และยิ่งได้เกิดมาพบในสมัยท้ายพุทธพุทธกาลเราควรจะเรียกว่าท้ายๆไปแล้วนะแล้วมีโอกาสได้บวชลิงคะสัมปติสมบูรณ์ด้วยเพศเป็นเพศชายและได้บวชเป็นเพศสมณะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของความโชคดีในชีวิตหนึ่งวันหนึ่งในวัฏสงสารตัวผมเองตั้งแต่ก่อนไม่เคยคิดจะบวชแล้วก็ไม่มีแนวคิดอย่างนี้มันน่าจะเป็นบาทหลวงซะอีกผมไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยนิซีโชฮันมัทไทมาระโคลูกาจะเป็นบาทหลวงนะเพราะว่ามันสนุกสนานไปคบกับเพื่อนเข้าโบสถ์เข้าเชิดร้องรำทำเพลงนานๆเข้าก็เริ่มชินเข้าหลายปีหลายเดือนเข้าแต่พ่อแม่พาเธอพุทธศาสนาเป็นสมาธิทิทั้งตระกูลมาหลายชั่วคนแต่เราก็ไปพบเพื่อนอีกศาสนาหนึ่งและอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นตอนหลังมาได้มาเห็นพวกฝรั่งที่มาบวชที่วัดหนองปลาพงมีความรู้สึกเปรียบเทียบว่าเรากับเขาเนี่ยใครคิดผิดคิดถูกใครจะได้กำไรหรือใครจะขาดทุนเรากำลังถือศาสนาของฝรั่งแต่ฝรั่งกลับมาถือศาสนาของเราไม่ใช่ถือธรรมดาเข้ามาสู่วงในเลยในสุดเพราะการบวชเป็นพระภิกษุเช ชื่อว่าเป็นบริษัทชั้นในสุดของพุทธศาสนาเป็นชีวิตแบบอย่างชั้นในชั้นแนวหน้าของพุทธศาสนาถือเรียกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นองค์กรตัวแทนของศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมของพุทธศาสนาดีที่สุดก็จะมาสดอยู่ที่พระภิกษุเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมีอะไรไม่ดีไม่งามเข้ามาก็แสดงถึงการความเสื่อมทรุดโทรมของพุทธศาสนาทีนี้พวกฝรั่งมาบวชนี่ต้องถือว่าเข้ามาสู่วงในถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้สักต้นหนึ่งต้นไม้ประกอบด้วยแก่นกับพี้เปลือกเปลือกนี่ก็มีประโยชน์คือหุ้มห่อเอากับพี้เอาแก่นเป็นที่ทางส่งหล่อเลี้ยงพวกน้ำพวกปุ๋ยจะมีแต่แก่นโดยไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้มันตายจะมีเปลือกโดยไม่มีแก่นเลยก็อยู่ไม่ได้อีกจะหักล้มโค่นคลอนลงไปโค่นล้มไปเมื่อถูกลมชั้นใดพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าเปรียบบุคลากรของศาสนาก็ถือว่าเป็นแก่นญาติโยมภายนอกก็เป็นเปลือกเป็นกระพี้ช่วยกันห่อหุ้มเอาแก่นเอาไว้รวมกันเป็นสถาบันเป็นองค์กรของศาสนาทีนี้ไปเห็นพวกฝรั่งเขามาบวชก็เลยนึกอยู่ในใจว่าเรากับเขานี่ใครเป็นคนคิดถูกคิดผิดใครเป็นคนได้กำไรใครเป็นคนขาดทุนที่ไปเห็นนั้นก็ไปโดยบังเอิญเพราะว่าผมไปอยู่กรุงเทพ89

ปีกลับไปบ้านพ่อไปบวชอยู่วัดหนองปลาพงก็เลยตามไปไม่เห็นกันมานานไปก็ไปเห็นพ่อเห็นพวกฝรั่งไปเห็นฝรั่งบิณฑบาตมาแล้วนั่งฉันข้าวเป็นระเบียบอยู่ในบาตรเราไม่เคยกินอาหารปนกันอยู่ในภาชนะใบเดียวก็คิดขึ้นมาว่ามันจะอร่อยอร่อยตรงไหนทำไมเขาต้องมาอดกินอย่างนี้เขาเคยกินขนมปังนมเนยฮอทดอกอาหารดีๆต้องมากินอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานทุกๆอย่างแล้วมันจะอร่อยตรงไหนไม่รู้จะถามอย่างไรก็เลยถามว่าท่านกินอย่างนั้นมันอร่อยไหม Did you take like this? It is make you delicious or not? ท่านทำมันอย่างนั้นท่านกินอย่างนั้นมันทำให้ท่านอร่อยไหมฝรั่งเขาไม่ได้ตอบมาเป็นภาษาฝรั่งเขาตอบเป็นภาษาลาวปนไทยว่าไม่ได้กินให้อร่อยเขาว่าอย่างนี้เฮ้ hey,เราพูดภาษาฝรั่งเขาพูดภาษาลาวคนไทยก็เลยนึกขึ้นมาว่าเขากินเพื่ออะไรล่ะเมื่อไม่กินเพื่ออร่อยก็ถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านกินเพื่ออะไรกินเพื่อชีวิตมีตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมเพียงได้ยินคำนี้ก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกว่าเราไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้ก็ถามต่ออีกว่าท่านกินอย่างนั้นมันไม่เสียท้องหรือกินปนกันไปฝรั่งเขาบอกว่าคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือผมไม่ได้กินเหมือนท่านผมอยากอะไรผมก็เลือกกินทั้งหวานทั้งคาวคนละถ้วยคนละจานคนละภาชนะเขาบอกว่ากินทีละครั้งก็ไปรวมกันในท้องแห่งเดียวเขาว่าอย่างนี้ก็เลยทำให้เรานึกขึ้นมาอีกว่ามันเป็นสัจธรรมที่เถียงไม่ขึ้นเลยมันเป็นความจริงชีวิตของเรากำลังแสวงหาสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราปรารถนาตามแรงกระตุ้นปลุกปั่นของกิเลสตัณหาสุดท้ายที่แท้มันก็เพียงแค่นี้เริ่มจะสนใจสุดท้ายได้มาอ่านพระไตรปิฎกเกิดความรักพระพุทธศาสนาเกิดความรู้สึกว่าเราเกือบจะพลาดเราเกือบจะขาดทุนเราหลงทางเสียเวลาไปอีกนานพุทธศาสนาดีแท้อย่างนี้นึกอยากจะบวชตั้งแต่วันแรกในความคิดอยากจะบวชนี้ไม่เชื่อใจอยู่ดีๆทำไมมาอ่านเพียงแค่นี้เราคิดอยากจะบวชถ้าบวชไปแล้วคิดอยากจะศึกขึ้นมานี่มันจะเป็นอย่างไรก็เลยตัดสินใจว่าอดทนไปก่อนเดี๋ยวครึ่งบวช ดูใจตนเองผมอยากบวชมา11ปีศึกษาพระไตรปิฎกเอามาอ่านไปอยู่ต่างประเทศก็เอาพระไตรปิฎกใส่เครื่องบินไปด้วยไปอ่านตรงไหนประทับใจก็อ่านบันทึกเสียงใส่ในเทปกลางวันก็ใส่เข้าไปในรถขับไปดูงานไปสั่งงานก็เปิดฟังเสียงของตนเองแต่เป็นถ้อยคำจากพระไตรปิฎกเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจชัดขึ้นสุดท้ายผมถึงเวลามันทนไม่ได้มันเบื่อหน่ายในการปกครองเพราะจะต้องไปปกครองคนมากกว่าที่เรานั่งอยู่ด้วยกันนี้400-500คนบางครั้งไปสู่ไซต์ใหญ่ๆนี่เป็นพันแล้วมันก็หลายคนหลายภาษาเนื้อขึ้นมาได้เมื่อเจอปัญหาก็นึกขึ้นมาว่าเราจะไปทำอย่างไรปกครองจิตใจคนมันหลายจิตหลายใจหลายร้อยดวงดวงเดียวนี้เราก็ยังปกครองมันไม่ได้ใจของเราเองบางครั้งก็ไม่ดีคิดชั่วๆถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องเจอปัญหาอย่างนี้ไปตลอดเราไปบวชซะดีกว่าแล้วไปปกครองจิตใจของตนเองดวงเดียวความคิดอย่างนี้หนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายผมได้มาบวชตอนนั้นผมมีเงินเดือน40,000กว่าแล้วพอมาบวชว่าจะปกครองใจตนเองคนเดียวให้มันมีชีวิตอยู่ง่ายๆเรียบๆก็ไม่ได้เป็นดังคิดดอกก็ไปมาต้องปกครองกันอีกแต่ละปีพระสงฆ์องค์เจ้าจำพรรษาอยู่ด้วยปีนี้ก็50กว่ารูปแล้วก็ญาติโยมที่นุ่งขาวห่มขาวรวมกันก็เป็นร้อยนอกจากนั้นยังต้องเที่ยวไปแสดงธรรมถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตซึ่งไม่ได้เคยตั้งใจ
ในเรื่องเหล่านี้แต่จำเป็นจะต้องทำแล้วก็รู้สึกว่าบัดนี้มันเป็นหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อก่อนที่จะเข้าพรรษาวันที่27 28ผมเดือนมิถุนาผมเดินทางไปแสดงธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการนิมนต์ของสมัชชาสงฆ์ใช้เวลาอยู่20กว่าวันทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาครั้งแรกผมคิดในใจว่าเมืองฝรั่งมันสบายมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะสนใจมาฟังธรรมไหมทำไมจะต้องนิมนต์เราไปผมได้รับนิมนต์หลายครั้งแต่ผมก็พยายามไม่รับสุดท้ายมันจำเป็นมันจำยอมท่านมาเองหลายครั้งพระสงฆ์ทำอะไรมาเสร็จวีซ่าก็ออกมันติวีซ่าชนิดที่ว่าจะไปจะมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างพรุ่งนี้ถ้าผมจะไปอเมริกาผมก็ไปได้ทันทีเพราะมันเป็นมันติวีซ่าออกมาผมก็เลยตกลงไปสักครั้งสักคราวดูซิว่าจะมีผู้ใดสนใจในเรื่องพุทธศาสนาถึงขนาดนั้นแต่ไปแล้วรู้สึกว่า20วันนั้นเราทำงานหนักยิ่งกว่าอยู่ประเทศไทย 4-5 เดือนเพราะบัดนี้เมืองฝรั่งเริ่มรู้จักทุกข์พุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนทุกข์ถ้าผู้ใดรู้จักในใจเองว่าตนเองมีความทุกข์แม้จะมั่งมีสีสุขด้วยวัตถุแต่รู้จักว่าความทุกข์ในจิตในใจนี้มันมีความทุกข์จากการบีบคั้นจากการเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่ได้ดังอกดังใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าความทุกข์นี้เป็นปัญหาของชีวิตคนนั้นจะฟังเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเข้าใจง่ายขึ้นแต่ก่อนฝรั่งไม่เคยเจอปัญหาอันนี้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาถึงขนาดว่าพุทธวัตรคือกดปุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้เพียงกล้ามนิ้วเรียกว่า push button S ถึงยุคกดปุ่มแล้วแต่มันก็มีปัญหาเรื่องชีวิตทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นปัญหาของจิตของใจที่แรงปลุกปั่นของกิเลสตัณหาไปตีราคาของโรคของรูปของเสียงของกลิ่นของรสอะไรต่างๆเนี่ยไปตีราคาไปเทิดทูนมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ดังใจเนี่ยเขาทุกข์บางคนเขาฉลาดเพียงแต่โกรธขึ้นมาก็รู้ว่าทุกข์มีคนหนึ่งมานั่งฟังอยู่ข้างหน้าพอเริ่มแสดงธรรมเอามือป้องหูก่อนเพื่อนเลยเคยได้เห็นในพระไตรปิฎกว่าเมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาก็จะเข้าไปหาอุปสังกมิตวาเขาจะเข้าไปหาไปนั่งใกล้หลังจากนั้นเขาก็จะโสตาวทานาเหี่ยงโสดลงฟังเมื่อฟังแล้วเขาก็ธรรมธารณาทรงธรรมจดจำถ้อยคำนั้นไว้ในใจหลังจากนั้นเขาก็อัตถุปริขาเข้าไปเพ่งถ้อยคำนั้นอัดนั้นคำสั่งสอนอันนั้นให้มันถึงรากเหง้าให้เข้าใจชัดเจนคำว่าโสตาวทานาแปลว่าเหี่ยงโสดลงฟังนึกว่าอะไรจะถึงป่านนั้นถึงกับเงียบโสดลงฟังไม่ต้องเงียบก็ได้ยินอยู่แล้วแต่เราไปเมืองฝรั่งพอเราเริ่มแสดงธรรมเห็นฝรั่งเอามือป้องเงียบโอ้นี่เด้เงียบโสดลงฟังบาดเห็นเราไปปัดเขาตั้งใจฟังสุดท้ายพอเราเปิดโอกาสให้ถามปัญหาปั๊บปัญหานี่ก็จะเข้ามาบางคนเขาถามซื่อๆถามในความรู้สึกว่าผมเป็นทุกข์เพราะโกรธทำอย่างไรจึงจะหายมันโกรธโกรธแล้วมันเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าเขารู้จักแล้วไฟไหม้หัวใจเขาแล้วก็ค่อยๆแสดงชี้แจงให้เขาฟังพอเราเปิดประกาศรับอบรมสมาธิภาวนา meditation retreat 3 วัน 3 คืนมีสถานที่รับได้จำกัดเพียง300คนฝรั่งเข้ามาสมัครเป็นพันรับไม่ไหวเลยเพราะว่าจะมาทำแบบบ้านเรานี่ไม่ได้นะมานั่งตามร่มไม้ตากแดดตากลมตากฝนบ้านเขาเนี่ยอะไรอะไรมันจะต้องปลอดภัยไปหมดให้คนมานั่งตากอย่างนี้เขากลัวถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมาอะไรมันแพงไปหมดท
ุกคนจะต้องไปประกันสุขภาพไว้กับบริษัทเพราะนั้นถ้าเกิดไข้ไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะบริษัทต่างๆรักษาเยียวยาถ้าไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้สบายๆเป็นหมู่เกิดไข้ขึ้นมาเนี่ยบริษัทเขาคอมเพลทเพราะนั้นจะต้องอบรมกันอยู่ในห้องแอร์รับได้300คนนี้มาสมัครเป็นพันเราบอกว่ารับไม่ได้สถานที่จำกัดบางคนก็กระฟัดกระเฟียดเสียใจแล้วก็ถามว่าโอ้ยนะ next time ถึงปันไดสิอบรมอีกถึงปันไดเถื่อนหนาเราก็บอกว่ายังบอกไม่ได้มันอาจจะไม่มีอีกครั้งต่อไปเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่มาแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายความสนใจเดี๋ยวนี้เริ่มมีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราโชคดีกว่าถ้ามองในแง่ทางจิตใจทางศาสนาแต่ถ้าไปมองกันในแง่วัตถุฝรั่งนี่เหมือนกับพวกเทวดามาเกิดความเป็นอยู่อุปนิสัยใจคอบ้านเมืองของเขาก็ยังคล้ายๆเทวดานิสัยมีระเบียบเรียบร้อยสงบงามความเคารพสถานที่เคารพสิทธิเคารพบุคคลอย่างฟังเทศฟังธรรมอยู่เนี่ยเขาจะเงียบเคารพและไปไหนมาไหนมีระเบียบเข้าแถวเข้าคิวลักษณะของพวกเขาเหมือนกับเทวดาบ้านเมืองของเขาสะอาดสะอ้านหาพวกกระดาษถุงพลาสติกอะไรต่างๆทิ้งเรี่ยราดไม่มีน้ำแม้จะไหลผ่านไปในหมู่บ้านในกลางเมืองใสสะอาดดูอะไรอะไรมันงดงามไปหมดต้นไม้ก็งามพื้นแผ่นดินนี้จะปลูกหญ้าในบ้านในช่องในบริเวณเช่นนี้จะไม่มีที่มีดินเปล่าๆถ้าไม่เทคอนกรีตถ้าไม่ลาดจางก็จะปลูกหญ้าเพื่อไม่ให้มีลมมีฝุ่นกระจุยเคี้ยวตลอดฝนตกมาไหลที่ใสสะอาดเพราะมันไม่มีที่ดินให้ชะล้างความเป็นอยู่ของเขาสะอาดสะอ้านมีระบบระเบียบนั่งรถทั้งวันเราจะฟังเสียงบีบแต่สัญญาณเนี่ยจะหาฟังได้ยากเขาไม่รบกวนถึงขนาดนั้นในถนนหนทางเสียงจะบีบแต่นี่ก็ไม่หาฟังได้ยากนั้นแสดงว่าเขาชอบความสงบที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือบริเวณในบ้านในเมืองมีต้นไม้ต้นหญ้าอะไรงดงามแล้วยังมีสัตว์พวกนกพวกกาการอกกาแตอยู่กับผู้กับคนเหมือนเพื่อนกันตามสนามหญ้าการอกกาแตไปตะกุยไปหาอาหารเรามีอะไรยื่นให้มากินพวกนกต่างๆตรงไหนมีน้ำมีหนองนกที่อยู่ตามน้ำหนองน้ำกลางเมืองหนองน้ำอยู่กลางบ้านนกที่แอบอิงอาศัยอยู่กับน้ำพวกนกกาเรียนนกเพลิกันนกกระทุงพ่อภาษาบ้านเฮาว่านกกระซุ่มแซงข้อเหี้ยวนกข้อการนกเจ้านกอุ้มรวดเต็มอยู่คนยืนไสขนเฉยเฉยเลยไม่กลัวเพราะมีอาหารยื่นให้ก็มากินด้วยแล้วก็ไม่มีใครคิดจะฆ่าคิดจะแกงออกนอกเมืองไปฝูงกวางฝูงเก้งเดินอยู่เดินไปเดินมาชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่นอกเมืองถนนเขาล้อมเป็นรั้วตะข่ายลวดกันไม่ให้กวางข้ามถนนกลัวรถจะไปชนมันตายถ้าลงไปทางใต้ทางฟลอริดาไมอามี่ทางโน้นถ้าเป็นหนองน้ำเป็นบุ่งเป็นทาเหมือนแม่น้ำลำปาวเนี่ยจระเข้เยอะนั่งรถไปมองไปตามข้างทางถ้าเห็นหนองเป็นบึงเป็นบางก็จะเห็นหัวจระเข้โผล่เขาก็ล้อมรั้วตามข้างทางไว้กันจระเข้ข้ามทางกลัวรถจะไปเหยียบไปทับมันถ้าตรงไหนไม่ได้ล้อมรั้วก็จะเขียนรูปป้ายเป็นภาพจระเข้แล้วจะเขียนเป็นหนังสือตัวหนังสือ Beware Kodai Across ระวังแคร์ความทางเด้อคำนั้นภาษาบ้านเฮานั่นแสดงว่านิสัยของเขาเรื่องศีล5นั้นไม่ต้องพูดเลยไปแสดงธรรมไม่ได้พูดเลยเรื่องจริยธรรมเรื่องศีล5เรื่องอะไรแต่เขาก็ยอมรับเขาเข้าใจว่าศีล5เป็นของศาสนาพุทธฝรั่งที่มีการศึกษาสูงๆเรียนเรื่องศาสนาพุทธเขาจะพูดเรื่องศีล5เขาจะบอกว่า the final monastery of the Buddha that is contribution of the world
เขาบอกว่าศีล5ของพุทธศาสนานั้นแหละเป็นส่วนที่มีช่วยโลกนี้ให้เจริญรุ่งเรืองให้สงบร่มเย็นฝนกำลังตกนะอย่างไรก็ตามเปียกด้วยกันถ้าเลิกก็ค่อยเลิกพร้อมกันฝนนี้เป็นตัวแทนของเทวดาเทวดาเขาเป็นพวกรูปทิพย์ถ้าเราจะเห็นต้องมีตาทิพย์เทวดาเขามีเสียงทิพย์ถ้าเราจะฟังเสียงเขาได้ยินก็ต้องมีหูทิพย์ถ้าเราไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์เขาอยากจะให้เราปรากฏเห็นเขาก็เป็นฝนฝนนั้นภาษาบาลียังเรียกว่าเทโวซึ่งแปลว่าเทวดาอีกด้วยชาวอินเดียเวลาอากาศร้อนๆแต่ฝนตกลงมาเขาจะแหงหน้าขึ้นฟ้าเอามือแบขึ้นเขาจะร้องว่าเทโวเทโวเทโวโรหณาจะปราณีแฮเทวดาลงมาแล้วสวัสดีลายนี่เทวดากำลังลงมาเทวดายินดีกับพวกเรานานๆจะเห็นผู้มีศีลรวมกันพี่น้องนุ่งขาวห่มขาวข้อออกไม่ออกครูบาอาจารย์นุ่งเหลืองห่มเหลืองสมมุติว่ามีเทวดาสักตนหนึ่งเหาะเหินเดินอากาศมานี่จะไม่กล้าบินข้ามหัวข้ามเกล้าบุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ถ้าไม่พนมมือบินอ้อมไปทางโน้นก็จะลงพื้นดินก็จะพนมมือก็จะกล่าวว่าอาหันจะศีลสัมปันเนจิระรัฏฐะสัมมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมะจริยะปรายเนเยขหทาสีระเยขหทาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกายังนมัสสันติเทวตาข้าพระเจ้าขอน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีผู้บวชแล้วโดยชอบท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญนุ่งขาวห่มขาวประกอบด้วยศีลข้าพเจ้าน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีศีลเหล่านั้นนั้นเป็นคำกล่าวของเทวดาแต่เราไม่ได้ยินก็ฟังไว้ก่อนถ้าเทวดาบ่ย่านบาปก็ตกลงมาโลดเราก็นั่งฟังกันไปผมนี้ทำงานมากเมื่อคืนได้นอนประมาณชั่วโมงกว่ากระเท่าเดี๋ยวนี้วันนี้แสดงธรรมเป็นกันที่3ธรรมาที่3แล้วแล้วยังจะต้องเดินทางต่อไปความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย่อมมีอยู่สังขารกลุ่มนี้แต่อย่างไรก็ตามดีใจเมื่อมาเห็นเพื่อนสัทธรรมิกทั้งหลายพร้อมทั้งญาติโยมพุทธบริษัทคิดถึงคำของคนโบราณบ้านเราในลุ่มแม่น้ำโขงท่านทำเป็นฮีดนะจารีตฮีด12คลอง14ฮีดเดือน1เดือนอ้ายคือฮีดเข้ากรรมแต่พวกเรามาเอาก่อนฮีดตามปกติจารีตฮีดคลองลุ่มแม่น้ำของในฮีด12ถึงฤดูเดือนอ้ายปางอดีตมีมาหากมันย่ามเข้ากรรมหมู่สังโฆเจ้าเข้ามาพากันเข้าทำบุญตักบาตรปาริวาสสู้คำศาสนาเพิ่นว่าแต่เดี๋ยวนี้มาเอาก่อนฮีดบาดนี่มาเอาก่อนเดือนหนึ่งมาเอาก่อนเดือนอ้ายเทวดาดีใจหลายก็เลยฝนตกหำมาไม่หยั่งดอกทีนี้ก็ไม่เป็นไรการเข้าปริวาสกรรมนั้นยังเป็นคลองฮีดพระคลองสงคลองของพระสงมีอยู่14คลองคลองของชาวบ้านมีอยู่14คลองคลองของผู้ปกครองบ้านเมืองมีอยู่14คลองคำว่าคลองนั้นมาจากคำว่าคันลองของชีวิตหรือผู้เป็นภาษาสมัยใหม่แบบนักวิชาการเขาเรียกว่า the way of life การดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละกลุ่มรวมแล้วนี่12คลอง14คลอง14นี้มันมีอยู่3คลองในจำนวน3คลองนั้นคลองละ14เหมือนแม่น้ำลำห้วยลำธารใหญ่ๆ3ลำธารแต่ละลำธารนั้นจะมีแควเล็กๆคลองน้อยๆอยู่14คลองไหลลงมารวมแล้วมารวมกันแล้วแต่ละลำธารจะมารวมกันอีกทีหนึ่งเป็นแควเดียวกันนั่นก็คือคลอง14ของญาติโยมพุทธบริษัทชาวบ้านสถาบันของชาติคลอง14ของนักปกครองสถาบันของพระมหากษัตริย์คลอง14ของพระสงฆ์องค์เจ้าคือสถาบันของศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมกันที่12คลอง14นั้นเป็นรัฐธรรมนูญ
ของระบบชีวิตระเบียบสังคมการปกครองของชุมชน

แม่น้ำโขงรัฐธรรมนูญนั้นแปลมาจากเป็นภาษาบาลีนักการเมืองสมัยนี้เขาจะรู้จักความหมายมันสมบูรณ์หรือไม่รัฐะนั้นแปลว่าแว่นแคว้นแผ่นดินหรือประชาชนทั้งหมดธรรมนูญก็แปลว่าธรรมอันทำให้เกิดความชื่นใจแก่ประชาชนแว่นแคว้นแผ่นดินเพราะนั้นรัฐธรรมนูญบนพื้นแผ่นดินลุ่มแม่น้ำโขงนี้ในลุ่มแม่น้ำลำชีลำปาวลำยังแม่น้ำสงขามสู่แม่น้ำโขงน้ำมูลน้ำชีสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญที่12คลอง14ถอดแบบออกมาจากพระพุทธศาสนาเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมเพื่อพัฒนาจิตใจวิญญาณ

เปรียบสังคมเพื่อพัฒนาจิตใจวิญญาณเป็นการปลูกฝังปลูกจิตปลูกใจนั้นคือการปลูกวิญญาณปลูกลูกปลูกหลานให้เป็นพลเมืองดีของชาติปลูกดงปลูกป่าเหมือนปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมเหมือนปลูกโลกนี้ให้ฉ่ำเย็นน่าอนุโมทนาครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอาจารย์กำดำริจัดเพื่อให้เกิดบูรณาการทางศาสนาตามหี้ตามคลองจริงๆแล้วการเข้ากรรมปริวาสกรรมนั้นเป็นการซ่อมค่ายครูประตูหอเป็นการเยียวยารักษาพยาบาลเป็นความป่วยไข้ของธรรมวินัยขององค์เจ้าเป็นอาบัติระดับที่จะต้องเยียวยารักษากัดจนสงยอมรับมานัดเรียกคืนเข้าหมู่เพราะฉะนั้นการมารวมตัวกันเข้าปริวาสกรรมนั้นคือการรับผิดชอบต่อศาสนารับทั้งผิดรับทั้งชอบคนเราส่วนมากถ้าไม่มีคุณธรรมสูงเพียงพอมันไม่รับผิดมันจะรับแต่ชอบในนี้พวกเรามารับผิดสิ่งที่ตนเองทำผิดเพื่อจะให้มันชอบให้มันถูกต้องมาสมัครให้ครูบาอาจารย์ท่านลงโทษนี่คือความหมายจุดมุ่งหมายของปริวาสกรรมพูดง่ายๆว่ามาซ่อมแซมพระธรรมวินัยพระวินัยนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเหมือนต้นไม้ประกอบด้วยเปลือกด้วยแก่นด้วยกระพี้เปลือกกระพี้นี่จะห่อหุ้มเอาแก่นเอาไว้เรียกว่าเนื้อหาสาระและรูปแบบพระวินัยนี้เป็นรูปแบบห่อหุ้มเนื้อหาสาระคือธรรมอันอยู่ภายในเป็นส่วนประเจกชนถ้าพระวินัยนี้หมดไปศาสนาของเราก็กระจัดกระจายทันทีปมุตธรรมหิจสุตตันเตอภิธรรมเมจตาวเตวินัยเยอวิสัตธรรมหิปุณะติทันติศาสนังพระสูตรหมดไปพระอภิธรรมอันตรธานฟั่นเฟือนเลือนลางจางคลายไปก็ตามพระวินัยยังอยู่ปุณะติทันติศาสนังศาสนานี้ก็ชื่อว่ายังคงอยู่ต่อไปผมอยากจะพูดคำหนึ่งให้เพื่อนสหธรรมิกได้เอาไปคิดรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินคำหนึ่งคนโบราณของเรารุ่มแม่น้ำของนี้แหละเขียนใส่ในคัมภีร์ไบรานมีชื่อว่าอินทิยานสอนลูกในหนังสือการสอนลูกจะมีฉโลกคำสั่งสอนไว้147ฉโลกคำสอนในจำนวน147คำสอนเนี่ยผมประทับใจมากอันหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวโยงกับพวกเราเดี๋ยวนี้คนเขียนนั้นชื่อว่าอินทิยานสอนลูกสาวคนเดียวชื่อว่านางสาวนันทมาศนันทมาศทีตาพอเอ๋ยลูกสาวล่าลูกสาวคนเดียวทีตาก็คือธิดานั่นแหละแปลว่าลูกสาวจริงๆแล้วนักปราชญ์อินทิยานนี้อาจจะเป็นนักบวชอาจจะไม่มีเมียไม่มีลูกแต่ตั้งสมมติฐานขึ้นเอาตนเองเป็นผู้สอนเอาลูกสาวมาเป็นผู้รองรับคำสอนแต่จริงๆแล้วท่านสอนระบบชีวิตระเบียบสังคมคุณงามความดีมุ่งเล็งไปสู่สังคมของศาสนาและประชาชนมีอยู่คำหนึ่งที่ประทับใจมากพอใจที่จะพูดต่อยท่านเขียนไว้ว่าอันหนึ่งเครื่องหักไหลไปแล้วหอนยั่งข้างทาไฟหางใหม่ปลาแล้วดอมเหนือหากสิยั่งลูกเอ้ยเคยได้ยินบ่น้อเนาะเสียงในฟิล์มนิดหน่อยเป็นภาพภาษาลาวแท้ๆเรียกว่า Sound Tag System ระบบเสียงในฟิล์มถ้าเพื่อนสาธมิกที่มาจากทางภาคกลางภาคใต้อาจจะฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังไปแล้วฮ้อนยั่งข้างทาไฟหางใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหากสิยั่งเงินได้เบิดไปแล้วฝนยั่งข่างไทยข้ามเอ้ยใบหากคูหล่นแล้วล่ำการหากสิยั่งพอแล้วพอจะว่าภาพออก

ายว่าเมื่อเวลาน้ำขึ้นมาคนเขาผูกเรือไว้ในตลิ่งแล้วน้ำมากน้ำหลากขึ้นมาซัดตลิ่งพังไปเรือก็ไหลหนีจากตลิ่งไปแต่ยังมีขอนไม้ที่เขาตัดโคนตัดปลายอยู่ที่ริมฝั่งเขามันไหลน้ำมาก็ได้เขาก็เลยเอาเชือกมาผูกไว้คอยเหยียบไว้คอยงอยตักน้ำในหน้าฝนนี่พอจะเห็นภาพอย่างนี้แต่ความหมายมันลึกเพื่อได้ไหลไปแล้วค้อนยั่งข้างทาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วมรณภาพไปแล้วจากพวกเราไปแล้วพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการสร้างบุญญาบารมีไม่เต็มอิ่มไม่เพียงพอเลยไม่ได้เกิดทันท่านแต่ก็ยังมีเชื้อมีเผ่ามีพันธุ์เหมือนเมล็ดข้าวเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชพอที่จะปลูกสืบหน่อสืบแนวไปถ้าเราเปิดอ่านพระไตรปิฎกหรือตำรับตำราในศาสนาเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งหนึ่งผู้คนทั้งหลายฟังได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์หรืออย่างน้อยเข้าถึงไตรสรณคมแสดงธรรมในสมัยครั้งแรกที่เป็นครั้งใหญ่ที่สุดประชาชน12คณหดที่เวรุวันกรุงราชคฤห์คน 11,000 บรรลุธรรมระดับโสดาบันอีกส่วนที่เหลือเข้าถึงอนาคตมีบ่อยๆผู้ใดไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอได้ยินท่านแสดงธรรมหน่อยเดียวบรรลุธรรมแต่พวกเราฟังกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติก็ยังไม่บรรลุดอกแต่ก็ทำให้เรานี้มีศรัทธานั้นหมายความว่าสมัยก่อนโน้นผู้คนทั้งหลายได้สั่งสมบุญญาบารมีสร้างคุณงามความดีไว้เต็มเปี่ยมเหมือนน้ำที่ตักใส่ตุ่มใส่หายไว้มันเกือบจะเต็มอยู่แล้วพอมาบัดนี้ได้ยินพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระอรหันต์เทศให้ฟังเหมือนกับเอามาตักเพิ่มเข้าไปเพียงกระป๋องเดียวแกนลอนเดียวคุเดียวถังเดียวก็เต็มแล้วพวกเรานี่เหมือนตุ่มเหมือนอ่างซึ่งยังไม่มีน้ำแต่มีผู้มาตักน้ำใส่ถึงมันจะไม่เต็มมันก็ยังมีเชื้อมีเผ่ามีพันของน้ำก็ตักใส่ไม่เต็มวันนี้ก็จะเต็มวันหน้าไม่เต็มชาตินี้ก็จะเต็มชาติหน้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปพระอรหันต์ทั้งหลายปรินิพพานจากไปนั้นเหมือนเรือที่ไหลไปแล้วเรือได้ไหลไปแล้วค้อนยั่งข้างทาธรรมโมจะวินัยโยจะเทสิโตบัญญัตโตโซโวมามัจจเยนะสัทธาเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานจะตายจากเราไปในมหาปรินิพพานนสูตรพระอานนท์ไปถามสอบแทรกถามจอกหลอกถามแจกแหลกกันเป็นภาษาบางท้องเมื่อพระผู้มีพระภาคยังมีพระชนอยู่พุทธบริษัททั้งสี่ได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักได้ฟังธรรมเมื่อพระองค์ปรินิพพานจากไปแล้วจะตั้งบุคคลใดพระเทระองค์ใดเป็นผู้รักษาการแทนเป็นผู้แทนของพระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าทำวินัยอันใดที่เราได้บัญญัติแล้วได้สอนแล้วทำวินัยนั้นแลจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอในกาลที่ล่วงแห่งเรานั้นแสดงว่าขอนยั่งข้างทาขอนไม้นั้นเราจะสามารถเอามาเลื่อยเป็นไม้กระดานฝนมันหยุดแล้วเทวดาย่านบาปเตาซะก่อนขู่ไว้ก่อนไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุทัยธานีอยู่ใต้ร่มมะม่วงอย่างนี้วันนั้นพระเข้ากรรมหน้าพรรษาฝนตกพระก็คงจะประมาณนี้มากกว่านี้หน่อยพระหลายองค์เอาร่มมาตั้นผมบอกว่าถ้าท่านกั้นร่มผมก็หยุดแสดงธรรมเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้แสดงธรรมแก่ผู้ที่กั้นร่มอยู่ท่านจะต้องเอาร่มลงผมจะแสดงธรรมตากฝนท่านก็ฟังตากฝนด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามว่าห้ามไม่ให้แสดงธรรมฟังธรรมตากฝนพระท่านก็เลยเก็บร่มผมก็บอกไปว่าถ้าเทวดาไม่กลัวบาปก็ให้มันตกมาเถอะครูไว้เฉยๆหรอกฝนก็เลยหยุดเข
ขาหาว่าอาจารย์สมภพเก่งที่แท้บ่ได้เก่งอีหยังดอกมันเซาซื่อๆมันบ่แม่นยามมันบ่ได้เก่งอีหยังดอกทีนี้เราก็เอาธรรมวินัยนี่เปรียบเสมือนขอนไม้ถ้าเราเลื่อยก็จะได้ไม้กระดานเอามาตีประกอบเป็นเรือลำใหม่ถ้าเราเอาธรรมวินัยนั้นมาประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับเราขุดเราสิวเราเจาะขอนไม้นั้นเพื่อจะเป็นเรือลำใหม่ขี่ข้ามฟ้าข้ามโอคะสงสารติดหันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังเราจะมีพระชนหรือว่าเราตถาคตจะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามสเมจิตตังผู้ที่มีจิตสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตามอยู่สมังพลังก็จะมีผลเสมอเหมือนกันเดี๋ยวนี้กับเวลาไหนก็เหมือนกันถ้าเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่เราได้สั่งสอนแล้วเพราะนั้นคำสอนที่คนโบราณบอกว่าเหื้อหักไหลไปแล้วขอนยั่งข้างทาค่ำเอ้ยไฟหักใหม่ปลาแล้วดอเนื้อหักสิยังมาเห็นแล้วก็ชื่นใจนี่ขอนยังข้างทาหน่อยว่าร้ายตายบะเบิดพอกันเอาตัวของเรานี่แหละเป็นขอนแล้วก็มาเจาะคือมาประพฤติมาปฏิบัติให้มันเป็นเรืออันนี้ทำให้เกิดความชื่นใจประเทศอินเดียบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาได้หมดไปแล้วเพราะบัดนี้อินเดียไม่ใช่มัชฌิมประเทศแล้วเป็นประเทศที่ยากจนข้นแค้นมากขึ้นคนเมื่อกำลังหิวกำลังโหยอยู่เขาจะเอาเวลาไหนมาสนใจฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราไปอินเดียนั่งเครื่องบินไปพอแต่ลงเครื่องบินสนามบินเราจะพบขอทานเป็นร้อยพันๆออกไปนอกเมืองจะเห็นผู้คนฝักใฝ่แต่ละกิโลเมตรในทางหลวงเส้นใหญ่ๆในเมืองเราจะเห็นคนนอนตายไม่มีพี่ไม่มีน้องตายอดตายอยากเราจะเห็นคนนอนออกคนนั่งออกลูกเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งตายออกลูกนั่งเบ่งลูกตาสวดตาดูเลือดหลั่งไหลออกมาไม่มีบ้านไม่มีช่องที่จะให้ไปออกลูกคนจนเยอะยกมือขอยอมือขอแบ่งเป็นแถวเอกเปสอริบาบูขอสตางหน่อยนายหนึ่งเปสะโตน้อยๆก็ขอเป็นไปออกนอกเมืองแกเห็นคนหาเขี่ยคุยกินในถังขยะในที่เขาทิ้งขยะเป็นพันๆเพราะฉะนั้นไม่เหมาะสมที่พุทธศาสนาจะเจริญอีกแล้วตรงไหนมีความเป็นอยู่พอปานกลางรู้จักตนเองมีความทุกข์ในใจบ้างตรงนั้นแหละเหมาะสมที่พุทธศาสนาจะดำรงอยู่จะอยู่ได้เพราะเหตุนั้นเมืองไทยของเราปัจจุบันนี้กระผมเห็นว่าเพื่อนสหธรรมนิกทั้งหลายจะต้องมาทำความเข้าใจอีกไปอีกมากสำหรับพุทธศาสนาและสังคมไทยเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเข้าปริวาสกรรมชำระให้สะอาดสะอ้านซึ่งข้อวัดปฏิบัติอาบัติสังฆาทิเศษของเรานั้นเรายังจะได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะได้มองให้มันกว้างมันไกลที่เรียกว่ามีวิชั่นให้กว้างไกลสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ายุคข่าวสารข้อมูลอินฟอร์เมชันเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีแปลว่าศาสนาแปลว่ายุคแห่งข่าวสารข้อมูลยุคแห่งการคมนาคมที่ทั่วถึงกันยุคแห่งโกลบาลิเซชันยุคที่โลกทั้งโลกนี่แคบหูได้ยินไกลตามองเห็นได้ไกลแต่จิตใจจะแคบลงแคบลงพูดง่ายว่าทางนอกกว้างไกลทางในจะคับแคบเดี๋ยวนี้ลูกกับพ่อกับแม่เกือบจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะจิตใจคับแคบลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยประชาธิปไตยเฟ้อการปองเฟือนการเมืองฟุบสังคมเน่าเฟะเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อยอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันวันนี้เปิดหนังสือพิมพ์พระต้มพระ 200,000 บาทขายช้างน้ำแม่พระพุทธเจ้าวันนะเหตุอัตถิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่ประพฤติธรรมนะเหตุอัตถิสมจริยาเพราะเหตุเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบที่เรามานั่งกันเป็นแถวนี่มานั่งให้สงบ
มาฝึกให้สงบท่านเรียกว่าสมจริยาประพฤติให้สงบให้สม่ำเสมอณเหตุอธิปุญญกิริยากุศลกิริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จัตตธรรมสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันกินกันไปกินกันมาวัตติทุพพละมัลลิกาเขาจะเบียดเบียนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในสังคมที่กินซึ่งกันและกันยิ่งในหน้าเลือกตั้งนี่จะเห็นได้ชัดจากวันนี้ไปถึงวันที่17 1สัปดาห์นี่เขาจะอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันประชาชนกินประชาชนราษฎรกินผู้แทนราษฎรผู้แทนจะคืนมากินราษฎรทีหลังนายกินนายตำรวจกินตำรวจพระกินพระพระใหญ่กินพระน้อยพระน้อยบ่มีแนวกินกินพระตายพระเป็นกินพระตายตายแล้วก็บอกเอาไปเผาเอาไว้นานๆไว้ถ้าเอาเงินนี่มันจะกินกันหลอกกันไปกันมาทั้งหมดนี้เพราะขาดการปฏิบัติธรรมคนกินคนนี้น่ากลัวมากสังคมยุคที่คนกินคนมาถึงคนโบราณว่าผีสางหายพกจอบกินตับยังบ่ปานแนวคนหลอกกินกันแท้คนเราจะกินกันอย่างยิ่งใหญ่ปัจจุบันเพราะขาดธรรมเพราะเหตุฉะนั้นเรามารวมกันอย่างนี้ประพฤติธรรมร่วมกันญาณมิตรร่วมกันอยู่ร่วมกันรวมหมู่อยู่ใกล้กับบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามรวมหมู่อยู่ใกล้กับแหล่งที่มีความรู้ให้ความรู้และผู้ที่มีแบบอย่างที่ดีที่งามหลังจากนั้นต่างคนต่างก็มีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมคือศีลสามัญญตาศีลสัมปทาเมื่อมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงการฝักใฝ่พอใจในคุณงามความดีเรียกว่าปลุกเร้าจิตสำนึกในการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นให้ตนเองดีขึ้นแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่วมกันในทางที่มันถูกต้องสังคมบ้านเมืองเจริญไปอย่างรวดเร็วพระสงฆ์องค์เจ้าเราจะแข็งทื่อไม่ทันเขาก็ไม่ได้จะเร็วเกินกว่านั้นก็ไม่ได้เราจะต้องอยู่ร่วมกับขบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังในการเปลี่ยนแปลงนี้เราจะต้องมีส่วนร่วมในขบวนการของการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมีคุณค่าสอดประสานกลมกลืนอย่างสมสมัยถ้ามิฉะนั้นพุทธศาสนาเราจะอยู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงที่กำลังกินกันอยู่เนี่ยไม่ได้ชาลส์ดาร์วินเคยพูดทฤษฎีของเขาว่า the fittest that is the survivor ส่วนใดที่มันเหมาะสมสิ่งใดที่มันเหมาะสมสิ่งนั้นมันจะอยู่ได้ในสังคมในโลกศาสนาก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เหมือนกันถ้ากระทำตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับกาลกับสมัยรักษาอันหนึ่งไว้ให้มันเป็นระบบระเบียบมาตรฐานแต่อีกบางส่วนเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ากับการผสมสมัยอัตถกินตาวสานุขาเรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุผลความคิดของผู้อื่นที่มันเป็นประโยชน์ของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตระหนักจะมีอยู่สามอันหนึ่งพระธรรมวินัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ปรับปรุงบางข้อที่ไม่ทำลายระดับอธิพรหมจรรย์หัวเด็ดตีนขาเราจะรักษาอธิพรหมจรรย์ของเราไว้และหลักครุกาบัตที่พอเยียวยารักษาไว้ได้อย่างที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้อันที่สองราชูนังอนุวัติตุงเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองไม่ใช่เพียงแต่ทำวินัยกฎหมายบ้านเมืองรัฐธรรมนูญจะออกมาเรื่อยๆให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะกับบุคคลสมัยพวกเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามต่อกฎหมายบ้านเมืองนี้เราจะปฏิบัติตามที่สอดคล้องเหมาะสมกับทำวินัย
ถ้าเกินไปถ้าประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาปั๊บพระภิกษุต้องทำนากินเองต้องมีเมียได้อย่างเนี้ยเราไม่เอาหัวเด็ดตีนขาดไม่เอายอมตายดีกว่าที่อย่างนี้แลกเอาพระธรรมวินัยไว้แต่ข้ออื่นที่ต่ำลงไปกว่านั้นพอที่จะ adjust คือปรับปรุงได้นี่คืออันที่สองอันที่สามเราจะต้องอนุโลมบางส่วนเข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนี่ขนบธรรมเนียมประเพณีมีไม่เหมือนกันมีสตรัคเจอร์มีโครงสร้างมีเอาไลน์มีแนวสังเขปไม่เหมือนกันเพราะนั้นพระสงฆ์จะต้องอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านบางอันนะแต่บางอันมันไม่ถูกต้องมันเกินไปมันฝืนเราก็ไม่เอาเรียกว่าปรับปรุงแอดจัสเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะไม่มีทางเลือกแต่ยังมีทางแลกเอาประโยชน์ทิ้งส่วนที่มันไม่เป็นประโยชน์ถ้าแลกแล้วว่ามันจะมีประโยชน์แก่พระศาสนามากแก่สังคมมากกว่าก็พอแลกเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราจะต้องมาตระหนักต้องมาระลึกนึกถึงอยู่เสมอบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องทวนกระแสทวนกระแสของสังคมปฏิโสตคามีทวนกระแสบางสิ่งบางอย่างพออนุโสตคามีพอไปกันได้ก็ลอยกับกระแสบ้างแต่บางสิ่งบางอย่างนี่ต้องทวนแต่ส่วนมากของเรานี่เดี๋ยวนี้มักจะลอยไปกับกระแสซะมากกว่าตามที่ไปเห็นมาแล้วเราจะมักจะลอยไปตามกระแสถ้าทวนกระแสก็จะต้องใช้เวลาเองนานผมอยู่ที่วัดของผมครั้งแรกทวนกระแสอย่างหนักเพราะที่ผมอยู่นั้นจะเป็นแหล่งอาภัพจังหวัดสกลนครจะแบ่งเป็นสองเขตเขตหนึ่งจะมีเทือกเขาภูคานเขตอำเภอเมืองอำเภอพลานาอำเภอวาริชภูมิน้ำอูนกุดบากอำเภอกิ่งอำเภอภูพานและก็อำเภอเต่างอยพวกนี้แต่ลงไปทางวานรนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงเจริญศิลป์คำตะก้าแถบนี้ไม่เคยมีภูเขามีแต่โคกมีแต่ป่าเต็งรังพระกรรมฐานไม่เดินผ่านสายนี้สมัยก่อนยังไม่เจริญหาน้ำกินไม่ได้ดอกหน้าแรงพระกรรมฐานก็มาตามสายทางภูเขามิฉะนั้นก็เรียบฝั่งโขงทั้งคนในบริเวณเนี่ยไม่คุ้นเคยกับระบบระเบียบชีวิตของพระกรรมฐานเราไปอยู่ใหม่ๆนี่ทวนกระแสไปหมดทุกอย่างเลยจนใช้เวลาเป็น10ปีเขาจึงพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าเราลอยไปตามกระแสของเขาเนี่ยมันง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อการทำลายพระธรรมวินัยปัจจุบันนี้กระแสของสังคมไหลเชี่ยวมากเราจะต้องรู้เท่าทันมันเป็นยุคแห่งการบริโภคศาสนาของเราถ้าดูอย่างหนึ่งเหมือนกำลังจะเสื่อมอย่างรุนแรงอย่างเมื่อ 2-3 ปีมานี้เราจะได้ยินข่าวความงัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทะเดี๋ยวก็พระใหญ่ๆพระดังๆเป็นอันตรายในธรรมวินัยมีแต่ข่าวเร็วร้ายหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนตีประคมหน้าหนึ่งเกือบทุกวันตอนนั้นนะทำให้ประชาชนสั่นคลอนทำให้คนทั้งหลายในครั้งแรกเสียใจนะเสียใจเอาเข้ามากๆใจเสียไอ้เสียใจนี่ยังชั่วหน่อยมันเขินโอ้เป็นไปไม่ได้เถียงนางๆเข้าหลักฐานอะไรต่ออะไรออกมาในที่สุดเขาใจเสียใจเสียนี่ไม่เหมือนเสียใจใจเสียคือตะเลิดตะเลยเลยพระองค์ไหนก็เหมือนกันหมดในประเทศไทยนี้ไม่มีดอกขนาดองค์ดีๆยังเป็นอย่างนี้เข้าทำนองคนโบราณภาคอีสานว่าอัศจรรย์โอโอท้องสังมาแตกบัดกระโปหมักเผาสังมาหมันกลัวโอความรักความศรัทธาพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีปฏิปทามีบุญญาบารมีเลื่อมใสเหมือนเทพเจ้าท่านไปไหนแห่แหนก้มกราบไหว้ปูผ้าให้เหยียบตรงนี้เหมือนโอทองคำเหมือนภาชนะทองคำพอได้ยินข่าวว่าท่านล้มละลายท่านเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นานๆเข้าหลายองค์เข้าองค์เล็กๆน้อยๆซึ่งปฏิบัติธรรมดีงามซื่อตรงตามพระธรรมวินัยไม่สามารถมาตักน้ำกินได้ถ้าเอามาขัดมาเกลาสักหน่อยก็ดีแต่เขาพอใจเขาตีราคาไว้สูงส่งบนที่ภาชนะทองคำคือโอทองคำอนิจจาอนาถโออัศจรรย์
ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่าความมั่นคงกลับดำรงเหลือที่กะลาส่วนที่หลง

เทิดทูลบูชากับพินพังถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยกลางคงจะได้อย่างนี้ผู้ภาษาภาคอีสานว่าอัศจรรย์ใจโอโอท่องสังมาแตกบัดกระโปมักเผาสังมาหมั่นกัวโอองดังๆดีๆงามๆที่ล่ำลือกันกับล้มละลายมีแต่เรื่องไม่ดีไม่งามออกหน้าหนังสือพิมพ์ทีวีโทรทัศน์วิทยุองค์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่ดังเหมือนกระโปมักเผายังมันอยู่ว่าได้แตกองเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนเขาใจเสียซะแล้วครั้งแรกเขาเสียใจต่อมาใจเสียไม่ยอมรับอะไรเลยช่วงนี้เหมือนความป่วยความไข้ของศาสนาเมื่อความป่วยไข้เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมาเยียวยารักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูร่างเธอบกร่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงดูห่องเห็นแก่งหยอดถ้ำหักไปยังมีหน่อยในข้องพุทธวาสส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงป้าปล่อยวินัยถือตั้งแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงสัพพัญญูเจ้านิรพานลดตัวไปนั้นถ้ำวินัยพงบอกไว้พ่ายนั้นสึกมายังมีอยู่ถึงบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคำโบราณที่บอกว่าเงินเบิดแล้วควรยั่งข่างไถใบหักหูหล่นแล้วล่ำการหักสิยังใบไม้ร่วงหล่นหมดในหน้าแล้งเหลือแต่ลำต้นกิ่งก้านตายโกนวันดีคืนดีฟ้าใหม่ฝนมาถึงฝนร่วงหล่นโรยรำลงมาอาศัยเหมยเหมยห่องห้วยห้ำโลกกลุ่มพายโผดไห่ดินสื่นสุ่มอื่นลุกโคดาวแดนพ่องไผ่เทือนนู่ทางไข่กาบอาบานหอมหืนหอมพอฝนตกลงมาที่ใบร่วงหล่นหมดก็เริ่มแตกหน่อออกช่อออกใบผลิใบใหม่ฉันใดศาสนาของเราบางครั้งก็โรยราแต่ถ้ายังมีพระสงฆ์องค์เจ้าสืบทอดอยู่อย่างนี้เหมือนกับใบได้ขูหล่นแล้วล่ำการหากสิยังนี้ลำต้นแก่นมันยังอยู่ลำต้นยังอยู่ยังประพฤติอยู่ยังปฏิบัติอยู่ไม่ต้องโด่งไม่ต้องดังเอาให้มันดีตามจารีตที่กองของพระพุทธเจ้าวันดีคืนดีการเวลาพิสูจน์อีกหน่อยก็จะถึงฟ้าใหม่ฝนมาก็จะผลิดอกออกใบฉันใดก็ฉันนั้นศาสนาของเราบางครั้งผมอยากจะย้อนยุคให้ฟังสักนิดหนึ่งผมเคยบวชตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆบวชพรรษาหนึ่งถ้าจะว่าได้บุญก็น่าจะได้แต่ผมไม่ได้เคยรู้จักปฏิบัติธรรมเลยเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านครูบาอาจารย์สมัยผมบวชเป็นเณรไม่เคยพูดถึงทำอย่างไรเย็นมาก็ไปเก็บดอกไม้ตามรั้ววัดภาษาภาคอีสานแบบไปเก็บดอกจำปาตามลักไต่เก็บเอามาแต่งขันห้าให้ครูบาอาจารย์พระ11รูปผมเป็นเนน้อยคนเดียวปีนั้นแต่ละท่านก็ได้ไปเก็บดอกไม้ให้ท่านเอาไปบูชาสิ่งที่ท่านทำประจำคือท่านเอาผ้าคลองเนี่ยท่านไหว้พระแล้วท่านบอกว่าเอาของข้าเพิ่นเอาผ้าเพิ่นมาอุ่มไปจอบเบิ่งเป็นแน่นหน่อยมันขี้ดึกเอ้เพิ่นเฮ็ดจังได๋ย่างเพิ่นออกคล้องเพิ่นจะออกมาออกคล้องแล้วน้อยไปตีคล้องออกคล้องเพิ่นเฮ็ดจังได๋หนอเพิ่นเข้าคล้องออกคล้องน่ะไปจอบเบิ่งท่านก็อุ่มเอาผ้าสังขาติท่านว่าพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธพุทธะรัตนะไตรยังธรรมะรัตนะไตรยังสังฆารัตนะไตรยังสรังคัจฉามิสวัสดิ์ปัสสวัสดิ์พระสูตรเจ้าหาคัมภีร์พระวินัยเจ้าหกคัมภีร์อภิธรรมเจ้าเจ็ดคัมภีร์จงมาเป็นที่จังที่เพิงเมแห่งผู้ขาตาบทอถกเข้าสู่นิรพานก็ขาเทินว่าท่านเอาขามาตีปึกปึกปึกปึกสามบาทขามามับฟองแข็งออกมาแล้วได้หน่อยเอ้ยไปออกคล้องไม่ลาเออท่านเฮาก็ย่างไปหาค้อนตีคล้องบาดใส่มุ้ยมุ้ยมุ้ย3บาทแม่ออกพ่อออกกินข้าวอยู่ในบ้านผมกําลังปั่นใส่ปากได้ยินเสียงมุ้ยว่างคําเขาสาธุนี่คู่ออกคล้องได้บุญเด้อหั่นบ่ปฏิบัติอีหยังแต่ว่าล่ํากลางหักเรายังคือจังใบได้คู่หล่นแล้วล่ํากลางหักเตายัง
เงินเบิดไปแล้วหวนยั่งคำไทยเงินคำล้มละลายไปหมดแล้วแต่ยังมีเงินขวัญถุงขวัญไทยขวัญถุงนั่นหมายความว่าสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาอันที่เป็นโลกุตระชั้นสูงเป้าหมายของพุทธศาสนาได้เลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนลางจางหายไปแต่ขวัญนั้นหมายถึงศรัทธาเชื่อในศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ตัวนี้เป็นขวัญศรัทธานี่แหละท่านถือเสิบมาคันว่าพื้นไหว้พระบาทนี่บ่ได้ยินจะเกือดอกไหว้พระแปรขึ้นในห้องตะกี้จากไปไหว้จังไหนนาโมก็ได้ก็นาโมซื่อนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะทาจวาเตนะป่ะคือสิได้บุญน้ำเพลินอยู่ก็เอาน้ำเพลินคือกันจักแปลว่าจังไรบ่ทักนี่เงินเบิดไปแล้วขวัญยังข้างไทยศรัทธายังอยู่ปัญญาญาณยังไม่เกิดขึ้นขอให้ยังมีศรัทธานะโมนี่แปลว่าอะไรไม่รู้ชาวบ้านชาวช่องลงไปทำไร่ทำนาลังเถื่อไปหาบก้าหาบเฟื่องหาเฟื่องใส่บาอยู่กลางทงผลย่างร้องเพลงอิมินาสกาเลนาตังพุทธังอภิปูชยามาเราบ่มีแนวร้องแนวลำเราได้แต่น้ำวัดเป็นคนหนุ่มๆเป็นสาวบ่มีดอกวิทยุโทรทัศน์ก้อยขึ้นหลังงัวหลังควายขี่เกียนร้องเพลงนะโมนะโมตัสสาสกาวะโตอะราหะโตร้องเตยพม่าไปเลยนะโมจะแปลว่ายังบ่ทักนั่นแล้วเงินได้เบิดไปแล้วขวนย่างคางไทยรักษาศาสนามาด้วยศรัทธามาถึงเราทีนี้ขวัญนี้ก็ทำให้มันออกดอกออกผลคือเอามาแปลเข้าใจว่าโอนะโมแปลว่าอย่างนี้สุปฏิปันโนอิติปิโสสวาคาโตรู้จักความหมายนำสู่การปฏิบัติใบหากขูหล่นแล้วล่ำการหากเสียงไปบินบาตรมีข้องบาตรได้หน่อยว่าท่านแค่จะได้คล้องบาตรอุ้มบาตรขึ้นเปิดฝาบาตรขึ้นก่อนจะออกจากวัดสวดคล้องบาตรปุพพันเหปินทปานั้นจะพวะเป่าเสบาตรแล้วก็ทบปึกปึกซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้คล้องบาตรว่าท่านจริงๆแล้วปุพพันเหปินทปานั้นจะแปลว่ายามมื้อเช้าไปบิณฑบาตมากินมันก็บ่ว่าก็สิได้ไปอยู่เลี้ยวแต่ว่าบ่ดักเฮาก็เชื่อได้บัดนี้ว่าเป็นของดีคาถาดียังไงนี่คือขวัญศรัทธาทิชังศรัทธานิยติปาเถยยังศรัทธาเป็นเชื้อพืชศรัทธาเป็นข้าวปลูกลูกแมวศรัทธาเป็นสะเบียงเป็นกำลังให้ก่อให้เกิดการกระทำบัดนี้เราเอาศรัทธานั้นมาแปลให้เกิดปัญญารู้จักเข้าใจแล้วไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นก็มาสู่การประพฤติปฏิบัติมาเจริญสมาธิภาวนาแต่ก่อนบ่เคยเห็นจ้าเถื่อพวกแม่ไงพ่อไงมาบวชชีพราหมณ์พ่อขาวแม่ขาวบ่40ปี50ปีย้อนหลังไม่เคยได้ยินคำว่าบวชชีบวชพราหมณ์ผ้าขาวนี่ก็หายากคนจะมานุ่งไปจำศีลก็นุ่งผ้าธรรมดาค่ายกระตาหมากตาบสาตาบสาไปอุ่มศาสตร์อุ่มม้อนไปกับป้ายไปนอนวัดบ่อผืนลูกไผ่ลูกเคยผืนให้ผืนหน้าจบมาแจ้งมากับพากันเมื่อไปจำศีลเพราะฉะนั้นก็ได้บุญคือกันทางกระดายเขาจองมีศรัทธาคันเห็นยังคู่มานั่งนกสับลาดูไปใกล้เพิ่นก็ย่านบาปทุกวันนี้มีปัญญามากแต่ปัญญาท่วมศรัทธาไม่มีศรัทธาก็มีเห็นยังคู่กับว่ายังนกบ้านยังให้เด็กน้อยคนนกนกแม่บักลาพามาแล้วนั่งนกเจ้าคือบนนกสนาอีพอไหมกูเป็นพอมึงไปพอโอ้เป็นพอแล้วนกบ่ได้เป็นบ่ศาสนาอันนี้มาหาให้เด็กน้อยนกบ้านนี่แต่ก่อนน่ะโอ้ยเป็นผู้หญิงผู้สาวเห็นพระเห็นเจ้าหาบน้ำมาก็วางลงนั่งพนมมืออยู่ใกล้ๆเดี๋ยวนี้โหมาใส่บาทนุ่งกางเกงขากล่อมทั้งบาทนี่บาทเจ้าสิตายง่ายๆได้หันบาทสแตนเลสสิไปเป็นหั่งไข่ไว้ไว้ได้นั่นน่ะหนาวสั่นงดนุ่งส่งขาสั่นไม่ออกสาวมาใส่บาทบาทเสื้อสั้นในก็บ่อยากใส่จักเราห่อนด้วยแม่นเราหนาวบาทบ่ได้เลี้ยวเบิ่งก็เห็นสีน2ตอนอยู่หันบาทนี่บ่มีตีบ่เฮาสิบาทสเตนเลสเป็นหั่งไข่ไว้ไว้บาทเพราะฉะนั้นบัดนี้ต้องระวังทั้งเจริญทั้งเสื่อมต้องตั้งรับกับความเสื่อมให้ดีๆรองรับความเจริญไว้ด้วย
ไม่ใช่เอาแต่ความเสื่อมว่ายันความเสื่อมไว้ไม่พอ

้องรองรับความเจริญเจริญจังไดนี่เด้นี่สับลาขึ้นน้ำมูนี่ตะกี้มันจะมีคนมาบวชชีบวชพรามแต่ก่อนมันมีเด้อมาบวชชีบวชพรามไม่ออกญาติโยมพ่อออกจะมานั่งสมาธิภาวนาเรื่องวิปัสสนาเรื่องสมถะภาวนาบ่เคยมีไม่เคยรู้จักเดินจงกรมก็มีความเบาตะกี้จงกรมแก้วจงกรมนิพพานจงกรมขพวิกเพิ่นว่าตัวเคยได้ยินบ่จงกรมขพวิกปวดท้อมันหลายแนวปานนั้นโว้เดินจงกรมนี่บ่ฮู้จักเขียนใส่ในใบลานบ่แม่นธรรมดาได้น้อยเอ้ยว่าซั่นเดินจงกรมนี่เฮ็ดบ่เป็นบาปได้เพราะว่าเลยบ่จักความเฮ็ดปานจริงๆแล้วจังกรรมะภาษาบาลีว่าเดินไปเดินมาย่างลบไปลบมามีสติสัมปชัญญะสมาธิฝึกเป็นการบริหารร่างกายได้อานิสงส์5ประการอานิสงส์แห่งการเดินจงกรมคือเดินไปเดินมาอาหารที่บริโภคเข้าไปย่อมย่อยง่ายย่อมกระปรี้กระเปร่าย่อมทนต่อการเดินทางไกลๆย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยสมาธิที่เกิดจากการเดินย่อมตั้งอยู่นานนี่นั่นคืออานิสงส์คือประโยชน์เป็นยังสิสิว่าตั้งอยู่นานสมาธิเกิดจากการเดินเดินก็ยังมีสมาธิก็หนอนนั่งนั่งแห่งบ่ได้ตีงซ้ำมันก็แข้งสินี่หลายกว่านั้นตัวถ้าสามารถเดินให้มีสมาธิได้คือกันกำนั่งรับนั่งก็ยังรับงกรับเงียบอยู่ปานนี่ก็ย้อนนอนบัดนี่เที่ยงสิบ่รับไว้ปานหยังบ่ขนาดนั่งอยู่ว่านอนก็ยังรับก่อนนอนนี่มันมีความหมายอย่างนี้อานิสงส์แห่งการเดินจงกรมสมัยก่อนเดินจงกรมไม่รู้มีเดินจงกรมครับพอบิกบ่ทันห่วยให้จังได๋ฮะท่านคุ้มผ่าบาดนี่แดดเต็มฝ่าคุ้มผ่าและพ่ายบาดเขาทั้งในครับพวิกแปลว่าผู้หญิงมีครรภ์อยู่ในครรภ์ครับพวิกะสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ตอบแทนแม่ถือผ้าคาดทองแล้วกันไหวคุ้มผ่าย่ำเดือน4เดือน5บาดนี่พ่ายบาดพร้อมย่ำต้องเว้นเอาเขาทั้งในยางลบไปลบมาเหงื่อแตกอยู่สะอยู่บาดนี่ก็ว่าได้บุญได้บุญอีหลีได้อดได้ทนแล้วก็มีสขาในสมัยนั้นจะไม่มีการบวชชีบวชพราหมณ์แต่เวลานี้นี่ใบหากขูหล่นแล้วล่ำการผัดเหล่ายังเวลาฝนฟ้าตกมาใหม่ใบนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกก็เริ่มมีการปฏิบัติธรรมขึ้นสำนักนั้นวัดนั้นวัดนี้ตรงนี้ต้องรองรับพระสงฆ์องค์เจ้าต้องรองรับความเจริญเมื่อโยมสนใจในการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาพากันมาบวชชีบวชพราหมณ์อย่าให้มาเฉยๆให้ญาติโยมได้รับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าว่าธรรมิกาลขาวรณคุตติงสังวิทหติอุปาสกาสุเอวเมวะรูปังกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังนะเสวิตพังเอวเมวะรูโปอาชีโวเสวิตโพนะเสวิตโพเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเช่นใดควรเสพไม่ควรเสพตรงนี้คือรับผิดชอบเมื่อเขาสนใจการปฏิบัติธรรมเขาเจริญจงรองรับความเจริญพาปฏิบัติแต่ที่เราจะรองรับเขาได้เราต้องให้ตัวเรามั่นคงก่อนพูดให้ฟังยังไม่พอทำให้ดูอยู่ให้เห็นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผมนี่ผมเดินทางเดือนหนึ่งมากกว่า10,000กิโลเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เดินทางไปจังหวัดอุบลจากอุบลแล้วก็มาอำนาจเจริญแสดงธรรมที่อำนาจเจริญตั้งแต่3ทุ่มกว่าถึงเที่ยงคืนพอดีแล้วก็นั่งตอบปัญหาญาติโยมอีกตีหนึ่งครึ่งไปนอนก็ไอกว่าจะหลับได้ตีสองครึ่งตีห้ากว่าตื่นขึ้นมาแล้วมาแสดงธรรมอีกรอบหนึ่งที่ถ้ำแสงเพชรจบแล้วต้องเดินทางด่วนมาฉันข้าวกลางทางอยู่ในป่าระหว่างอำเภอป่าติ้วมายโสธรเขาห่อให้กลัวจะไม่มาทันงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจันหารมาถึงจังหารแสดงธรรมบ่าย2โมงจบบ่าย4โมงลงจากจังหารเสร็จรีบมาที่นี่ไม่ได้อาบน้ำขึ้นมาตัวนี้เพื่อสาธรรมิกลองคิดดูสิว่าเรา

0: ะไม่เหน็ดเหนื่อยหรือร่างกายนี้มันจะทนได้อย่างไรกินข้าววันละครั้งเดียวแล้วนอนอีกเพราะนั้นไม่ใช่เราไปแสดงธรรมเฉยๆจะต้องเอาความสดชื่นความแจ่มใสความเบิกบานความร่าเริงความสงบไปฝากด้วยถ้าเราเหนื่อยจนเกินไปเราก็ไม่มีความสดชื่นไม่มีความร่าเริงทำอย่างไรจึงจะมีสิ่งเหล่านี้ไปฝากเขาคืนไปนั่งเทศหาอยู่งาบงาบอยู่บ้านเงางกผลเงกที่เรื่องเสร็จจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นงานอันนี้เป็นงานหนักไม่ใช่น้อยจะต้องปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอัปปันนกะปฏิปทาอันนี้จะเป็นการตั้งรับความเสื่อมรับความเจริญรองรับความเจริญที่จะต้องเดินทางไปไกลๆไปอดทนไปแนะนำไปพร่ำสอนไปชี้นำไปแสดงคำให้ดูอยู่ให้เห็นตรงนี้จะต้องใช้ความอดทนและจะต้องมีความสดชื่นความร่าเริงความเบิกบานแจ่มใสสงบงามไปฝากและการกินความเสื่อมก็มีอีกนะในความเจริญและความเสื่อมในนี้ความเสื่อมต้องตั้งรับความเจริญต้องรองรับตั้งรับความเสื่อมอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอปันนกะปฏิปทานักธรรมชั้นตีก็เรียนแล้วอปันนกะแปลว่าแน่นอนปฏิปทาที่ปฏิบัติอย่างแน่นอนไม่มีผิดพลาดจะเสื่อมมาก็ตั้งรับได้จะเจริญมาก็รองรับไปได้เริ่มต้นตั้งแต่อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์เมื่อยามหูได้ยินตาได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะกระทบอยู่ตลอดสำรวมได้รู้ได้เห็นได้ยินได้รู้แจ้งได้ตะแวงหาพิจารณาด้วยใจให้มันยุติลงฝึกบ่อยๆรู้เท่าทันอันที่สองโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคตัวนี้สำคัญนะอย่าเข้าใจว่าไม่สำคัญถ้ากินมากนอนมากผมนี้จะกินอาหารอร่อยอร่อยแค่ไหนก็ตามแสบเด้กินเต็มอิ่มบ่ได้จะไม่มีความสดชื่นให้การงานข้างหน้าเพราะอาหารที่กินเข้าไปมันเมาเป็นไหนภาษาพระพุทธเจ้าว่ามะทะพัดตังมหันตาเขาอิ่มโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคแต่พวกเราเอาโภชเนมัตตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณใส่บือบานเถอะเนี่ยตาเข้าไปบานในนั่งหาวอยู่งาเพราะธาตุเนี่ยดินน้ำไฟลมที่มันผสมกันเนี่ยธาตุไฟนี้จะเผาอาหารที่กินเข้าไปมีธาตุน้ำกับธาตุดินไฟจะไปเผาให้ย่อยในขณะที่ไฟเผาให้ย่อยในหัวใจจะต้องทำงานอย่างหนักฉีดเลือดเข้ามาขับน้ำย่อยออกมาย่อยสมองที่จะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงจะลดน้อยลงเลือดที่เลี้ยงสมองน้อยลงนี่จะง่วงจะอยากนอนเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนข้อหนึ่งที่น่าคิดมากลองทำดูก็ได้นะพรุ่งนี้ถ้ารู้สึกว่ากินอิ่มแล้วมันง่วงจัตตาโรปัญจอโรปิเวพุทธวาอลังภาสุวิหารายะปะหิตัตตัตตภิกขุโนภิกษุเมื่อเธอบริโภคอาหารเหลือ4-5คำจะอิ่มเธอจงเลิกเสียแล้วดื่มน้ำเข้าไปอลังภาสุปิหารายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนนั้นเป็นการสมควรแล้วที่จะให้ความผาสุกแก่เธอผู้มีตนอันส่งไปแล้วตนส่งไปไหนส่งไปสู่การปฏิบัติส่งไปเพื่อการเผยแผ่เพื่อการทำงานตัวนี้สำคัญถ้ามิฉะนั้นเมานะทีนี้ชาคริยานุโยประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นจริงๆนั้นถ้าจะแปลทีละคำจะได้ภาพชัดกว่านี้ชาคระแปลว่าตื่นอิกะประกอบนุโยคะตามประกอบในความตื่นเวลาท่านนอนหลับไปมันตื่นขึ้นลุกเลยตื่น10 ครั้งลุกมัน10 หนลุกมานั่งทำความเพียรถ้ามันจะหลับหลับไปถ้ามันหลับหลับไปถ้าตื่นขึ้นมาลุกบอกเลยว่าอย่าตื่นนะถ้าตื่นฉันจะลุกฉันจะชาคริยานุโยคถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดเป็นความเคยชินจะเกิดเสวติเสพจนคุ้นแล้วจะชินนั่งพักตึก เดี๋ยวเดียวก็อิ่มแล้วตื่นมาก็สดชื่นแจ่มใสหัวใจนี่เตรียมไว้เพื่องานทั้งนั้นมีแต่ความสดชื่นนี่คือตั้งรับความเสื่อมรองรับความเจริญหัดนั่งหลับให้มันเป็นบ้างอย่าอายนะเป็นนักบวชนี่พยายามให้มีวิหารธรรมอันนี้วิหารที่อยู่ของทางกายกุฏิวิหารศาลาทั้งหลายแต่มีนะวิหารแห่งธรรมเรียกว่าวิหารธรรมจะสุโขวิหารโลอุปนุปันเนจะปาปะเกวิหารธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งความผาสุกของจิตยังอกุศลธรรมบาปอลามกให้สิ้นไปเจริญสมาธิอานาปานสติให้ติดต่อกันจนคุ้นเคยพระพุทธเจ้าท่านหมั่นสอนเรื่องอานาปานสติว่าจะเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่แห่งจิตให้เกิดความผาสุกตื่นขึ้นมาแล้วหัดนั่งคุ้นเคยจนมันหลับเป็นถ้านั่งหลับได้ก็จะง่ายขึ้นในการประกอบชาคริยานุโยคที่เรานั่งหลับได้นั้นเรามีวิหารธรรมพระพุทธเจ้านั่งที่เมืองอาตุมาลงกระเดื่องเขาตำข้าวฝนตกฟ้าร้องพี่น้องชาวนาสองคนจูงโคมาไถนาสี่ตัวฟ้าผ่าลงข้างๆคนตายสองคนงัวอีกสี่ตัวตายพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารธรรมไม่รู้สึกตื่นขึ้นมาตนเองเปียกโชกอยู่ในสมาธิที่มันล้ำคนมาเต็มไปหมดถามว่าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าอ้าวท่านอยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้ท่านไม่รู้หรือไม่รู้ฝนตกฟ้าร้องฟ้ากระหึ่มฟ้าแลบฟ้าผ่าท่านจนเปียกโชกคนตายสองคนอยู่ข้างๆงัวอีกสี่ตัวท่านไม่ได้ยินหรือไม่เห็นหรือไม่ได้ยินไม่เห็นท่านหลับหรือไม่ได้หลับท่านมีสัญญาอยู่หรือนั่นคือท่านอยู่ในวิหารธรรมอันล้ำลึกถ้าเราเริ่มนั่งหลับเป็นอีกหน่อยนี่จะมีวิหารธรรมลึกๆมันตื่นอยู่ข้างนอกหลับไปข้างในตื่นตื่นก็ง่ายแจ่มใสเบิกบานเพราะฉะนั้นหัดอดทนที่ผมพูดมานี้คงจะนานหน่อยแล้วนะ 2:15 นาทีดูเพื่อนสาธมิกบางท่านเริ่มจะปวดแข้งปวดขาผมเองนี่ขาหักทั้งสองวันนี้ก็สมบุกสมบันมาตลอดผมก็นั่งอยู่ท่านี้แหละขาข้างนี้หักตั้งแต่ตอนยังเด็กตกเถียงนาหมากอือกองฟักทองมันพาติ้งเป็นเด็กพ่อแม่ปล่อยไว้อยู่คนเดียวเถียงนาท่านไปทำนาตกเถียงขาหักกระดูกทะลักออกมาไม่มีโรงพยาบาลสมัยก่อนสกลนครจะไปโรงพยาบาลต้องนครพนมโรงพยาบาลฝรั่งศาสนาคริสต์อินโดจีนเขามาตั้งก็เลยไม่ได้รักษาโรงพยาบาลพ่อแม่ก็ยากจนให้เขารักษาด้วยน้ำมันขาข้างนี้ดีแล้วพอโตมาลดความข้างซ้ายก็หักอีกคนขาหักที่นั่งเทศน์ในฟังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้พลิกไปไหนนะขาดีๆก็คงจะอดทนไปหน่อยคุ้นเคยมีวิหารธรรมแต่ผมยังจะต้องเดินทางกลับไปอีกไกลที่พูดมานี้เป็นห่วงศาสนาเป็นห่วงพวกเราว่าเกิดมามีบุญเกิดมาได้บวชในพระพุทธศาสนาผมอยากจะฝากท่านอันนึงคนโบราณของเราพูดไว้ว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆสังบ่ได้ห้องนังบัดกระต่ายหางก่อมๆสังมาได้หนังห้องหางยาวจระเข้เรียวรีรองนั่งหางตนเองมีห่อนได้กระต่ายน้อยหางจู๋จดจ่อเอามาม้วนรองนั่งได้สิ่งนี้อัศจรรย์ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยคงจะได้อย่างนี้หางจระเข้ยาวๆเอามารองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นั่งห้องนั้นหมายถึงคุณค่าของการเวลาบางท่านอาจจะเป็นนักบวชใหม่มัชฌิมะหรือว่านวกะพรรษา 2,000 พรรษาหรือว่า 5,000 พรรษาเวลาเพียงน้อยนิดที่ท่านได้บวชในศาสนานี้ถ้าท่านทำเวลาบริโภคเวลาให้มันเป็นประโยชน์ท่านอาจจะได้บุญได้กุศลท่านอาจจะได้ประโยชน์มากบางคนบวชจนแก่จนเฒ่าจนตายไม่เคยมานั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยมาเข้าปริวาสกรรมผมเคยเห็นอยู่ที่บ้านผมท่านมรณภาพไปแล้วบวชแต่น้อยจนเฒ่าตาย เดินจงกรมจับเดียวกับบ่เคยนั่งสมาธิสักหน่อยก็ไม่มีเหมือนจระเข้หางยาวๆเอามารองนั่งไม่ได้แต่พวกเราได้บวชสั้นๆชั่วคู่ชั่วยามหรือ1พรรษา2พรรษา4พรรษา5พรรษาหรือญาติโยมที่มาบวชชีบวชพราหมณ์ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเถิดท่านจะได้ประโยชน์คุณค่าของการเวลามีคนไปถามพระพุทธเจ้าชัมพุกาทขาเป็นปริพาชกนักบวชนอกศาสนาไปถามพระสารีบุตรในศาสนาในธรรมวินัยของท่านอะไรยากที่สุดพระสารีบุตรบอกว่าบวชยากที่สุดในธรรมวินัยนี้ทีนี้ก็ถามต่อไปว่ายากยิ่งกว่าบวชมีอีกไหมในธรรมวินัยของท่านมีคืออะไรคือการบวชไปนานๆพอใจบวชไปจนไม่อยากศึกนั้นยากกว่าบวชธรรมดาสิ่งที่ยากกว่าการบวชไปนานๆจนไม่อยากศึกเลยบวชจนตายเนี่ยยากกว่าบวชไปจนตายมีอีกไหมมีคืออะไรคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นบวชหรือไม่บวชก็ยากเท่ากันแต่การบวชจะปลอดโปร่งโล่งโถงโอกาสจะดีกว่าแต่บางคนบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมสู้ญาติสู้โยมหรือบางคนบวชน้อยๆพรรษาแต่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์กว่าเพราะสิ่งนี้มันยากกว่าการบวชนานๆพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไคหะวัตตโตรุณหะนียังสัทธุสาสนังโอชะวันตาสาวกผู้มีศรัทธาในศาสนานี้เชื่อฟังมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมเขาย่อมงอกงามในธรรมวินัยนี้คำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมอร่อยในจิตในใจเขาเสมอพูดเป็นภาษาบ้านเราว่าเมื่อมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆคำสั่งสอนเพียงเล็กน้อยที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังโอชะวันตาเทพอร่อยพอใจฟังพอใจเอาไปคิดพอใจประพฤติปฏิบัติหลังจากนั้นท่านกล่าวว่าแม้เธอจะบวชใหม่ๆในศาสนานี้เมื่อเธอฝันฝ่ายในกิจกรรมของศาสนาอยู่เธอจะยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์โคจรกลุ่มเมฆฉันนั้นโยหะเวทหโรภิกขุยุนชันติพุทธศาสนังโสอิมังโลกังปภาเสนติอัพพามุตโตวะจันทิมาแม้เธอจะเพิ่งบวชใหม่ๆเป็นพระภิกษุหนุ่มน้อยในศาสนานี้เธอตั้งใจประพฤติปฏิบัติขวนขวายอยู่ซึ่งธรรมวินัยภิกษุเช่นนี้แหละจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นก็ผมดีใจชื่นใจพระภิกษุยังเติกภิกษุหนุ่มๆ9พรรษา10พรรษา5พรรษา11 12พรรษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติพาหมู่พาคณะผู้บวชใหม่ผู้เกิดตามหลังในธรรมวินัยมาเข้าปริวาสกรรมอบรมกันประพฤติศีลสมาธิปัญญานี้แหละจักยังโลกให้ส่องสว่างศาสนาของเราก็ยังจะเจริญต่อไปความเป็นความตายความอยู่รอดของศาสนาอยู่ในมือของนักบวชจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญความสุขความร่มเย็นของโลกอยู่ที่ศาสนาเหลืออยู่หรือไม่หรือมันหมดไปพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสุขโตวาภิกขเวโรเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะปหุชนะหิตายะปหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดู
1: ยะพูดท่านว่าอย่างนี้แต่ว่าวาจายะสัญญามองและสมาสมรวมจิตมนาซาสัญญามองตรงนั้นจะเป็นที่พึ่งตรงนั้นจะเป็นที่ต้านทานตรงนั้นจะเป็นที่หลีกเล่นจะหาที่พึ่งได้ตรงนี้แค่นี้เราจะเห็นได้แล้วว่าเมื่อเรามานั่งอยู่เฉยๆเรามาสมรวมกายสมรวมวาจาสมรวมใจตั้งแต่ตีสองมาจนมาถึงตีห้าแล้วเนี่ยตีห้าตีหกเข้าในเกาะจะสว่างเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆกายสำรวมแล้ววาจาสำรวมแล้วกายไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ไปไม่มาที่ไหนหลับตาลงแล้วไม่เห็นอะไร หูได้ยินเสียงอยู
0: ่
1: วาจาก็สงบแล้วไม่พูดไม่จาก

แต่ตัวใจมนัสสาม ันไม่สัญญาโมมันไปมันไม่สัญญามะมันไม่ถูกสำรวมมันก็ไปคิดไปข้างหน้าสุดเวียงย้อนคืนอดีตสุดเวียงตรงนี้แหละเราจะได้สัญญาโมมันตรงนี้สัญญามะแปลว่าสำรวมระวังไม่ไปกับมันไม่ทำกับมันไม่พูดกับมันต่อมาเราก็จะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตในอนาคตเนี่ยเรารู้มันพอตถาตถาวิปัสสติมันก็จะเห็นเกิดพอเรารู้มันก็จะหยุดมันคิดอีกเรารู้อีกมันก็หยุดมันหยุดนั่นคือมันดับลงเมื่อมันดับแล้วมันก็คิดใหม่เรารู้อีกมันก็หยุดอีกตัวคิดขึ้นมาตัวรู้รู้มาทันตัวคิดก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นอีกก็ดับอีกดูไปเรื่อยๆตถาตถาวิปัสสติดูตัวนี้ไปเรื่อยๆเห็นอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นานๆเขาก็จะเห็นเกิดกับดับเกิดกับดับดับกับเกิดการเห็นธรรมครั้งแรกของอริยสาวกเห็นไหมล่ะเมื่ออัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมครั้งแรกก็เห็นอันเกิดอันดับเนี่ยทุกองค์นั่งสมาธิเป็นร้อยปีก็ตามได้แต่ความสงบถ้าไม่เห็นอันเกิดอันดับอันเกิดอันดับอันเกิดอันดับอย่าหวังว่าจะได้เห็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็เพลินเพราะเรื่องสมาธินี้ถ้าใช้มันไม่เป็นมันกลายเป็นยาเสพติดเสพติดชนิดหนึ่งนี่แต่จะนั่งเพลินหลับเพลินตื่นมาก็พอใจกับความสงบสุขนั้นหลังจากนั้นก็จะคิดคิดดีๆถ้าผู้ใดได้นั่งสมาธิพบความสงบความสุขปีติปาโมทย์เกิดขึ้นแล้ววิตกวิจารณ์ก็จะเกิดตามมายิ่งมีความสุขมีปีติมากวิตกวิจารณ์ความคิดก็จะแปลสภาพเป็นสังกัปปะเป็นความปรารถนาเป็นความดำริท่านเรียกว่ากุศลสังกัปปะจะเกิดกุศลสังกัปปะคือปรารถนาดีพลังสมาธิก็จะส่งให้เกิดความปรารถนาดีปรารถนาอยากจะให้บ้านดีเมืองดีศาสนาดีประเทศดีคนดีชาวบ้านดีนักบวชดีเมื่อเขาไม่ดีดังปรารถนาเนี่ยจะเกิดอะไรจะเกิดปฏิฆะตีกับไปนู่นก็ไม่ดีไปนี่ก็ไม่ดีคนนู่นก็ไม่ดีวัดนู่นก็ไม่ดีพระนู่นก็ไม่ดีเนรนี่ก็ไม่ดีครูบาอาจารย์นู่นจ้างมาใช้สิทธิบัตรนี่เลยถูกครั้งแรกก็จะเกิดกุศลสังกัปปะหวังดีที่สุดเขาไม่อยากฟังประเทศให้เขาฟังนั่นๆมันไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รีบอ่านมันซะก่อนสมาธิเนี่ยเอามาเป็นกำลังเพื่อจะอ่านจิตตถะตถะทิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตั้งวิทามนุภูหะเยยิ่งเห็นยิ่งพ่อคูณเอาไว้อย่าขี้เกียจนะอย่าขี้เกียจรู้อยากจะบอกสมัยว่าอย่าขี้เกียจรู้นั่งอยู่เฉยๆนะให้มันคิดแต่ฉันจะรู้มันคิดมาฉันจะอ่านความคิดอ่านจิตอ่านใจรู้รู้รู้รู้ก็จะเห็นความคิดเกิดเมื่อรู้ก็จะเห็นมันดับครั้งแรกเห็นมันเกิดอย่างเดียวแต่ไม่ทันมันดับพอเห็นการเกิดการดับนั่นแหละนั่นคือปัญญาอย่าลืมในพุทธศาสนานี้ถ้าเอ่ยถึงปัญญาจะต้องพูดถึงเห็นความเกิดดับภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถคามนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับถ้ายังไม่เห็นความเกิดดับท่านยังไม่เรียกว่ามีปัญญาอะไรแต่ปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาพิเศษอันอื่นนั้นมันก็ปัญญาอย่างอื่นปัญญาชนิดนี้ปัญญาจะชำระจะแหกจะแทงท่านเรียกว่านิพเพทะปัญญาจำไม่ได้ก็จำชื่อวัดของเราในนิพเพทะพรารามอารามอันเป็นกำลังเพื่อแรกทะลุทะลวงกิเลสนิเพทะปัญญาก็แปลว่าปัญญาทะลุทะลวงชำระกองกิเลสเข้าใจถ้าจำไม่ได้ก็จำชื่อวัดเนี่ยคำนี้พระพุทธเจ้าพูดมากที่สุดในพระไตรปิฎกนิเพทะนิเพทะเนี่ย

แต่มันก็หายไปเลยในความรู้สึกของนักภาษาไม่มีใครเอามาพูดถ้าเปิดไปพบธรรมหมวดใดที่ท่านพูดด้วยปัญญาท่านก็จะสรุปได้นิเพธะภิกขุปัญญาวาโหติพุทธยัตถคามนิยาอริยายะปัญญายะประกอบไปด้วยปัญญาอันประเสริฐเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิพเพธิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาเมื่อเธอประกอบไปด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้เธอจะชำระทะลุทะลวงกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะนั้นขอร้องที่ทำความเพียรกันเนี่ยอย่านั่งแต่รับอย่านั่งแต่อยากสงบหลายจะเลือกเอาแต่สงบอย่างนั้นหรือ

จะเลือกเอาแต่สงบอย่างนั้นหรือวุ่นวายบ่เอาบ่เอิ้นมันมาโลดหิมามาวุ่นวายวุ่นวายก็จะรู้สงบก็จะรู้สงบก็ไม่เอาวุ่นวายก็ไม่เอาถ้าไม่เอาสงบไม่เอาวุ่นวายเอาไหนเอาความไม่มีตัวมีตนมันจะหมดไปไวขึ้นแต่ก่อนหลวงปู่นี่ท่านนั่งสมาธิ48 49ชั่วโมงมั้ยท่านนั่งอาตมาว่ามันนานเกินแล้ว48 49ชั่วโมงซึ่งแต่ก่อนท่านนั่งมันไม่เคยนานอย่างนั้นวันหนึ่งสมัยก่อนมันไม่มีใครมีแต่พ่อกับลูกกับเพื่อนสาธมิกน้อยป่าไม้นี่ก็ยังไม่เจริญพอถึงหน้าแล้งใบตองกุงใบตองจิกใบตองชาติมันหล่นโกลนเวลากลางคืนเดินใครมานี่รู้จักหมดเสียงมันดังใบไม้ดังนั่งสมาธิเพ่งสบายๆได้ยินเสียงใบไม้ร่วงออกแสงทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าจิตสงบระดับหนึ่งอยู่ในระดับอุปจารสมาธิสร้างสติไว้เฉพาะหน้าอย่างนี้เสียงใบไม้ร่วงเสียงอะไรป๊อกเดียวเนี่ยออกแสงจิตนี่มันมีแสงด้วยกันทุกจิตปภัสสรมิทธะภิกขเวจิตตังภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีแสงลำแสงสั้นไปประภัสสรเหมือนหลอดไฟที่มันมีแสงแต่ในนี้มันเอาสีดำสีด่างอะไรมาเคลือบหมดมันก็เลยไม่เห็นแสงพอแค่ออกหน่อยมันก็มีแสงออกมาให้เห็นอาตมานั่งอยู่ใต้กอไผ่เนี่ยได้ยินเสียงหลวงปู่เดินเดินเหยียบไปตรงกรุงโคกโคกมาออกแสงมามากมาบ่อมันไทยคือเดินแห้งแท้เข้าใจว่าเขามาส่องหาตุ๊กแกเอามาก้างกับแกก็ไม่เห็นหลวงปู่หลวงปู่ว่าอย่างไรหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเห็นของประหลาดเธอว่านั่งไปเลยเห็นมันขาวไปหมดตัวนี่หายไปเมื่อตัวหายไปแล้วมันขาวเหมือนควันไฟเหมือนหมอกเหมือนม่านหมอกเหมือนเมฆอาตมาก็เลยบอกว่ามันหายนะต่อภาษาลาวมันเฮียได้ป่วยถ้าเห็นแล้วอย่าไปลงดีใจกับมันนะมันคักเพิ่นว่ามันคักก็แปลว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงสุดยอดแห่งความสดชื่นดีใจปลาปลื้มเบาเย็นมันคักท่านเป็นคนพูดน้อยท่านบอกว่ามันคักเด้อาตมาบอกว่าไอ้ที่มันคักเนี่ยมันจะหายนะถ้ายังไม่ชำนาญไม่คล่องตัวมันหายนะไปหามันไม่เห็นนะเหมือนกับมีเงินคนที่ไม่เคยมีเงินเลยมี500มี 1,000 มี 10,000 นี่เป็นธรรมดาก็ยังพออยู่แต่ถ้าวันดีคืนดีถูกหวยถูกเบอร์มามีเงินสัก10ล้านแล้วมีคนมาขโมยเอาไปหมดนะตรงนี้มันจะทุกข์ยิ่งกว่าไม่เคยมีเลยแต่ก่อนมีเงินพันเงินหมื่นไม่ทุกข์กับเงินล้านที่มีแล้วมันหายไปฉันนั้นก็ฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิคนที่ยังไม่เคยพบความดื่มด่ำล้ำลึกแห่งสมาธิก็ทุกข์ทำความเพียรมาเกิดขี้เกียจขี้ข้านแต่ก็พอทำแต่ถ้าวันหนึ่งได้พบความดื่มด่ำล้ำลึกของสมาธิแล้วสมาธินั้นหายไปตรงนี้จะทุกข์เสียดายมันเสียดายไม่ฉะนั้นพระโคทิกะไม่ฆ่าตัวตายพระโคทิกะเป็นอย่างนี้ในรูปฌานเนี่ยฌานโลกีเนี่ยแล้วมันก็หายไปมันเสื่อมไปเสียดายก็ไปนั่งทำใหม่ก็ได้คืนมาอีกดีใจหนอก็หายไปหายไปครั้งที่สองนี่ทุกข์กว่าครั้งแรกเสียดายมันหายไปแล้วถ้าฉันอยู่ในฌานอย่างเนี้ยจะตายก็ไม่เสียดายจริงๆนะถ้าผู้ใดเข้าไปถึงความดื่มด่ำชนิดนั้นใครจะเอามีดมาเชือดคอเนี่ยไม่ได้เสียดายชีวิตเลยไม่อยากกินข้าวกินน้ำอะไรหรอกแต่ที่นั้นมันก็คือสมาธิเมื่อมันหายมันไม่เที่ยงเนี่ยก็เสียดายเพราะนั้นท่านโคทิกะเป็นอย่างนี้ถึงครั้งที่7ครั้งที่7ก็เลยครั้งแรกก็เอาอาวุธมาถ้ามันเข้าฌานได้ทีนี้จะเชือดคอตนเองให้มันตายกลัวมันจะหายเสียก่อนรีบตายซะก่อนตายในฌานใครห้ามก็ไม่ฟังเพื่อนห้ามก็ไม่ฟังผมไม่อยากอยู่ในโลกนี้ผมเบื่อเมื่อออกมาแล้วก็วุ่นวายถ้าอยู่ในฌานในสมาธินะมันมีความอยู่อย่างนั้นขอตายดีกว่าถ้ามันจะหายก็เอาสตาเอาอาวุธคม

าวางไว้ข้างหน้าบังเอิญที่สุดว่ามันเข้าพอดีแน่นเปี้ยตอนที่มันจะหายไปในฉันตายดีกว่าตายก่อนมันก็เอามีดเชือดคอตนเองคอพับเลือดพุ่งกระโจนนี่มันไม่ตายจิตนี้มันไวกว่าวัตถุถึง17เท่าชวนะจิตที่มันวิ่งไปเนี่ยทีนี้อาศัยกำลังสมาธิที่มีจำนวนมากมันเจ็บแล้วทีเนี้ยแทนที่จะต้องมากลัวต่อความตายกับเอากำลังสมาธินี่มาเป็นกำลังของสติเพ่งคืนเพ่งคืนมาดูเวทนาเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อที่สองเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตที่เขาไปเสพเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ในการถูกเชือดคอนั้นจิตก็คลายตัวออกมาไม่ยึดถือไม่มีตัวตนตรงนี้ที่สิ้นสุดแห่งจิตก็มาถึงคือความไม่มีตัวตนเป็นผู้คอขาดเป็นผู้ตายเป็นผู้เจ็บท่านก็เลยก่อนที่จะสิ้นใจจริงๆท่านวางขันได้เลยพอดีจิตหมดอัตตาอัตตนิยานัตถิไม่มีตัวตนขอตัวเราของเรากลายเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นใจพอเสร็จปั๊บภิกษุทั้งหลายก็มาบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พาภิกษุไปเห็นท่านนอนคอพับเลือดแดงช้อนแต่เห็นกลุ่มควันควันเป็นกลุ่มลอยไปทางตะวันออกลอยไปตะวันตกลอยไปทิศเหนือลอยไปทิศใต้ลอยขึ้นข้างบนลอยลงข้างล่างควันนั้นลอยไปลอยมาภิกษุปุถุชนขนลุกขนพองว่ามันอะไรกันแน่ใครมาเผาท่านไม่เห็นมีไฟแล้วควันอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกภิกษุทั้งหลายเธอเห็นกลุ่มควันไหมที่พวยพุ่งมาไปทางตะวันออกตะวันตกไปเนื้อไปใต้ขึ้นข้างบนลงข้างล่างเห็นพระเจ้าขาหน้าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าเลยบอกนั่นแหละมารผู้มีบาปกำลังตามค้นหาจิตวิญญาณของโคทิกะว่าอยู่ไหนมารสุดวิสัยแห่งมารที่จะหาพบทิศใดๆไม่มีที่ไปที่มาวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณอัตตดงคตไม่แอบอิงอาศัยไม่ตั้งโลกนี้ไม่ตั้งโลกหน้าไม่อยู่ทิศนี้ไม่อยู่ทิศไหนไม่ไปไม่มาไม่จุติไม่อุบัติสุดวิสัยแห่งมารที่จะตามหามารค้นไม่พบเพราะนั้นสมาธินี่เมื่อมันเป็นแล้วมันเคลื่อนไปแล้วมันเสียดายอาตมาก็เลยบอกหลวงปู่ว่ามันหายนะถ้าเห็นแล้วออกมาเพลินมาคุยให้เพื่อนฟังเจ๊กน้อยมันหายนะหาไม่พบท่านกลับเลยน้องแน่งน้องแน่งเดินเหยียบไปตองไปกลางคืนเนี่ยจนจะสว่างท่านก็ไปนั่งทั้งวันท่านก็ภาคเพียรมากเลยข้าวก็ไม่กินเขาเอาข้าวไปส่งท่านก็บอกว่าไม่กินนะวันนี้เอาคืนไปซะท่านไปนั่งหาอันเก่านั้นมันหายไอ้ที่มันเป็นควันอันที่มันคอเหมือนกลุ่มเมฆกลุ่มฝ้ายเต็มทั้งตัวไอ้ที่ตัวหายไปน่ะมันไม่มีมันก็มีแต่ตัวตนอย่างเก่าตอนเย็นๆท่านก็มาบอกอาตมาว่ามันหายแล้วมันเหี้ยอีหลีหาไม่พบเลยทำอย่างไรอาตมาก็ถามว่าหลวงปู่เสียดายมั้ยโอ้ยเสียดายเด้ทำไมอาตมาก็บอกว่าทำอย่างไรจึงเห็นมันไม่ได้ทำอย่างไรก็นั่งดูลมหายใจเฉยๆแล้วก็เห็นมันไหลออกมาซะก่อนขาวๆมีนะคนที่ทำความเพียรเนี่ยถ้าทำไม่ประมาทดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยแต่อาจจะใช้เวลานานบางท่านจะมีจุดหนึ่งที่ท่านจะเห็นลมหายใจไม่มีตัวมีตนนี่แหละแต่เห็นมันถ้าเห็นตัวนี้ใจนี่จะอ่อนเหมือนขี้ผึ้งลนไฟเหมือนตะกั่วถูกเตาหลอมอันเดือดละลายเฟ้งเลยถ้าท่านเห็นลมหายใจขณะเดินเนี่ยท่านจะนั่งสุดลงไปเลยมันยังไม่เห็นมีแต่จิตมีแต่สติรู้ว่ามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกแต่ถ้าเห็นตัวนั้นผิดเปลี่ยนอ่อนโยนลงไปอาตมาก็ถามหลวงปู่ว่าเหตุจังใดจึงเห็นมันปู่ไม่ได้เหตุจังใดแล้วดูลมเข้าลมออกได้เห็นมันเป็นลมออกไปขาวๆยาวออกไปแล้วมันก็เข้ามาเต็มจมูกต่อมามันก็คุมหมดทั้งตัวแล้วตัวเราก็หายไปบัดนี้ไปทำอย่างเก่าอย่างไรมันก็ไม่เป็นอาตมาก็บอกว่าไปทำใหม่ไปดูข้างนอกเข้าข้างในไม่เห็นดูข้างในออกมาข้างนอกดูข้างบนลงข้างล่างดูข้างล่างขึ้นข้างบนดูนอกเข้าในดูในเข้านอกทำไปทำมาอาจจะเห็นถ้า
านก็ไปนั่งทำตามที่บอกบอกง่ายสอนง่ายมากโสวจัตตานี่เป็นที่พึ่งอันหนึ่งของพวกเราโสวจัตตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่มากความไม่มีทิฏฐิหลวงปู่ท่านไม่มีทิฏฐิเลยอาตมาเป็นลูกแท้ๆนี่แหละบอกให้ท่านบวชก่อนอาตมาตั้งนานท่านก็เดินงอกๆไปนั่งทำดูมันเข้าดูมันออกดูข้างบนลงข้างล่างดูข้างล่างขึ้นข้างบนดูข้างนอกเข้าในดูข้างในข้างนอกสักพักหนึ่งท่านก็เห็นอันนั้นเห็นแล้วตัวมันก็หายไปหลังจากนั้นจิตมันก็ดิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นตักเข้าไป49ชั่วโมง2วัน2คืนเลยไปอาตมาว่ามันนานสมควรแล้วเดี๋ยวไปเอาออกมาดีกว่าตัวสุขภาพร่างกายเป็นไงพออาตมาเดินขึ้นถึงบันไดหลวงปู่ท่านก็ลุกออกมาพอดีท่านพูดคำแรกว่ามันหลงอะไรเงี้ยนั่นถ้ามีปัญญามันจะเห็นนะเห็นนะถ้าไม่มีปัญญามันหลงเรื่องสมาธิเนี่ยจะนั่งอยู่กี่วันก็ได้ถ้าไปอยู่ในสภาพแค่นั้นหลวงปู่บอกว่ามันหลงตัวเนี่ยจะนั่งอย่างไรก็ได้แต่จิตมันไม่เห็นความเกิดความดับเพราะสีนี่มันก็จะเปลี่ยนตรงนี้แหละที่เขาเอาไปเขียนเป็นหนังสือโฆษณากันว่าธรรมกายกายธรรมกายพระโสดาบันเท่านั้นสกิทาคามีเท่านั้นสีนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจริงๆเมื่อจิตอยู่ในกระแสอันนี้เพ่งอยู่ชะลอตัวอยู่เนี่ยหูก็จะได้ยินเสียงด้วยเสียงที่ไพเราะมากในโลกจะคิดว่าเป็นเสียงของเทวดาฟ้าดินมาขับกล่อมบรรเลงก็ตามใจแต่ถ้าจิตไปจับเอาเสียงนั้นอยู่ในนี้มันจะหิ้วกันลอยหมดเลยแล้วสีนี่จะเริ่มเปลี่ยนจากสีเทากลายเป็นสีขาวสดใสเขียวสักขีไม่รู้จักเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปได้ว่าจิตเนี่ยเมื่อมันถึงระดับเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีเวลาบีบคั้นเป็นอากาลิโกอากาลิโกสีของที่เห็นนั้นก็กลายเป็นสีเขียวมรกตเขียวต่อไปจะเป็นอะไรตรงเนี้ยแล้วแต่สภาพแห่งจิตที่จะแปรเปลี่ยนไปในความไม่เที่ยงอันนั้นท่านบอกว่าท่านนั่งอยู่เดียวๆแต่มันสองวันกว่าแล้วทีนี้ท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะนั่งต่อไปเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้แต่ร่างกายนี้จะเป็นอย่างไรออกมาก็ออกมาพอออกมาจะมาขึ้นไปเปิดประตูเจอกับท่านบอกว่ามันหลงมันดื่มดำอยู่ในนี้ถ้าจะนั่งไปอีกเท่าไหร่ก็ได้นั่นมีปัญญาตรงนี้ไม่มีตัวเราของเราแต่อยู่ในอำนาจของสมาธิมันเป็นตะพังคะวิมุตติมีความหลุดพ้นโดยการข่มทับอยู่เนี่ยแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญามันก็กลับเกิดจึงเป็นท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติที่ยังกำเริบได้เพราะฉะนั้นก็มาดูนั่งดูที่มันไม่มีสมาธิไม่เห็นอะไรเลยนี้แหละแต่ให้เห็นความคิดอย่าพากันน้อยอกน้อยใจว่านั่งสมาธิไม่เห็นอะไรถ้าเห็นความคิดนั่นแหละดีกว่าเห็นสวรรค์วิมานดีกว่าเห็นเทวดาฟ้าดินเห็นไหมละมันคิดรู้ทันไหมมันคิดถ้ารู้ทันตรงนั้นก็ตัดทาตัดทะวิปัสสติอะสังหิรังอะสังกุปังตังวิทามนุภูหะเยถ้าเห็นตัวนี้ไม่กลัวตายอาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวจักตายพรุ่งนี้ไม่รู้ก็ช่างหัวมันแต่รู้อยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าชั้นต้นๆอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อท่านดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกท่านก็เห็นความเกิดดับอันนี้มันก็เลยพูดว่ายังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ดับไปเป็นธรรมดาความยึดมั่นถือมันก็คลายตัวออกมาไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องจิตที่มันเกิดไวๆนี่ก็ดับไวๆอยู่ทุกขณะเนี่ยให้เห็นตัวนี้ถ้าเห็นตัวนี้ได้เบาใจถึงที่พึ่งอันเกษมอย่าว่าแต่กายแตกตายเลยมันจะตายเมื่อไหร่ก็ยังนานอยู่กายนี้จิตที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับทุกขณะเนี่ยเห็นหรือยัง
ถ้าเห็นนี่เรื่องกายนี่สบายเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าจิตเนี่ยมันเกิดทั้งกลางวันกลางคืนทุกขณะจิตตังอิติปิวิญญาณังอิติปิมโนอิติปิเทวะอันยังอุปชติอันยังนิรุชติปติญจะทิวาจะมุหุตตัมปิจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีอันเดียวกันนี่แหละอันตั้งอยู่ในมหาภูตรูปนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกขณะนั่งเมื่อวานเย็นๆมันก็คิดมันก็เกิดมันก็ดับตอนเย็นนั่งกลางวันมันก็เกิดก็ดับกลางวันยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่มันก็คิดอยู่เนี่ยมือเศร้าได้บัดก็คือเป็นคือกันเห็นในที่บัดเห็นมันคิดว่าโอ้ยจะเป็นบ่มีบุญบ่เห็นหยังน้ำเพลินบ่คิดอีหยังสันบอกมานั่งอยู่นี่ปานคนตายสันบอกถ้ามันคิดนะให้เห็นมันเถอะตรงนี้เราจะกินเวลาบริโภคเวลาเห็นความเกิดความดับทุกขณะทุกขณะเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปห่วงหาอนาคตเพราะเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับให้เห็นไม่มีโอกาสที่จะย้อนคืนไปละห้อยหาอะไรถึงอดีตมันผ่านแล้วเพราะนั้นปัจจุบันขณะเนี่ยให้เห็นซึ่งความเกิดความดับความเกิดความดับความเกิดความดับไม่ต้องปรารถนาเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่เป็นหยังบ่เป็นหยังไม่เป็นอะไรเลยเป็นผู้รู้เท่านี้พอยิ่งรู้เท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งหมดไปหมดไปไม่เป็นเจ้าของวัดความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมไม่ได้วัดตรงที่มีหูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชรู้จักจิตรู้จักใจเห็นสวรรค์วิมานเห็นเมืองหน้าเมืองบาดาลแต่วัดความเจริญแห่งธรรมมันวัดที่ความทุกข์ความทุกข์อย่างนี้ลดลงไหมความโกรธที่เป็นตัวเหตุให้ทุกข์ลดลงไหมความโลภที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันลดลงไหมราคะมันลดลงไหมความลุ่มหลงงมงายมันลดลงไหมมันเย็นลงหรือบอกมันสบายหรือบอกถ้าสมมติว่าผู้อื่นเขาเป็นพระอรหันต์หมดในโลกนี้เราจะทุกข์ไหมที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์อะไรเลยถ้าบอกว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ทั้งโลกเหาะมาเหมือนฝูงนกเราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะความอยากเป็นพระอรหันต์แต่เรารู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้สบายสาธุนันบุญของท่านบารมีของท่านเราก็จะเดินทางไปอย่างนี้แหละรู้เท่าท่านไปอย่างนี้ถ้าอย่างนี้การดำรงอยู่ชีวิตชั่วปัจจุบันขณะนั้นเป็นการซักฟอกอดีตอนาคตให้สะอาดอยู่ต่อหน้าปัจจุบันเสื้อผ้าเราใส่มาเป็นเดือนใช้เวลาซักไม่ถึงชั่วโมงมันก็สะอาดจิตที่หมักหมมด้วยบาปด้วยบุญด้วยกรรมอะไรต่างๆมาเป็นร้อยปีเอามาซักคืนเดียวนี้มันอาจจะสะอาดถ้าทำให้มันโถให้มันเป็นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกพราหมณ์เท่าสองคนให้พากันซักฟอกจิตใจให้มันสะอาดเวลาตายมันจะได้ดับสนิทลงอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นขอบอกท่านทั้งหลายว่ามากระทำความเพียรอย่าเข้าใจว่ามันไม่ได้อะไรมันคิดถ้ารู้ว่ามันคิดนั้นมันได้แล้วทุกขณะมันเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกรู้เท่าทันมันนั่นก็คืออาการได้คืออาการก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าปัญญาถอดยอดปัญญุตราปัญญุตราปัญญุตราปัญญาเป็นยอดสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหลังจากนั้นก็อมตะคาถาอย่างลงสู่ความไม่ตายดีใจเสียใจทั้งสองฝ่ายมันไม่ตายถ้าดีใจขึ้นเสียใจตายเสียใจขึ้นดีใจตายถ้ามีปัญญารู้เท่าทันทั้งดีใจเสียใจทั้งได้ทั้งเสียวางใจอยู่กลางทั้งสองอันไม่ตายอมตะคาถาอย่างลงสู่ความไม่ตายวิมุตติสารามีแก่นมีสารคือความหลุดความพ้นจากบวกจากลบจากยินดียินร้ายหลังจากนั้นก็นิพพานปริโยสานาเย็นเย็นเย็นเป็นปริโยสานแห่งจิตใจร่างกายทั้งหมดชีวิตทั้งหมดได้มาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายหลายภพหลายชาติวันนี้เป็นวันทำบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาชีวิตที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยขโมยใครมาได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยเอามาบูชาท่านโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ชื่อว่าจำศีลบูชาบุญคุณมารดาบิดาในสรถะสมัยที่เขาถือกันว่าเวลาที่ยมพบาลปล่อยเปรตเวลาที่เทวดาบนสวรรค์จะมาเยี่ยมลูกหลานทั้งหมดก็จะมาเห็นลูกฉันนั่งสมาธิอยู่นี่ลูกฉันหลานฉัน
ทำความเพียรอยู่นี่จำศีลอยู่นี่ให้ทานอยู่นี่ถ้าเทวดาเหล่านั้นเป็นบิดามารดาเป็นบรรพบุรุษ

0: เราก็ดีใจกับสวรรค์พออุ่นใจกับลูกกับหลานเดี๋ยวหน่อยเขาตายเขาจะขึ้นสวรรค์กับเราถ้าเขายังมีอาสวะอยู่ถ้าเขาเจริญก้าวหน้าเขาก็จะนิพพานไปเข้าถึงกระแสแห่งธรรมก็เบาใจถ้าพวกเปรตพวกอสุรกายถ้าเป็นพี่เป็นน้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามาเห็นก็ดีใจได้บุญจากเราเพราะเหตุนั้นบัดนี้ได้เวลาที่เราจะแผ่บุญบุญอันเกิดจากการให้ทานจากการสำรวมใจจากการข่มใจจากการรักษาศีลจากการทรมานกิเลสตัณหานั่งหลับนั่งงกนั่งง่วงทั้งหมดเนี่ยเอามาแผ่สารถะสมัยเวลาที่ญาติมาเยี่ยมพร้อมเพียงกันหันหน้ามาทางนี้เราจะได้แผ่บุญแผ่กุศลในใจแยกย้ายกันไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานในอดีตการนานมาแล้วมีบึงน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ท่ามกลางป่าเป็นที่อาศัยของปลาเล็กปลาใหญ่จำนวนมากต่อมาในฤดูแล้งน้ำในบึงนั้นเกิดแห้งขอดลงปลาที่อยู่ในบึงนั้นไม่สามารถที่จะกระเสือกกระสนหนีไปที่ไหนได้ในที่สุดเมื่อน้ำแห้งขอดลงจนเกือบหมดพวกมันต่างก็นอนรอความตายขณะนั้นมีนกกระยางตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้าก็เกิดความคิดจะจับปลาเหล่านั้นกินให้ง่ายๆโดยไม่ต้องลงไปไล่จับกลางสระให้เปื้อนโคลนและลำบากมันจึงวางแผนขึ้นในสมองทันทีไวเท่าความคิดมันบินทลาลงสู่ชายเลนทำทีเป็นยืนมองปลาเหล่านั้นด้วยสายตาละห้อยคล้ายสลดหดหู่ยิ่งนักครั้นพวกปลาเห็นอาการของนกกระยางผิดปกติไปเกิดสงสัยจึงร้องถามแต่ไกลว่านี่ท่านนกกระยางท่านมายืนจับเจ้าคล้ายกับหมดอะไรตายอยากในชีวิตเช่นนี้เพราะเหตุใดนกกระยางทำหน้าเศร้าต่อไปเสียงอ่อยว่าเราสงสารพวกเจ้ายิ่งทำให้พวกปลาสงสัยยิ่งขึ้นพากันซักต่อท่าทางใจจดใจจ่อสงสารพวกเราทำไมจากนั้นนกกระยางเห็นว่าแผนที่วางไว้เริ่มได้ผลจึงทำเป็นบีบน้ำตาพลางพูดเสียงสั่นเครือสะอื้นออกมาว่าโถพวกเจ้าก็รู้ว่าน้ำในบึงนี้กำลังแห้งขอดลงไปทุกทีไม่กี่วันต้องตายกันหมดแน่ๆเราเห็นสภาพของพวกเจ้าแล้วสงสารจับใจจริงอยากช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยพวกเจ้าอย่างไรดีเฮ้อเท่านั้นเองพวกปลาก็พากันเห็นด้วยต่างก็พากันเข้ามาใกล้นกกระยางพลางถามด้วยความสนใจแล้วท่านพอจะมีทางช่วยเหลือพวกเราได้บ้างหรือไม่นกกระยางทำเป็นเสียงกลั้นสะอื้นแล้วพูดว่าหนทางช่วยเหลือน่ะมีแต่เกรงว่าพวกท่านน่ะจะไม่ไว้ใจข้าปลาเหล่านั้นจึงถามขึ้นทันควันว่าท่านจะทำอย่างไรหรือจะให้พวกเราทำอย่างไรบอกมาเถอะนกกระยางจึงดำเนินการตามแผนต่อว่าที่กลางป่าโน่นมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่งน้ำใสสะอาดเต็มบริบูรณ์อยู่ทุกฤดูกาลไม่เคยแห้งขอดและยิ่งกว่านั้นนะมีดอกบัวที่สวยงามดารดาษเต็มร่มเย็นนัก

พวกเจ้าไว้ใจข้าและต้องการให้ข้าช่วยแล้วล่ะก็ข้าจะฆ่าไปปล่อยที่สระนั้นทีละตัวทีละตัวตกลงหรือไม่เมื่อพวกปลาได้ยินเช่นนั้นต่างก็นิ่งอยู่ชั่วครู่และมีตัวหนึ่งทวงขึ้นว่าท่านเป็นนกกระยางอาจลวงพวกเราไปกินก็ได้บรรพบุรุษของพวกเราอะถูกนกกระยางจับไปกินมากต่อมากแล้วท่านก็รู้นกกระยางจึงทำเสียงขึงขังตัดบทว่าเอาละถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อข้าขอให้ปลาที่กล้าหาญสักตัวหนึ่งไปกับข้าดูก่อนถ้าเห็นว่าข้าเบี้ยวพวกเจ้าก็ไม่ต้องไปกับข้าในที่สุดปลาเหล่านั้นก็หลงกลลวงของนกกระยางจนได้จึงให้เป็นหน้าที่ของปลาหมอขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งกล้าหาญทั้งทางบกและทางน้ำไปดูสถานที่กับนกกระยางนกกระยางเจ้าเล่ห์ฆ่าปลาหมอไปปล่อยลงที่สระแห่งหนึ่งให้มันรู้ว่ายเล่นชื่นชมกับน้ำหมายเย็นใจสบายตัวพอสมควรแล้วจึงข้าพากลับมายังบึงเดิมฝ่ายปลาหมอเมื่อมาถึงก็คุยถึงความกว้างใหญ่และความเยือกเย็นของน้ำในสระนั้นให้เพื่อนๆฟังทำให้ปลาที่เหลือเกิดความอยากที่จะย้ายที่อยู่ทันทีจึงตกลงให้นกกระยางข้าไปส่งทีละตัวนกกระยางคำรามลั่นในใจเสร็จข้าละคราวนี้ไอ้พวกปลาหน้าโง่แล้วจัดแจงข้าปลาหมอตัวใหญ่ที่สุดไปก่อนตรงไปที่ใกล้สระแล้วย้อนกลับมาเกาะที่ต้นกลุ่มวางปลาหมอไว้ที่ขาคบจิกให้ตายแล้วฉีกเนื้อกินเสร็จแล้วกลับไปบอกพวกปลาอีกนกกระยางเจ้าเล่ห์ได้ฆ่าปลาจากบึงนั้นไปกินทีละตัวทีละตัวจนหมดสิ้นคงเหลือแต่ปูตัวเดียวด้วยความอยากจะกินเนื้อปูบ้างว่าจะอร่อยเหมือนเนื้อปลาหรือไม่มันจึงบอกกับปูว่าปูเอ้ยปลาในบึงแห่งนี้เราได้พาไปส่งไว้ที่สระใหญ่อุดมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วถ้าเจ้าอยากจะอยู่สบายกับเขาบ้างข้าก็ไม่รังเกียจที่จะพาเจ้าไปส่งด้วยสัญชาตญาณอันชาญฉลาดของปูรู้ทันทีว่าจะนกกระยางได้จับปลาเหล่านั้นกินหมดแน่แล้วแต่เพื่อจะซ้อนกลเล่นงานนกกระยางเจ้าเล่ห์ให้สาสมจึงแกล้งถามขึ้นว่าท่านจะพาเราไปได้อย่างไรนกกระยางตอบโดยไม่ต้องคิดว่าก็ข้าไปเหมือนอย่างพวกปลานั่นแหละปูร้องทำทีเป็นดื้อด้านทันทีเอ๊ะจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรท่านมีหลักประกันอะไรว่าเราจะไม่ตกหล่นมาตายเอาอย่างนี้ดีหรือไม่ให้เราเอาก้ามหนีบคอท่านไปจะได้มั่นคงกว่าให้ท่านเอาปากคาบหน่อยเพราะตัวเราแข็งท่านอาจคาบไม่ถนัดตกลงหรือไม่นกกระยางไม่รู้ว่าจะถูกซ้อนกลโดยรู้เท่าไม่ถึงการจึงตอบตกลงทันทีปูใช้ก้ามทั้งสองหนีบคอนกกระยางอย่างมั่นเหมาะและบอกให้มันออกบินไปนกกระยางพาไปดูสระใหญ่แล้วก็เลี่ยงไปที่ต้นกลุ่มเช่นเคยปูเลยทำเป็นร้องเอะอะโวยวายอ้าวทำไมท่านพาเรามาที่นี่ล่ะนกกระยางหัวเราะพร้อมกับกระชากเสียงห้าวโถไม่น่าโง่เลยจะปูเอ้ยเรื่องอะไรข้าจะออกแรงพาเจ้าไปส่งฟรีๆดูโน่นเจ้าแหกตาดูใต้ต้นกลุ่มโน่นเจ้าพวกปลาหน้าโง่เหลือแต่ก้างเห็นมะปูแกล้งทำเป็นไม่รู้ถามต่อหมายความว่าท่านจะกินเราอีกนะเหรอนกกระยางว่าพลางหัวเราะชอบใจและสะใจใช่สิไอ้น้องแก้วเตรียมตัวตายได้แล้วและแล้วเสียงปูก็ตวาดก้องขึ้นทำเอานกกระยางตกตะลึงว่าหยุดเสียทีเถอะเจ้านกโง่
เอ็งจะกินได้เฉพาะปลาเท่านั้นแต่ข้าน่ะเอ็งกินไม่ได้หรอกเอ็งเห็นไหมว่ากามของข้าหนีบคอเอ็งอยู่และกำลังจะหนีบให้คอเอ็งขาดเดี๋ยวนี้ว่าพลางออกแรงหนีบแรงยิ่งขึ้นจนนกกระยางปากอ้าน้ำตาไหลกลัวตายเป็นกำลังในที่สุดก็อ้อนวอนขอชีวิตเสียงสั่นกรุณาไว้ชีวิตเราสักครั้งเถอะข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเลยข้าจะพาไปปล่อยที่สระเดี๋ยวนี้ปู่รีบออกคำสั่งงั้นก็รีบไปเสียสินกกระยางรีบบินทลาลงสู่สระน้ำด้วยความดีใจที่จะได้รอดชีวิตครั้นถึงพื้นขอบสระริมตลิ่งก็โน้มคอหมายปล่อยปูลงแต่แทนที่ปูจะปล่อยกลับเน้นหนีบคอมันแรงขึ้นจนคอมันขาดกระเด็นปล่อยร่างนกกระยางเจ้าเล่ห์ร่วงถอยสู่พื้นสิ้นใจทันทีพร้อมกับพูดสำทับอีกว่าอ่ะฮ่าไปลงนรกเสียเถอะเจ้านกจอมกระล่อนว่าแล้วปูก็เดินลงน้ำไปดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาหลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีวิตไม่ช้าไม่นานเขาก็ต้องถูกหลอกลวงเข้าบ้างจนได้เข้าลักษณะกรรมใดใครก่อบาปนั้นคืนสนองเฉดเช่นคำที่ว่ากงกรรมกงเกวียนเหมือนชะตากรรมของนกกระยางเจ้าเล่ห์ฉะนั้น

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยอดนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ให้ทัศนะต่อศาสนาทั้งหลายในโลกไว้ว่าศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาสากลจักรวาลซึ่งข้ามพ้นเรื่องพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่มีเรื่องความเชื่อคำสั่งสอนแบบฝังหัวและเทววิทยาศาสนานั้นครอบคลุมเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณตั้งอยู่บนฐานความรู้สึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์แห่งสรรพสิ่งทั้งเรื่องธรรมชาติและเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นเอกภาพรวมอย่างมีความหมายพระพุทธศาสนาสามารถตอบสนองสิ่งที่พรรณนามานี้ถ้าจะมีศาสนาใดๆที่เข้ากันได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นก็คือพระพุทธศาสนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายสมาธิฟังธรรมข้างหลังเงียบๆหน่อยโยมข้างหลังเงียบๆหน่อยหยุดล้างเลยเดี๋ยวไปล้างตอนเย็นๆจะไปล้างตอนเย็นๆแต่พระกลับแล้วก็ล้าง ไม่มีโอกาสจะได้เจอพระทุกวันนะโยมนะท่านไปแล้วเราก็อยู่กับพวกเราวันนี้ท่านมาโปรดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะถ้าไปล้างชามก็ได้แต่ชามอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะถ้าไปคุยก็ได้แต่คุยอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะดังนั้นเราวันนี้เรามาเอาให้เต็มบุญต้องการมาทำบุญให้เต็มใจให้เต็มบุญเพื่อเราจะได้มีโอกาสในการสร้างคุณธรรมความดีวันนี้ก็เป็นวันมงคลเป็นมงคลดีของครอบครัวและญาติพี่น้องและญาติโยมทุกคนในการที่นิมนต์พระจากวัดสังฆทานมาตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นที่เคารพรักของเราแล้วก็เป็นการทำบุญรวมญาติรวมมิตรรวมเพื่อนบ้านใกล้ๆแล้วโยมคุณโยมสะอาดเป็นผู้ที่ชักนำพระมาในที่นี้ต้องการให้พระได้มาได้รู้จักกับญาติได้พูดคุยสนทนาธรรมกับญาติพี่น้องจะได้รู้ในแนวทางว่าการประพฤติปฏิบัติทำบุญให้ทานและปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อย่างใดก็อยากจะได้ให้มาเห็นมารู้วิธีการของพระซึ่งลักษณะในการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานกินอย่างไรทำอย่างไรเพื่อจะให้พวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นที่ระลึกนึกไว้ในส่วนหนึ่ง การที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมทำความดีกันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลคำที่พุทธเจ้าท่านได้แสดงมงคล38ประการนั้นน่ะความจริงมงคลในที่นี้ไม่ใช่อยู่ที่สายสินคล้องคลอไม่ที่อยู่น้ำมนต์ลดลาดให้เราเย็น ท่านบอกว่ามงคลเนี่ยเป็นเนื้อมนต์ไม่ใช่น้ำมนต์ทีนี้บางคนก็พระมาทำบุญบ้านก็อยากจะได้เนื้อน้ำมนต์ทำไมท่านไม่ทำสายศีลไม่รดน้ำมนต์ขอน้ำมนต์ท่านหน่อยอยากจะได้น้ำมนต์ลดล้างความซวยความไม่ดีอะไรเรื่องของที่เราอยากจะสบายใจ ทำไมพระวัดสังฆทานจึงไม่ลดน้ำมนต์ที่จริงพระวัดสังฆทานเนี่ยเรียนลดน้ำมนต์ได้เคยลดมาแล้วเคยทดลองลดน้ำมนต์ให้ญาติโยมมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลโยมไม่เกิดปัญญา ลดแล้วมันได้แต่ศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาที่เชื่อแบบหลงงมงายไม่ใช่ศรัทธาแบบมีปัญญาก็เลยเปลี่ยนจากการลดน้ำมนต์มาเป็นการเอาเนื้อมนต์เพราะเนื้อมนต์นี่ลดคนไหนคนนั้นเกิดหูตาสว่างจิตใจเยือกเย็นกลายเป็นคนรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษแล้วก็รู้จักละบาปบำเพ็ญบุญเอากันง่ายว่าคนได้ลดน้ำมนต์เนี่ยไม่เคยเลิกเมาเลยพระลดทุกเจ็ด

บัติก็ยังเมาอย่างเดิมกินเหล้าอย่างเดิมเล่นการพนันอย่างเดิมทะเลาะด่าว่ากันเหมือนเดิมทะเลาะกันในผัวในเมียมีปัญหากันทุกวันเพราะได้แต่น้ำมนต์ภายนอกเย็นตอนที่อยู่กับพระพอกลับมาบ้านแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมเพราะใจมันร้อนลุ่มกลุ้มอยู่ในความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความโลภหลงมันก็ครอบงำใจมาลดไม่ถึงใจเย็นแต่เพียงหัวพระเป่าก็ให้เย็นหัวลดก็ให้เย็นตัวแต่ใจยังร้อนอยู่ยังมาด่ากันทะเลาะกันชิงชังกันได้เช่นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอาตมาจึงเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาท่านสอนให้เป่าหูไม่ให้เป่าหัวให้รสให้เอาเนื้อหม่นรสไม่ให้เอาน้ำหม่นรสเพราะน้ำหม่นรสมันเกิดแต่ศรัทธาเป่าหัวนี่เกิดศรัทธางมงายเชื่อว่าหลวงพ่อโน้นขลังหลวงพ่อนี้ขลังแล้วก็มาตีมาฆ่ากันเจ็บตัวเจ็บใจแต่ถ้าลดด้วยเนื้อมนเป่าหูจะทำให้รู้ว่าความโกรธเป็นของไม่ดีความกันแกล้งอิจฉาริษยาเป็นของไม่ดีการเบียดเบียนเขาเราเป็นของไม่ดีจงทำใจให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีมาตามใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนื้อมนคืออะไรเนื้อมนคือทานการเสียสละเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสียสละให้แก่พ่อแม่สละให้เราได้เลี้ยงดูเรามาจนโตเราก็ต้องเกื้อกูลเสียสละให้แก่พ่อแม่บ้างเอาเวลาว่างๆที่เรามีประโยชน์เนี่ยจะไปเลี้ยงดูพ่อแม่เราบ้างเช่นกรุฑสงกรานต์อะไรหรือมีงานอะไรเนี่ยเราก็ไปดูแลพ่อแม่เราเกื้อกูลพ่อแม่เราให้พ่อแม่ได้เราได้รับความดีบ้างว่าลูกกตัญญูอันนี้เนื้อมนการให้ทานให้แก่พ่อแม่ก็ดีให้แก่สมณะพราหมณ์ก็ดีให้แก่เพื่อนบ้านที่ขัดสนยากจนอะไรก็สุดแต่ก็เป็นการสงเคราะห์ทำให้คนเราได้รับความสุขทางน้ำใจซึ่งกันและกันคนเราถ้าคิดจะให้ความสุขด้วยการเสียสละกันเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นค่าของน้ำใจที่ลืมกันไม่ลงเอาแค่ว่าวามาวันเนี้ยแหมมีคนตักข้าวให้เราทานอย่างเงี้ยเราลืมไม่ลงเลยแหมอุตส่าห์ตักข้าวให้เราทานอุตส่าห์ตักน้ำให้เราทานมันก็เป็นค่าน้ำใจที่ว่าเขาดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาเพราะการเสียสละนี้จะเป็นการที่ไม่เห็นแก่ตัวก็เกิดความสบายอกสบายใจเป็นญาติเป็นมิตรสนิทกันขึ้นมาเขาเรียกว่าทำสงเคราะห์อันนี้เรียกว่าเนื้อมนด้วยการให้ทานรักษาศีลก็ด้วยการสำรวมวาจาของเราไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทำให้คนอื่นต้องเสียหายทำลายชื่อเสียงหรือว่านินทาให้ร้ายคนอื่นนั่นสำรวมวาจาอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราสำรวมอย่างนี้ได้เราเป็นปฏิบัติได้จิตใจของเราก็เยือกเย็นสงบเขาเรียกว่าเป่าหูทำให้ฉลาดให้รู้ว่าบุญทำอย่างไรบาปทำอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความเข้าใจในธรรมะคำสอนพระเจ้าว่าเออมันต้องแยกแยะกันแต่ไม่ใช่ว่าจะทำบุญจะเอาแต่น้ำมนต์อย่างเดียวเอาแต่เป่าหัวอย่างเดียวเอาแต่เครื่องรางมาแขวนคออย่างเดียวเราต้องแขวนใจเราด้วยใจเราต้องมีพระด้วยใจเราต้องมีธรรมะด้วยใจเราต้องมีพระอริยเจ้าด้วยอริยเจ้าแปลว่าอะไรอริยเจ้าแปลว่าใจเหนือบาปผู้บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญบุญไม่พยาบาทใครแล้วไม่อิจฉาริษยาใครแล้วไม่โลภมากแล้วอันนี้เรียกว่าใจในพระธรรมใจในพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นจะเอาไปไว้ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเอามาไว้ที่ใจเราแล้วเราจึงจะเรียกว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนใจพระ
แล้วเมื่อใครจะมาด่ามาว่าเราก็มีแต่ความดีความดีก็เป็นเครื่องเหมือนน้ำดับไฟเอาไฟมาจุดน้ำได้ไหมไม่ติดเอาไฟมาจุดน้ำไม่ติดเพราะอะไรเพราะความเย็นมันมากกว่าความร้อนมันไม่มีเชื้อไฟแต่ถ้าเอาไฟมาจุดน้ำมันมันติดทั้งที่มันเป็นน้ำแต่มันมีเชื้อไฟฉะนั้นใจคนที่ใจดีมีเนื้อมนมีธรรมะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำเป็นผู้ดับไฟพ่อก็ดีแม่ก็ดีผัวก็ดีเมียก็ดีถ้าใจอย่างนี้แล้วที่ไหนเราบ้านใดเมืองใดก็พบแต่ความสุขสงบเพราะมีเนื้อมนใจเย็นไม่ต้องไปลดที่กายน้ำมนต์เราอาบของเราเองได้หลวงพ่อพรมให้นิดเดียวเราอาบทั้งองค์เลยเราอาบเป็นทั้งถังเลยเราเย็นกว่าหลวงพ่อเอาน้ำมาเป่าหัวเอาน้ำลายมาเป่าหัวแล้วโอ้เราก็เป่าหูฟังธรรมะที่ท่านสอนที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระท่านสอนเราเข้าใจแล้วว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราคนทำกรรมดีให้ผลดีในชาตินี้ไม่ทุกข์ใจคนทำกรรมชั่วให้ผลในชาตินี้ทุกข์ใจด่าเขาว่าเขานินทาเขาให้ร้ายเขาช่อโกงเขารักเขามาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกข์ที่ใจเรารู้แล้วว่าทำความชั่วมันทุกข์ที่ใจอันนี้จริงว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วคือเข้าใจแล้วว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรไม่ต้องใครมาเป่าแล้วเราเข้าใจแล้วคนนี้ เขาเรียกว่าเป่าหูทำให้เกิดปัญญาที่ว่าท่านพระเทศน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป่าหูทีนี้คนเรามาหลงพระศาสนาหลงไม่ได้ค้นคว้าให้ลึกซึ้งเข้าไปในพระธรรมก็เลยทำบุญกันแต่เพียงว่าเอาเป็นพิธีไปเท่านั้นเองเป็นเพียงเปลือกของบุญเท่านั้นเองไม่ได้เข้าถึงแก่นบุญได้เลยทำบุญเราจะต้องละความโกรธได้ทำความดีใจได้ละความโลภได้ไม่คิดจะไปรบโมโทสันเบียดเบียนของใครไม่ชอบโกงใครแล้วเป็นคนซื่อตรงไม่หลงผิดแล้วเป็นผู้เห็นว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าในสอนทุกเราเนี่ยให้ถูกต้องแล้วที่เราปฏิบัติตามตั้งแต่ความเห็นถูกต้องอันนี้แหละมงคลท่านบอกว่าเราได้มีพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมเจ้าระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงคุณนะเรากราบเฉยๆนี่ไม่เข้าถึงคุณนะโยมเราฟังธรรมแล้วไม่ได้พิจารณาธรรมก็ไม่เข้าถึงคุณพระธรรมเรากราบพระพุทธเจ้าจะไปกราบหลวงพ่อองค์ใดก็สุดแล้วแต่ที่เป็นรูปใหญ่รูปเล็กที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่ระลึกถึงคุณท่านไม่ระลึกถึงคุณว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอะไรมีกรุณาช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรมีพระกรุณามีพระปัญญาพระองค์มีปัญญาเลิศประเสริฐที่รู้จักรู้แจ้งเห็นอริยสัจธรรมดับทุกข์ได้ 84,000 พระธรรมพระขันธ์เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมกุศลที่ทำลายอกุศลคือทำลายบาปทั้งปวงไปได้โดยที่ธรรมะพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งเหลือเกินเราก็เข้าถึงพระธรรมการฟังธรรมพิจารณาธรรมในขันธ์5ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายรูปขันธ์5เนี่ยมันมีทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลามีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายมีร้อนธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนให้พิจารณาธรรมอันนี้เพื่อจะได้ไม่หลงไอ้ที่ว่าหลงนั่นคือหลงขันธ์5หลงว่าเราไม่แก่หลงว่าเราไม่เจ็บหลงว่าเราไม่ตายเราก็ยิงในตัวเองว่าเราอายุโตแล้วอาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะมาสอนกูก็รู้ไอ้ลูกหลานเกิดที่หลังมันก็เกิดมีความถือตัว
ความยึดมั่นในตัวสำคัญตัวเองผิดก็เลยเรียกว่าคนหลงในขันธ์ห้าไม่ใช่หลงที่ไหนโยมไม่ใช่หลงลู่หลงทางไม่ใช่หลงไม่ไปวัดหลงไม่รู้จักความจริงคือขันธ์ห้าของตัวเองนี่เองทั้งที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผมก็งอกได้ฟันก็หักได้หนังก็เหี่ยวได้เป็นโรคได้สารพัดคนเราเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งโรคปอดโรคตับเป็นทั้งหูทั้งตาทุกคนเราไม่มีใครแข็งแรงกว่าโรคเป็นเชื้อเป็นที่อยู่ของโรคทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่คนเราถ้านึกว่าฉันเก่งฉันรู้ฉันเข้าใจอันนั้นคือเรียกว่ามันหลงแต่ที่จริงเราขันธ์ห้าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ย่อๆให้ฟังว่าการที่ฟังพระธรรมนั้นหมายถึงเข้าถึงธรรมะข้อนี้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูขวาทะลุหูซ้ายได้ยินทางโน้นทะลุทางนี้การกราบพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันกราบเข้าถึงพระพุทธเจ้าเลยเข้าถึงที่ใจเย็นใจเย็นใจดีใจผ่องใสเบิกบานเมื่อกี้นี้โกรธลูกโกรธหลานมาเต็มหัวใจพอมากราบพระแล้วใจดีสละความโกรธนั้นได้หมดไปความห่วงใยอะไรอาวรเป็นทุกข์ระทมการงานหน้าที่อะไรเนี่ยมันขัดข้องมีหนี้มีสินอะไรนั่นก็พอกราบพระแล้วใจหลุดไปเลยสบายครั้งหนึ่งพอรู้ว่าพุทธเจ้าในท่านมีมากกว่าเราแต่พระองค์มีบ้านมีเรือนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์เข้าใจธรรมะพระองค์ปลงตกละวางได้จึงไม่มีทุกข์ในใจพระองค์พระองค์เหลือแต่เมตตาที่สงสารพวกเราว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้มานี่พวกเราจะไม่รู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรจะไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีศาสนาที่จะทำบุญกุศลกันได้เลยเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันไปธรรมดาจะไม่มีศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมเจ้าจะไม่มีพระสงฆ์เจ้าแต่ด้วยสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้ามีมหากรุณาเนี่ยมีความเอ็นดูพวกเรามีความเมตตาพวกเราใหญ่หลวงและพระองค์มีปัญญาอันเลิศประเสริฐที่ค้นคว้าสัจธรรมมาได้โดยอุตสาหะบำเพ็ญถึง6ปีเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็นำธรรมสั่งสอนเนี่ยธรรมะเนี่ยมาสั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ คุณอย่างไรโทษอย่างไรคนอกตัญญูยกง่ายๆคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่นั้นคือโทษคนด่าพ่อด่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่ทะเลาะกับพี่กับน้องเลยนะเขาเรียกนั้นถือคุณนั่นแหละก็ถือโทษถือไม่ตนเองเขาไม่ให้โทษแต่ตัวเองก็รับเอามาแล้วการด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่เนรคุณผู้มีพระคุณนะถือเราไม่ต้องการโทษแต่โทษก็ได้กับเราคือเขาไม่ให้โทษเราเลยเขาไม่แช่งเราเลยพ่อแม่ไม่แช่งให้เราวิบัติเลยทั้งที่พยายามให้ศีลให้พรให้เราร่ำรวยเจริญจริงๆแต่เราก็ได้โทษแล้วเพราะกายวาจาใจเราไม่รู้จักคุณแต่ถ้าเราเป็นคนรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่เคารพรักพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่จะด่าจะว่ายังไงก็ถือว่าเราท่านอุ้มท้องเรามาเลี้ยงดูเรามาโตแล้วก็จะต้องพยายามตอบแทนบุญคุณให้ท่านเป็นคนดีให้ได้หรือให้ท่านเป็นคนใจดีให้ได้หรือว่าให้ท่านสบายใจให้ได้ให้ท่านมีความสุขกับเราให้ได้จะเป็นควายระลึกถึงแต่ความดีของพ่อแม่กว่าไม่มองพ่อแม่ในทางที่เสียถือว่าตัวเองได้ร่างกายมานี้มันยากแสนยากของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาก็เลยระลึกถึงแต่คุณถือพ่อแม่จะให้โทษอย่างไรใครจะให้โทษไงมันก็มีแต่คุณนี่จึงว่าบาปบุญคุณโทษที่พระพุทธคุณเป็นอย่างนี้พระธรรมคุณเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็คุณเป็นอย่างนี้คุณคือการทำความดีจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจากการถือศีลฟังธรรมแล้วจะได้รับความสุขความสบายก็เรียกว่ารู้คุณคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้ามีคุณอย่างไรพระสงฆ์เจ้าเป็นผู้รวบรวมธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทรงไว้ต้อง 2,000 กว่าปี
แล้วได้สืบทอดบวชเรียนเฝ้าดูแลรักษาพระศาสนาและประพฤติปฏิบัติทรงพระศาสนามาถึง 2,000 กว่าปีพระสงฆ์จึงมีคุณกับเราเหมือนกับพี่เราพ่อแม่ตายไปแล้วพี่เรายังดูแลสมบัติเอาไว้ให้เราถือพ่อแม่จะตายไปแล้วยังดูแลสมบัติอันนี้พอเราโตแล้วกลับมาแบ่งให้แก่พวกเราเราจึงระลึกถึงคุณของพี่เราในพี่ของเราเนี่ยลืมไม่ลงถือพ่อแม่ตายแล้วก็ยังรักเราห่วงเราอยากเอาสมบัติมาแบ่งให้เราเนี่ยพระสงฆ์ก็เหมือนกับพี่เราที่ยังเหลือเอาสมบัติจากพ่อมาแบ่งให้เราฉะนั้นจึงมีคุณกับเราอย่างนั้นถึงเราจึงจะดูถูกพระสงฆ์ไม่ได้ถ้าดูถูกพระสงฆ์ก็เท่ากับเราไม่รู้จักคุณค่าของความดีที่เขาท่านเก็บทรัพย์สมบัติอันมหาศาลอันล้ำลึกล้ำเลิศนี้มาให้เราแม้แต่เราดูถูกพี่ของเราว่าเนี่ยเก็บสมบัติเอามาให้เราเนี่ยทั้งที่เราก็ได้รับสมบัติอย่างสมบูรณ์เพราะพี่เราเก็บไปให้ถ้าพี่เราไม่ซื้อซะหน่อยเดียวก็ไม่เอามาให้ซะเนี่ยเราก็ไม่ได้รับอะไรเลยสมบัติสักชิ้นหนึ่งเราก็จะไม่ได้อันนี้ที่เราทำบุญเราต้องการคุณไหว้พระพุทธเจ้าอย่าไปไหว้รูปปฏิมากรระลึกถึงความดีของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีชังใครไม่มีอคติต่อใครเราก็ระลึกถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราระลึกอยู่บ่อยๆแล้วใจของเราเนี่ยจะดีจะพ้นเวรพ้นกรรมพ้นภัยพิบัติพ้นพิบัติได้ไงพ้นเคราะห์พ้นกรรมเพราะว่านึกถึงพระพุทธเจ้าในใจของเราในคุ้มครองมีแต่ความดีใจพอนึกถึงพระธรรมมาเจ้าคุ้มครองเราได้ไงเพราะเรานึกแต่เรื่องดีๆไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่โกรธไม่พยาบาทอาฆาตกายก็เท่ากับเราชนะกรรมเท่ากับชดใช้กรรมหรือพ้นกรรมไปเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งประเสริฐเจริญมากเท่านั้นจึงว่าอันนี้เป็นเครื่องคุ้มครองพระคล้องใจหญิงไม่ออกปันไม่เข้าไม่ใช่อยู่ที่พระคล้องคอนะต้องมีคุณจึงจะขลังขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคุณแล้วเนี่ยเอาพระมาคล้องคออย่างเดียวแต่ใจของเราเนี่ยไม่มีศีลธรรมเลยไม่มีความเมตตาต่อใครเลยพระก็ไม่อยู่กับเราแต่ถ้าเรามีคุณธรรมมีเมตตามีจิตใจโอป้อมมารีมีคุณธรรมนี่พระก็อยู่ที่ใจเราจึงว่าเป็นมงคลมงคลนี่เป็นเนื้อมนเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลเลี้ยงดูลูกเมียไม่ให้เดือดร้อนก็เป็นมงคลไม่ทำงานให้ข้างค้างทำงานให้สำเร็จก็เป็นมงคลแล้วก็เป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลไม่เล่นการพนันก็เป็นมงคลเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีก็เป็นมงคลฟังธรรมก็เป็นมงคลรักษาศีลก็เป็นมงคลให้ทานสวดมนต์ภาวนาหวังพระนิพพานนี่เป็นมงคลทั้งหมดไม่คบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่คนดีก็เรียกเป็นมงคลแต่ถ้าไม่คบคนดีคบคนชั่วคบคนกินเหล้าเมายาคนเล่นการพนันก็เรียกว่ามันไม่เป็นมงคลก็เรียกมีโทษไม่มีคุณด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีโทษไม่มีคุณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นฝ่ายขาวฝ่ายดีเราจะต้องทำความดีนั้นจึงจะเรียกว่ามีคุณต่อเราคนไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบาปจักบุญไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมพวกนี้เป็นโทษไม่เป็นมงคลเพราะว่าไม่มีเนื้อมนคนเราถ้ามีเนื้อมนแล้วมนอันนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ามนขลังถ้าเราถือของเราได้เราก็จะได้ความเจริญในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงว่าเรามาทำบุญกันเนี่ยโยมเราก็ต้องพยายามเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงด้านประพฤติปฏิบัติธรรม
ถ้าไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจนะว่าพระพุทธศาสนา

ขาได้มีไว้เพื่ออะไรเราก็จะนึกว่าเราไปวัดแล้วเราก็ได้บุญนึกว่าเราใส่บาตรแล้วเราก็ได้บุญแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้รู้จักถึงคุณธรรมทำแล้วใจเราดีไหมกลับมาบ้านแล้วเราไม่ทะเลาะกันเลยเราไม่ด่ากันเลยเราใจดีตลอดวันนั่นแหละบุญทำบุญมาถึงบ้านเลยฟังธรรมก็รู้จักโทษของการที่ทำใจไม่ดีฟังธรรมเข้าใจในธรรมะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทำให้ตนเองเป็นคนไม่หลงทำให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจในพุทธศาสนาลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเก่าทำบุญเห็นคุณในบุญในการกระทำของตัวเองอันนี้เนี่ยเป่าหูเลย

ในบุญในการกระทำของตัวเองอันนี้เนี่ยเป่าหูละโยมเป่าหูลดน้ำมนต์ละลดด้วยเนื้อมนต์แล้วใจจะเย็นเองถ้าใจไม่เย็นก็หัดภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกดูลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราเวลาเราภาวนาเราก็หัดทำใจของเราให้เป็นพระทำใจของเราให้สงบความสงบนี่เป็นยอดบุญเวลาเรานอนก็ดีเรานั่งก็ดีเราก็หัดภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกดูลมหายใจที่สองช่องจมูกของเรานึกบ่อยๆแล้วใจเราจะดีขึ้นเรื่องคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้กลุ้มร้อนเรื่องต่างๆฟุ้งซ่านใจคอไม่ปกติเราก็พยายามตั้งสติระลึกตัวเองว่าให้เห็นตัวเองนั่งอย่างไรนอนอย่างไรหายใจอย่างไรยึดพุทโธไว้เป็นหลักอันนี้เนี่ยธรรมคุณน่ะธรรมคุณสังฆคุณจะอยู่ที่เราภาวนานี่ถ้าเราทำอย่างนี้นะจิตใจของเราเนี่ยก็จะสว่างใจของเราก็จะผ่องใสเบิกบานเหมือนพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆบังคนเราที่มีความทุกข์ใจเนี่ยมีความวุ่นวายใจเพราะขาดหลักภาวนาขาดหลักศีลสมาธิใจจึงวุ่นวายหาความดับทุกข์ไม่ได้หาความสงบไม่ได้ก็เลยไม่ทุกคนเดียวในใจฉะนั้นเราจึงต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาภาวนาไว้เป็นหลักที่เราไปการฝึกตัวเองฝึกให้รู้จักความสงบเพราะเรามันไม่สงบอยู่แล้วปกติเรากินไม่สงบนั่งไม่สงบนอนไม่สงบมันวุ่นวายใจเราก็ต้องมาหัดให้มันสงบไม่สงบมันเป็นอกุศลเป็นบาปสะเทือนใจกล้าร้อนใจแล้วมหัดกุศลทำใจให้เย็นไม่สะเทือนใจด้วยการควบคุมอารมณ์เห็นพุทโธว่าเราบ่อยๆเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินคิดนึกอะไรก็ภาวนาพุทโธไว้เป็นอารมณ์ใจของเราก็จะมีพุทธคุณธรรมคุณเรียกมีเนื้อมนในใจเรานี่ก็เลยมงคลเกิดขึ้นที่ตัวเราเมื่อใจเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาดีเองโยมไม่ต้องไปแสวงหาหลวงพ่อที่ไหนเลยหลวงพ่อพุทธะธรรมะสังฆะนี่อยู่ที่ใจโยมศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐที่สุดในโลกนี้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สอนธรรมสอนให้เข้าถึงธรรมพอปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะเข้าใจในธรรมจักรู้ว่ากายาวาหนาหนึ่งคืบกว้างกรรมาสัญญาใจของทำอย่างไรพิจารณาอย่างไรพิจารณาจนแยกธาตุออกไปได้หมดจนเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้นผมของเราเนี่ยเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมปัญจวัคคีย์เข้าใจธรรมะอันนี้ก็รู้จักความเกิดความดับของรูปนามละสังขารได้พิจารณาตรงตกเข้าถึงธรรมะอันนี้แหละที่ปัญจวัคคีย์ได้เป็นผู้ต้นของสาวกที่ฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจในพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระธรรมอย่างนี้อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนอนาบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาถึงวันพระแล้วจะต้องไปถืออุโบสถนั่งสมาธิฟังธรรมให้เข้าใจในขันธ์5ขันห้าเปลี่ยนแปลงไปอนิจจังทุกขังหน้าตาพยายามย้ำแล้วย้ำบิบจนทำจิตนั้นให้ว่างนี่พระโสดาบันเข้าถึงพระศาสนาพุทธโสดาบันนางวิสาขาอนาบินกะสตีทำบุญแล้วไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้รับความสุขเพราะทำแล้วมันไม่สิ้นเปลืองอะไรทำแล้วไม่ได้เอาไปให้ใครเลยมันอยู่ในตัวเองทั้งหมดทำแล้วจิตใจผ่องใสเบิกบานมันมีค่ากว่าเงินทองเป็นหมื่นเป็นล้านอีกเพราะคนมีเงินแต่ใจดีไม่ได้ยังมีใจโลภมีใจโกรธใจหลงอิจฉาริษยาเค้นฆ่ากันเนี่ยมันดีไม่ได้แต่เราไม่มีเงินมากแต่ใจของเราดีมีเมตตาไม่เบียดเบียนใครมีความสุขสงบในครอบครัวเราในตัวเราอันนี้ถือว่ามันมีค่ามากกว่าเงินทองจึงว่าบุญทำให้ผลในชาตินี้เลย

ทำให้เห็นผลในชาตินี้ที่เราทำแล้วเราเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจเกิดความเย็นใจที่เราทำมากเท่าไรก็ยิ่งได้มากเท่านั้นถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้คนไม่ทำความดีจะได้ความสบายใจไหมไม่ได้เลยจะกล่าววาจาก็ไปกล่าวผิดๆชอบด่าคนโน้นว่าคนนี้พูดให้ร้ายคนโน้นคนนี้เพราะเราไม่มีบุญเราไปกล่าววาจาผิดหมดเลยแต่พอเรามาทำบุญกุศลกล่าววาจาถูกหมดมันพูดโดยเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งคนเพื่อนทุกข์ด้วยกันจะไม่กล่าววาจาหยาบคายจะไม่กล่าววาจาส่อเสียดจะมีแต่เมตตาที่จะให้คนอื่นได้ดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยกันทีนี้การที่เข้าถึงพระธรรมเข้าถึงอย่างนี้นี่เรียกว่าเนื้อมนนะวันนี้อาตมาไม่มีน้ำมนต์ลดให้โยมถึงจะร้อนภายนอกก็โยมก็ทำใจให้เย็นก็แล้วกันนะไอ้ร้อนกายเนี่ยไม่ร้อนเท่ากับร้อนใจหรอกโยมคนร้อนใจเป็นไงโยมคนร้อนใจอยู่ไม่ได้ต้องไปโดดน้ำตายเห็นไหมมันร้อนใจไม่ใช่ร้อนกายคนร้อนกายยังไงก็ไม่โดดน้ำตายไม่ตีกันไม่ฆ่ากันไม่ฆ่าตัวตายแต่ไอ้ร้อนใจที่มันต้องไปโดดน้ำตายต้องไปฆ่าตัวตายดังนั้นเราทำใจให้เย็นทำใจให้ดีนั่นเรียกว่าเป็นกุศลที่เข้าถึงใจเราดังนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมองคุณโยมต้องมองด้วยปัญญาเราไม่ใช่ทำบุญเกิดศรัทธาอย่างเดียวแล้วก็ทำเท่าไรก็จะทำใครมาบอกอู้อยากจะทำอยากจะไปสวรรค์แต่ไม่เคยเกิดปัญญาเลยอยากจะสร้างโบสถ์สร้างศาลานึกว่าฉันตายแล้วฉันจะได้บุญนี้ไปสวรรค์มันทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวโยมกลับมาบ้านก็ยังด่ากันทะเลาะกันโลภโกรธหลงไม่เคยเลิกเมาสักทีสร้างโบสถ์เสร็จหลังนึงเลยยังไม่เลิกเมาเลยโยมเพราะมันไม่มีปัญญาอย่างเล่นกันทะเลาะกันแต่ทำด้วยปัญญาเนี่ยมีศรัทธาทำสี่ส่วนทำส่วนเดียวไม่ทำหมดไม่ได้ทำบุญหวังจะทำแต่เงินเดียวต้องทำด้วยศรัทธาแล้วทำด้วยศรัทธาเดียวก็บอกต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรฉันจะสร้างสะพานให้คนเดินเนี่ยมีคนเดินไหมไม่มีคนเดินไม่สร้างโอ้สะพานนี่มีคนเดินวันยังค่ำเลยสร้างด้วยปัญญาเพื่อต้องการสงเคราะห์ให้คนเดินสมมติสร้างโบสถ์หลังเนี่ยมีคนบวชไหมไม่มีใครบวชเลยจะไปสร้างแต่สร้างโบสถ์เหล่านี้มีประโยชน์เหลือเกินมีพระมาบวชมาใช้โบสถ์นี้มากมายคุ้มค่าเงินเราเป็นล้านล้านต้องสร้างเพราะโบสถ์นี้มีประโยชน์มากศาลาหลังนี้สร้างแล้วจะมีคนทำบุญไหมโอ้ยมีคนมาทำมากมายคนสร้างแต่ศาลาหลังนี้ทำไปแล้วเขียนชื่อเราเป็นอนุสรณ์ของเราไม่มีคนทำบุญเลยอย่าไปทำบุญด้วยศรัทธาไม่จำต้องใช้ปัญญาถ้าทำด้วยศรัทธาแล้วเสียของเสียเงินเสียทองฉะนั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวนะท่านสอนให้พวกเราเนี่ยมีปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำแล้วดับทุกข์ได้ไหมไปวัดเนี่ยไปถือศีลฟังธรรมกลับมาบ้านแล้วใจเย็นไหมละความโลภความโกรธเราไม่ทะเลาะกันเหมือนเดิมไหมเออใช่ไปวัดแล้วกลับมาตั้งตัวได้ดีคนที่เคยกินเหล้าเล่นการพนันคนที่เคยทำบาปหยาบช้าไม่ทำกลัวบาปเห็นโทษของการทำบาปรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นควรไปวัดควรไปทำบุญบ่อยๆควรไปศึกษาธรรมะกลับมาแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ทำด้วยปัญญานะโยมไม่ใช่ทำบุญด้วยศรัทธาแล้วก็งมงายเชื่อยึดติดกันโดยผิดๆตลอดมาเลยอาตมาก็เป็นลูกชาวบ้านมาก่อนก็เคยอยู่ในประเพณีของการกระทำบุญแบบทั่วๆไปมาเหมือนกันพอมารู้เรื่องประพฤติปฏิบัติก็เลยแยกแยะอย่างไรที่มันยาวเกินไปก็ตัดน้ำมันออกไปซะไม่ควรจะเอามาให้มันยืดเยื้อเสียเวลาเปล่าๆเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องสวดมนต์ให้มากๆเราก็ต้องสวดกันจริงๆจังๆเลยวันที่สุดและไม่เคยทำสมาธิเลยก็ใจก็ไม่เคยสงบมันจะสวดมนต์อย่างเดียว
ตอนหลังก็อาจารย์มาสอนอ๋อเราก็รู้แล้วว่าเราสวดมนต์มาพอแล้วอาจารย์มาสอนบอกมาอยู่คนเดียวในประชาเนี่ยไม่ต้องสวดมนต์เลยเหรอเอ๊ะยังไงไม่ให้สวดมนต์เลยไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องไหว้พระไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินอาหารก็ให้พิจารณาอย่างเดียวเดินก็ให้พิจารณาอย่างเดียวนั่งก็ให้พิจารณาอย่างเดียวนอนก็พิจารณาเดียวเอ๊ะมันจะได้บุญตรงไหนให้ภาวนาตลอดวันตลอดคืนไม่ให้สวดมนต์เลยไม่กราบพระไหว้พระในห้องเราก็ไม่ให้มีพระพุทธรูปไม่มีหนังสืออ่านไม่เขียนหนังสือไม่อ่านหนังสือและไม่ให้หลับกลางวันแต่การที่ท่านบอกนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือผิดที่จะรู้ว่ามันถูกมันผิดเราก็ต้องไปทำสมาธิพอเราไปทำขึ้นทำขึ้น7วันไปแล้วเริ่มแหละเริ่มเข้าใจโอ้พอ15วันไปพอครึ่งเดือนเริ่มรู้แล้วอ๋อบุญอยู่ที่ใจสงบนี่เองโอ้เราทำบุญมายี่มาตั้งนานเราไม่เคยสงบใจบุญอยู่ที่ใจสงบมอบุญอยู่ในหัวใจนี่หรือถ้าใจของเราไม่รับความสงบเราก็ไม่เห็นบุญโอ้บุญอยู่ที่การปฏิบัติบูชาอ๋อที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเธอจะบูชาเราด้วยดอกไม้ของหอมทั้งร้อยเล่มเขียนก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติภาวนาปฏิบัติภาวนานี่คือการบูชาพระพุทธเจ้าการเอาดอกไม้ของหอมมาบูชาอย่างเดียวนั้นไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าโอ้การปฏิบัติธรรมะนี่เป็นยอดบุญแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราไปฝึกอย่างนี้จึงได้รู้ว่าบุญอยู่ตรงที่ใจสงบนี่เองพอเราไม่ไปสวดไม่ไปท่องไปว่ามันก็เลยรู้เรื่องของใจตัวเองอาจารย์เขาตัดรัดให้เราหมดให้เหลือแต่ทำใจอย่างเดียวการเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็เข้าถึงอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างญาติโยมก็ที่อาตมาได้เล่าวันนี้ก็เพื่อต้องการให้เห็นว่าเราจะทำบุญเข้าถึงยอดบุญยอดกุศลเราก็ต้องศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยไม่ใช่ตักบาตรแล้วรีบกลับวัดกลับบ้านไปวัดแล้วรีบกลับต้องไปนั่งสมาธิก่อนไปสวดมนต์ภาวนาทำใจให้มันเลิกคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนก่อนทำใจให้ว่างให้ใจสบายแล้วค่อยกลับบ้านแต่ก็ตีว่ากลับบ้านไปนี่เราจะไม่ไปทะเลาะกับใครจะไม่ไปจู้จี้ขี้บ่นอะไรเว้นสักวันหนึ่งเนี่ยให้ใจดีสักวันหนึ่งพอเราเข้าวัดดังนั้นคนเราก็เห็นคุณของวัดโอ้ไปวัดเลยใจดีไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมแล้วกลับมาแม่พ่อนี่เปลี่ยนใจได้ดีหมดลูกหลานก็สบายใจพ่อก็ใจดีแม่ก็ใจดีลูกหลานก็พอใจดีเพราะบุญทำให้คนใจดีบุญทำให้ใจสงบกุศลทำให้ใจฉลาดเกิดกุศโลบายที่จะนำชีวิตตัวเองให้ถูกต้องขึ้นมาได้เขาเรียกว่ากุศลกุศลไม่ใช่คนโง่คนทำบุญกุศลนี่เป็นคนฉลาดคนโกรธนี่คนโง่คนอิจฉาริษยาเขาคนโง่เพราะอะไรเพราะไม่มีทางดับทุกข์แต่นี้ถ้าเรายังทำใจไม่ได้เราก็ฝึกไปก่อนฝึกหัดพุทโธไปก่อนวันละเล็กวันละน้อยทำเรื่อยๆไปนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธคือเรามันมีลมหายใจอยู่แล้วปกติคนเรามีลมหายใจแล้วนอนก็มีลมหายใจแต่เราลืมนึกเท่านั้นเองแต่เพียงเรามานึกว่าอ๋อลมหายใจเราหายใจอย่างใดหนอลองพิจารณาหน่อยอ๋อหายใจเข้ายาวบ้างเข้าสั้นบ้างออกยาวออกสั้นบ้างพิจารณาสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวก็หลับสบายข้าหลังเคยทำอย่างนี้แล้วสบายใจตัดกังวลได้หมดพอจับลมได้5วันละ5นาที5นาทีเนี่ยเรื่องลายๆจะหายหมดเรื่องถูกคนโน้นเบียดเบียนเราคนนี้เบียดเบียนเราหรือเราจะคิดเบียดเบียนใครมันก็เริ่มหายละลายไปเหลือแต่พุทโธใจเราก็ดีได้ในชาตินี้เลยไปสวรรค์ยังไม่ตายเลยเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจดีเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเข้าถึงสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจมีพุทธะใจมีความดี
ทำบุญได้บุญในชาตินี้เห็นสวรรค์ในชาตินี้นรกไม่ไปแล้วเพราะนรกเนี่ยใจไม่สงบโกรธเขาเกลียดเขาอิจฉาริษยาเขาคิดจะโกงเอาของเขามาเป็นของตัวหาอุบายต่างๆใจไม่บริสุทธิ์ใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนั้นใจไม่ดีเราไม่เอาภาวนาแล้วนรกพวกนั้นไม่เกิดขึ้นในใจเราพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมข้างหลังเข้าใจไหมเข้าใจทุกคนไหมโยมฮะพอเข้าใจทุกคนนะเดี๋ยวจะมาพูดคนเดียวว่ารู้คนเดียวตายเลยโยมบอกพระเทศอะไรก็ไม่รู้แหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยกันนี้ก็เทศไม่เอากันเทศเลยนะโยมนะเทศจะไม่เอากันเทศเราต้องการให้โยมได้เนื้อมนได้เนื้อธรรมธรรมะไม่ได้อยู่ที่คำผีโยมธรรมะอยู่ที่การปฏิบัติดีไม่ได้ไปอยู่ที่ตู้วัดโน้นธรรมะอยู่ที่กายวาจาใจนี่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยตู้เคลื่อนที่พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ก็คือใครมีตัวมีใจนั่นแหละคือตู้พระไตรปิฎกแต่เพียงให้คนบุคคลนั้นได้เข้าไปถึงศีลสมาธิแล้วก็เปิดตู้อ่านได้อ่านตู้ไหนอ่านตู้ใจใจของเราเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีบุญมีบาปมีขันธ์5มีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7มีปฏิจจสมุปบาทธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่คนเราแล้วตัวเราเนี่ยเป็นตู้พระไตรปิฎกแต่คนเปิดไม่ออกเองเพราะไม่มีพุทโธเปิดไม่ออกเปิดอ่านตู้นี้ไม่ออกก็เลยคิดว่าพระธรรมนึกถึงพระธรรมจะต้องไปเปิดที่วัดผลที่สุดที่วัดก็ไม่ใช่นั่นเป็นคำสมมุติที่พุทธเจ้าท่านเอาออกกลั่นออกมาจากประตูพระไตรปิฎกในตัวท่านพระพุทธเจ้าท่านเอาพระไตรปิฎกออกจากใจท่านแล้วก็ไปพวกลูกศิษย์ก็ไปเขียนใส่ตู้วัดแต่ที่จริงธรรมะนั่นคือตัวเรากายวาจาใจการทั้งสองขันธ์5นี่คือพระไตรปิฎกนี่ตู้พระธรรมนะโยมนะเข้าใจใช่ไหมอย่าไปนึกว่าตู้พระธรรมอยู่ที่วัดนั้นหลงนะหลงใบลานจะไปนึกว่าพุทธเจ้าอยู่ที่รูปปั้นอย่าไปนึกกันพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่โกรธใครไม่โกรธไม่อิจฉาใครเมตตานั้นพระพุทธเจ้าเกิดแล้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธเจ้านี่คือผู้รู้ใครรู้ล่ะใครรู้ขันธ์5เป็นทุกข์คนนั้นมีพุทธเจ้าใครรู้ว่าขันธ์5เปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนคนนั้นมีพุทธเจ้าใครทำพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นั่นคือพุทธเจ้าไม่ต้องไหว้ให้นึกมากๆนึกมากๆเราจะได้บุญมากมันเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปกราบเลยเคารพอยู่ในใจไม่ต้องไปเปิดตู้อ่านเลยอ่านใจตัวเองว่าวันนึงโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งดีชั่วอยู่ที่ใจนี่เปิดใจตัวเองอ่านใจตัวเองให้ออกตนเองมีคุณหรือมีโทษตนเองรู้จักบุญบาปหรือไม่ตนเองเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือไม่เป็นคนอย่างไรเปิดหัวใจตัวเองอ่านนั่นคือเรียกว่าเปิดพระไตรปิฎกตู้นี้พระอริยเจ้าคือใครพระสงฆ์เจ้าคือใครไม่ใช่พระที่วัดพระที่วัดนั้นเป็นพระสมมุติพระพุทธเจ้าสมมุติพระธรรมสมมุติพระสงฆ์สมมุติพระต้องทำที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกทำไงจะเห็นถูกเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเห็นว่าคนเราได้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วเห็นชั่วในใจทันทีเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งเราได้เราไม่นับถือสิ่งอื่นไม่ไปกราบไหว้ผีสางนางไม้ไม่ได้เป็นคนเจ้าคนทรงไม่ไปบนบานศาลกล่าวไม่เป็นเจ้าพ่อโน้นเจ้าพ่อนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วเป็นที่พึ่งของเรานั้นเห็นถูกนั่นคือพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ยังไปนั่งเข้าเจ้าเข้าทรงไปไหว้เจ้าไหว้ทรงพระสงฆ์นั้นก็ไม่ใช่พระ
พระสงฆ์นั้นหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาอื่นไม่ยึดถือคำผิดๆไม่ไปเชื่อตีเชื่อสางเพื่ออะไรแบบงมงายพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงคือตรงที่ใจเข้าถึงศีลสมาธินั้นละสกายทิฏฐิได้คือหมายถึงว่าท่านพิจารณาแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตายไปก็ต้องเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีตัวใครพระสงฆ์เห็นอย่างนั้นไม่หลงสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงๆธรรมสอนพุทธเจ้าประเสริฐจริงๆสวรรค์นรกนิพพานมีจริงๆนะพระสงฆ์ไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์ยังสงสัยอยู่เอ๊อัตมาก็ยังไม่เชื่อเลยอย่างนี้ยังไม่ใช่พระสงฆ์หรอกเป็นเพียงพระสมมุติแต่พระสงฆ์นั้นต้องเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะยืนหลักเป็นพยานว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีจริงบาปบุญสวรรค์นิพพานมีจริงนั่นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ถ้าญาติโยมคนใดยืนยันได้โยมคนนั้นก็เป็นพระสงฆ์โสดาบันนิชบ้านก็เป็นได้อันนี้เราไม่ใช่ไปยึดภายนอกเราต้องยึดคุณธรรมเราจะเข้าใจศาสนาพุทธได้คนหนึ่งไงสามีกับภรรยาสามีป่วยเจ็บก็ออกจะแอบบอกภรรยาว่านี่ถ้าท่านตายนะเอาข้าวไปให้กินด้วยนะอย่าลืมเอาข้าวไปให้ที่ให้ฉันกินนะจะภรรยาก็รับปากว่าจะไปให้พอสามีตายปุ๊บก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยหาบข้าวไปส่งเพราะคนมีสตังค์ก็หาบมีคนใช้ก็หาบข้าวไปไว้ที่หลุมที่หลุมฝังศพสามวันเอาหม้อเอาไหแล้วก็เอาข้าวไปถ่ายให้ที่หลุมฝังศพเรียกให้นายมากินทุกวันพอวันที่สี่พระท่านรู้เข้าใจว่าจะเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ท่านก็ไปดักหน้าไปถือบาตรดักหน้าเลยเอ๊ไปไหนก็ไม่ได้จะเข้าไปเข้าประชาไปให้นายก็ไม่ได้พระหัวโลนนุ่งเหลืองนี่มาดักหน้าก็เลยจนใจก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาตรพระไปเอาฝากไปให้ด้วยแต่พระไม่ไปให้หรอกฝากเอาไปให้ด้วยพระก็ไปฉันหมดเลยไปฉันแล้วก็โมทนาขอให้กุศลนึกถึงกับคนตายพอตกกลางคืนไปเข้าขวัญไปเข้าขวัญไอ้ภรรยาบอกแม่สัญญากันไว้ไม่เห็นทำตามสัญญาเลยฉันอดข้าวต้อง3วันนะเนี่ยเพิ่งได้กินวันเนี้ยทำไมว่าจะเอาข้าวไปให้ทำไมไม่ไปให้ฉันอดต้อง3วันเพิ่งได้กินวันนี้เองในฝันก็ถามอ้าวก็ไปให้ทุกวันทำไมไม่ได้กินเนอะไม่ได้ไปให้หรอกวันนี้มีคนนุ่งคนหัวโล้นน่ะนุ่งผ้าเหลืองๆแล้วเอาไปให้ข้าไปให้กินฉันได้กินอิ่มวันนี้เองพอตื่นฝันขึ้นมาตื่นหลับพอตื่นขึ้นมาก็มาถามคนใช้ดูเองไม่เอาข้าวไปให้สามีฉันกินเหรอบอกนะฉันจะไปให้ทุกวันเลยบอกทำไมไปให้ทุกวันมาเข้าฝันว่าไม่ได้กินแล้วเข้าฝันว่าได้กินวันที่สี่เนี่ยไอ้คนใช้นึกได้นะโอ้เราไปให้ทุกวันไม่ถึงเนาะไอ้วันที่สี่เนี่ยเราไปให้กับคนหัวโล้นๆซึ่งเป็นพระนักบวชกลับถึงคนตายได้คนใช้นั้นเกิดปีติตัวเบาลอยเลยคนใช้มันเชื่อว่าโอ้บุญนี่มีจริงการให้กับพระสงฆ์นี่กลับไปถึงคนตายไอ้การเอาไปวางให้คนตายกลับไม่ถึงจริงว่าทำบุญ3วัน7วันจริงได้ว่าทำบุญให้พระสงฆ์เพื่อฝากเอาไปให้คนตายจริงได้มีประเพณีทำบุญ3วัน7วัน100วันแต่ที่จริงคนเรามันเอาประเพณีอีกทำ3วันมันก็ทำวันที่3มันก็ได้วันเดียวก็ยังดีทำ7วันก็ไปทำวันที่7ได้วันเดียวทำ100วันก็ไปทำวันที่100ก็ได้วันเดียวไอ้7วัน3วันก็ได้คนละวันแต่ที่จริงถ้าจะทำ3ถ้าจะทำ100วันก็ต้องทำทุกวันเลย
ใส่บาตรทุกวันทุกวัน

0: ทุกวันถึงจะได้ร้อยวันทำบุญ7วันก็ต้องใส่บาตรทุกวันทุกวันอุทิศทุกวันถึงจะได้7วันอันนี้คนเรามันเอาไปเพณีหมดทำบุญ100วันแต่ยิงไม่ได้100วันได้วันเดียวเนี่ยแต่บุญ7วันก็ได้วันที่7เท่านั้นเองคอยไป7วันกว่าจะได้กินแต่ถ้าทำบุญ3วันก็ได้กิน3วันเลยถ้าทำบุญทุกวันทุกวันทั้ง7วันก็ได้กินทั้ง7วันถ้าทำบุญทั้ง100วันก็ได้กิน100วันอันนี้นายโยมทำบุญแล้วอุทิศผลต้องให้ทางใจให้ทางกายนะไม่ถึงเพราะว่าบุญกุศลมันเป็นนามธรรมบาปเป็นนามธรรมบุญเป็นนามธรรมทำเพราะต้องถึงทางใจความดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็ต้องทำที่ใจไม่ใช่ทำที่กายจะได้ต้องทำที่ใจจึงจะได้พอเข้าใจไหมโยมนะต้องทำตอนก่อนตายนะโยมนะในตายแล้วไปเคาะหลงกุกกุกแม่รับศีลโอ้โหเหมายันตายเลยจะไปรับศีลเลยเป็นพระเคาะให้รับศีลจะไม่รับเลยนะเคาะหลงกุกกุกแม่กินข้าวพ่อกินข้าวไม่เคยทำบุญเลยหันหลังให้วัดทุกวันจะเอาที่ไหนไปกินโยมใช่ไหมไม่เคยใส่บาตรเลยขี้เหนียวจะตายซื้อเหล้ากวดหนึ่ง50บาทได้ทำบุญ10บาทเสียดายทับตายเลยจะเล่นไพ่กัน3คืน3วันเสียเป็นพันเสียได้พอมาบอกบุญร้อยนะกูไม่ทำเลยยังจนอยู่ใช่ไหมมันจะไปช่วยไหนได้โยมคนพวกนี้เวลาตายไม่ต้องเคาะลงเผาไปเลยนะโยมนะเผาไปเลยไม่ต้องเรียกรับศีลไม่ต้องเรียกกินข้าวไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วเป็นเต้นให้ฟังธรรมยังไม่ฟังยังลุกหนีใช่ไหมไปเคาะลงกุกกุกแม่พ่อฟังธรรมเป็นยังฟังพระไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมตายไปเคาะไงได้โยมไม่ต้องเคาะเผาไปเลยไม่ต้องให้ฟังธรรมเวลาพระสวดนั่งคุยกันไม่เคยฟังแล้วจริงๆเอาเหล้ามากินตอนพระสวดพวกนี้เผาไปเลยโยมไม่ต้องให้ฟังไม่ต้องเอาพระไปสวดพระเหนื่อยสงสารท่านโอ้โหสาสวดตั้งที่จบสงสารท่านเผาไปเลยเป็นมันยังไม่ฟังใช่ไหมโยมสงสารพระจะทำบุญอะไรก็ทำกับท่านไปเลยสร้างโน้นสร้างนี่ไปเลยจะให้พระสวดเหนื่อยเป็นมันยังไม่ฟังเลยพอพระสวดมันเอาเหล้ามากินคุยกันเจ้าเลยพระจบก็จบไปเรื่องจริงทำบุญมาไม่เคยรู้อะไรเลยให้ทานก็ไม่ถูกรักษาศีลก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่เป็นเดี๋ยวจะไปเคาะโลงให้รับศีลฟังทำกินข้าวได้ตรงไหนละโยมใช่ไหมมันต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตายทำให้เยอะๆทำให้จนอิ่มใจว่าเองไม่ต้องไปให้ข้ากินแล้วข้าอิ่มใจแล้วข้าฟังทำรู้เรื่องแล้วข้ารับศีลมั่นแล้วข้าอิ่มบุญแล้วเองไม่ต้องทำให้ข้าแล้วข้าสวดข้าเข้าใจแล้วพระอภิธรรม7บทเนี่ยเป็นกุศลและจิตที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคถึงผลกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบุญอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบาปฉันเลิกทำบาปแล้วฉันทำแต่บุญแล้วก็เรียกว่าจบอภิธรรม7คัมภีร์ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วก็เป็นนั้นว่าถึงธรรมอันนี้พูดให้โยมได้คิดนะโยมนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็งมงายด้วยนะเอาข้าวไปไว้ที่หัวโลก็เคาะกุกกุกแม่กินข้าวโถถ้ากินได้ก็ไม่ตายสินะโยมนะก็กินไม่ได้แล้วยายังกินไม่ลงไงไปกินข้าวได้ยังไงต้องกินบุญต้องทำไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายทำตั้งแต่สติดีๆทำให้ปัญญาดีๆทำตั้งแต่เป็นรีบทำไว้ก่อนโยมอายุ60แล้วนี่เริ่มทำแล้วโยมทำให้หมดลูกหลานให้มันให้ไว้ส่วนหนึ่งต้องเอาไปให้หมดอย่าขี้เหนียวเดี๋ยวไปชาติหน้าจนไม่ได้อะไรละโยมไปชาติหน้าจนตายเลยคนขี้เหนียวเนี่ยโอ้ยหลงลูกหลงหลานเอาไว้ให้มันหมดเลยเนี่ยจะทำสักสลึงสักบาทก็เสียดายความตนีเนี่ยมันครอบงำใจคนนะโยมคนแก่ๆเท่าๆในห่วงลูกห่วงหลานจะไม่ทำบุญนะจ จะทำสักร้อยสักพันก็จะหนีขี้เหนียวผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรมันทำให้จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ลูกหลานจะทำอะไรให้จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาถวายให้ปู่ย่าตายายมันก็ได้ของมันเองอะลูกสร้างโบสถ์ลูกมันก็ได้หลานสร้างโบสถ์หลานก็เอาทรัพย์สมบัติของเราทำให้เราจริงๆเราไม่ได้รับก็มีเพราะเราไปลงนรกไปเป็นเปรตจริงๆไม่ได้รับนะอย่างญาติจะมีมิสารเนี่ยเป็นเปรตนะใครอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ถึงเลยต้องสี่พุทธันดรใครทำบุญอะไรอะไรให้ก็ไม่ถึงต้องพ้นเวรพ้นกรรมมาให้เจ้าพิมพิสารทำในวันที่เจ็ดนะจึงได้บุญเพราะอะไรเพราะไม่ทำตอนเป็นๆไปทำตอนตายไม่ได้อย่าตะนีอย่าเสียดายรีบทำซะคนเราเย็นนี้ตายง่ายจะตายไปอายุของเราสั้นนิดเดียวอย่างเนี้ยแค่ขี่รถไปปุ้งปังตายแล้วยังไม่ได้ทำบุญเลยจะไปนึกว่าเราจะไปตาย70 80ไม่ได้นะเราหลงตัวเองนะต้องรีบทำโยมต้องรีบทำบุญเอาไปให้หมดจะได้ไปมีที่อยู่จะได้ไปมีบ้านจะได้มีที่กินมีที่อยู่จะได้มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในจะได้ไปชาติหน้าจะได้ไม่จนจะได้ไปเกิดในที่ดีเป็นกองเงินกองทองของเราแต่ถ้าโยมโลภโมโทสันหลงให้คนอื่นเนี่ยจะไม่ได้อะไรไปเลยจะได้ไปนิดเดียวเองตะปีกเหรนนั่นนั่นเองไอ้ที่ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ให้คนอื่นหมดเกลี้ยงหมดที่สุดตัวเองไปไม่มีอะไรไปเลยรองเท้าก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็ไม่มีนุ่งไปแต่ตัวเปล่าเพราะความตนีจะไม่เหลือเลยไอ้นอกนั้นให้ลูกให้หลานไปหมดถ้าไม่ทำเราจะไม่ได้นะระวังให้ดีนะมันเป็นของคนอื่นแล้วเขาให้เราก็ไม่เหมือนเราเองต้องทำให้เราเห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายทำอะไรทำไปเลยอยากจะตักบาตรทำบุญพระสักกี่องค์ก็ทำไปจะรักษาศีลทำสมาธิทำบุญอะไรทำไปให้มันเต็มเลยพอตายแล้วเราได้ไปหมดถือใครจะไม่ทำบุญ7วัน100วันเราก็ได้ของเราไปแล้วมากกว่านั้นอีกไม่ใช่ตายแล้วรอลูกรอหลานเราถ้าเกิดลูกหลานเราไม่รักเราจริงว่าไงไม่กตัญญูทำไปแล้วใจเขาก็ไม่มั่นคงใจของเขาก็ไม่สงบทำบุญเจ็ดวันนี่คึกโครมมีทิ้งพลาดลาตะโพนกินเหล้าเมายาโอ้ยใจมันไม่มีสมาธิจะแบ่งบุญเราให้ถึงได้ยังไงใช่ไหมทำบุญอย่างนี้ไม่มีสมาธิจะเอาบุญตรงไหนไปได้เราต้องทำให้เราเข้าถึงสมาธิของเราเลยแล้วเราจึงจะได้ถึงศีลในตัวเราถึงสมาธิในตัวเราถึงความเข้าใจบาปบุญคุณโทษในตัวเราให้เห็นบุญในชาตินี้เลยไม่ต้องรอตอนตายถ้าจะฉลาดก็ให้ฉลาดตั้งแต่เป็นๆไม่ใช่ไปใช้ฉลาดชาติหน้าจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับชาติหน้าจะก็ต้องดับกันชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังมีทุกข์เลยจะไปดับได้ยังไงในชาติหน้ามันก็ติดตามนิสัยเราไปพอเข้าใจไหมโยมนะฝั่งเทศเนี่ยไปกันทีละคนต้องคนนะโยมนะฝั่งเทศเนี่ยไม่เหมือนนั่งเล่นไพ่เนาะนะคนก็แก่80เนี่ยนั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนทั้งวันฟังเทศ15นาทีโอ้ยมาเทศอะไรคนแก่ฟังคนแก่จะไปทนไหวอะไรปวดเมื่อยจะตายแต่ไปนั่งดูก็เล่นไพ่นั่งดูก็ได้ทั้งคืนโยมคนแก่ติดไพ่นะโยมนะไม่มาเทศอะไรคนแก่ฟังทรมานสังขารแต่หารู้ไหมมันไม่เกิดปีติแต่พอไปนั่งเล่นไพ่คนแก่อยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเอ๊ยยังไงกันดีไม่ใช่หรอกโยมเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะเรายังไม่เป็นตัวบุญยังไม่สร้างบุญให้เต็มมันเห็นธรรมะก็เลยกลายเป็นปวดเป็นเมื่อยไปปิติมันไม่มีแต่พอไปทำบาปปุ๊บมันเกิดดีใจมันชอบใจมันก็เลยไม่ปวดไม่เมื่อยใช่ไหมอันนี้เราต้องพยายามฝึกของพวกเรา
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: Thank you. ันติ

อดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญแต่ความดีหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในปาติโมกข์หนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งนอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจากหนังสือธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมความหลงในสงสารสุทัสสาอ่อนค้อม

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งจนชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใคร่รู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดชักชวนมารดาบิดาซึ่งไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธามั่นคงชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นในศีลชักชวนมารดาบิดาที่มีความตระหนี่ให้รู้จักการบริจาคทานชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางที่ถูกต้องได้ภิกษุทั้งหลายด้วยการตอบแทนบุญคุณดังกล่าวนี้ชื่อว่าบุตรได้ตอบแทนคุณมารดาบิดาแล้วจากปฐมปัณณาสทุกกนิบาตอังคุตตรนิกายสุตตันตปิฎก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีการสำรวมใจนั่นแหละเป็นทางดีเพราะในชีวิตของคนเรานี่ก็มีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นเราทำบุญกุศลอะไรต่ออะไรทำความดีทุกอย่างก็เพื่อจิตดวงนี้ไม่ใช่เพื่ออื่นไกล เพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขทุกคนนั้นต้องการความสุขเบื่อต่อความทุกข์สุขทุกข์เป็นคู่กันถ้ามันมีแต่สุขอย่างเดียวมันไม่มีทุกข์มารบกวนก็ไม่มีผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ที่มันมีทุกข์เป็นคู่กับสุขเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันบุคคลผู้ไม่มีบุญก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะทุกข์ทางจิตใจนี้ได้คนมีบุญน้อยก็เอาชนะไม่ได้ต้องเป็นผู้สร้างบุญกุศลไปจนเต็มนู่นนะมันก็จึงเอาชนะทุกข์ทางใจนี้ได้ก็ให้พากันคิดกันกรองดูในชีวิตนี้ให้รู้ให้เห็นทุกกายกายก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนโรคภัยเบียดเบียนบีบคั้นเอากระวนกระวายกระทบกระทั่งกับจิตนี้ให้จิตนี้ตั้งนิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายมันแปรปรวนไปกระทบกระทั่งเอาใจเพราะใจไม่รู้เท่าสังขารร่างกายตามเป็นจริงอย่างหนึ่งแล้วก็เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะมันเผารนเอาเนื่องจากว่าตนเองสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็มาเผาจิตใจนี่ให้เร่าร้อนใจสงบอยู่ไม่ได้นี่แหละให้ลองคิดดูเราจะไปเอาสิ่งอื่นใดมาขจัดกิเลสตัณหานี่ให้ออกไปจากจิตใจนี่มันไม่ได้ต้องคิดต้องตรองดูให้มันเห็นด้วยตนเองทุกคนจะเอาเวทมนต์กลคาถาอะไรต่ออะไรของศักดิ์สิทธิ์ในโลกอันนี้นะที่ว่ามีฤทธิ์มีเดชอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นยักษ์เป็นโขเป็นผู้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้หมู่นี้ตลอดถึงเทวดาอินทร์พรหม มื่อนี้ก็ไม่สามารถที่จะขจัดกิเลสนี้ออกได้ถ้าหากว่าบุญกุศลยังไม่เต็มปัญญาอันยอดเยี่ยมไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางที่จะละราคะโทสะโมหะนี้ให้น้อยเบาบางออกไปหรือหมดไปสิ้นไปได้เมื่อบุคคลใดกำจัดกิเลสนี้ให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้มันก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไปก่อนแต่ผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะระลึกถึงชีวิตของตัวเองได้ระลึกถึงความดีที่ตนกระทำมาได้อาศัยกุศลความดีมาเตือนใจเกิดมาในชาติใดก็ไม่เป็นผู้ไม่ประมาทพยายามสั่งสมบุญกุศลใส่ตนของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไอ้บุคคลผู้ที่ปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วระลึกไม่ได้เลยระลึกถึงความดีของตนไม่ได้และระลึกเตือนตนให้ทำกุศลคุณงามความดีไม่ได้คนไม่เคยนึกเคยคิดมาแต่ก่อนเหมือนอย่างบุคคลเกิดมาในชาตินี้แหละไม่ได้นึกคิดถึงกุศลคุณงามความดีไม่พอใจในการที่จะประพฤติความดีอย่างนี้นะจิตใจไปผูกพันในความชั่วอย่างนี้ชาติต่อไปนั่นมันก็ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ไปเตือนใจให้พอใจที่จะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีถึงว่ามีก็ห่างเต็มทีสร้างบุญกุศลก็ไม่มากมายอะไรมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปในกามคุณนั่นแหละมากกว่าที่จะมาน้อมใจต่อบุญต่อคุณอันนี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์ชาติแล้วก็ชาติเล่าเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นแหละพอไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศลนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยความสุขให้แก่คนเราในโลกนี้นะมีแต่บุญกุศลมีแต่คุณพระรัตนตรัยแก่สามประการนี้เท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าบุญคุณเหล่านี้บุคคลก็ต้องสร้างขึ้นนะจะให้บุญคุณเหล่านี้มาอำนวยความสุขให้เองโดยที่ตนไม่สร้างไม่ทำอุบายแยบคายในใจเลยไม่มีความเพียรทางจิตใจเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงๆผู้ใดสร้างขึ้นจึงค่อยเกิดมีขึ้นแก่ผู้นั้นบุญคุณนี่นะให้พึงพากันเข้าใจบุญคุณไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่จิตนี่แหละถ้าหากว่าไม่มีอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าไม่มีเท่านั้นเองเนี่ยผู้ใดสร้างขึ้นก็มีอยู่กับผู้นั้นแหละ ก็พิจารณาให้มันเห็นเพียงอย่าฟังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังเท่านั้นแล้วแล้วไปเลยเมื่อท่านพูดอย่างนี้นะตนก็กำหนดเอาไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ก็ให้มันรู้ด้วยตนเองนะคือว่าความจริงที่ว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันจะเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งคุณนี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนี่นะมันเป็นความจริงไหมตนเห็นชอบด้วยไหมไปคิดไปตรองดูให้ดี ก็ทำไมล่ะกิเลสตัณหานี่มันต้องอาศัยบุญคุณเป็นเครื่องกำจัดก็เพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมันมีคู่ปรับกันอย่างดังจะเปรียบเทียบให้ฟังเช่นมีร้อนแล้วมันก็มีเย็นแก้อย่างนี้นะเมื่อความเย็นเกิดขึ้นแล้วความร้อนมันก็หายทีนี้เมื่อความร้อนเกิดขึ้นแล้วความเย็นมันก็หายนี่เมื่อมีสุขแล้วมันก็มีทุกข์มาเป็นคู่กันเมื่อสุขเกิดขึ้นแล้วทุกข์มันก็หายเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วสุขมันก็หายไปเมื่อมีบุญเกิดขึ้นมาแล้วบาปมันก็หายไปเมื่อมีบาปเกิดขึ้นมาแล้วบุญหายไปมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันมีจิตเป็นประธานอย่าไปเข้าใจว่ามันเกิดเองเมื่อจิตน้อมไปสู่บุญกุศลบาปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่จิตไม่สร้างมันขึ้นมานี่ถ้าจิตน้อมไปในทางบาปอกุศลมันก็ไปสร้างบาปอกุศลอะไรให้เกิดขึ้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่นะแต่ว่าบาปนั้นมันมีเชื้ออยู่ภายในจิตใจบุญก็มีเชื้ออยู่แต่เมื่อจิตไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละมันมีเชื้อของพืชต่างๆอยู่ในดินเนี่ยนั่นเนี่ย ทีนี้เมื่อมันเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมแล้วพืชเหล่านั้นมันก็งอกขึ้นในพื้นดินเนี่ยแต่ถ้าที่ไหนเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมมันก็งอกขึ้นไม่ได้เช่นอย่างแผ่นหินศิลาตั้งอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะไอ้พืชต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเชื้ออยู่ในนั้นนะธาตุหินอันนั้นนะมันไม่มีเชื้อของพืชต่างๆอย่างนี้ เป็นเสียแต่ว่าอย่างเช่นนกนะไปกินผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมาถ่ายลงไปสู่ซอกหินหรืออะไรอย่างนี้ฝนตกมารดเอามันก็งอกขึ้นได้เหมือนกันแหละต้นไม้เนี่ยแต่ว่าตัวธาตุหินแท้ๆนะต้นไม้มันเกิดไม่ได้ต้นไม้มันเกิดขึ้นได้แต่ดินธาตุดินนี่แหละธาตุดินบางแห่งมันแห้งแล้งมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้นไม้นั่นนะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าไม่ชุ่มชื่นไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในบุญในคุณเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้นะบุญคุณก็เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้เช่นคุณพระรัตนกายอย่างนี้จะเกิดขึ้นในใจได้ก็ต่อเมื่อใจของผู้นั้นน่ะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงและพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงด้วยอำนาจแห่งพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสม อบรมมาแต่อเนกชาตินั้นอย่างนี้แหละผู้ใดเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นได้สร้างบารมีมาจริงแล้วพระองค์ก็ละราคะโทสะโมหะนี้ให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีของพระองค์นั้นจริงๆเนี่ยก็จึงตรัสรู้แจ้งซึ่งพระธรรมพระธรรมที่พระองค์เจ้าทรงแสดงนั้นเป็นของจริงแท้พระองค์กลั่นกรองเอามาจากพระทัยอันบริสุทธิ์จริงพระสงฆ์ผู้มีความเลื่อมใสในพระเจ้าแล้วละบ้านเรือนออกบวชปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจะสามารถละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้จริงเมื่อ

ไปเห็นแจ้งในพระคุณทั้งสามนี้ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วมันก็เชื่อนั่นเองก็เชื่อมั่นลงไปแล้วเมื่อเชื่อมั่นลงไปจริงๆกราบไหว้สักการะบูชาอยู่เสมอพระคุณนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นย่อมเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์กำจัดภัยออกจากจิตใจได้จริงๆนี่ลองคิดดูทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังว่ามันเกิดที่ใจใจเป็นใหญ่ทั้งนั้นเองแม้บุญกุศลก็เหมือนกันที่บุคคลจะสั่งสมให้เกิดมีขึ้นได้ก็เพราะเชื่อว่าการให้ทานนั้นน่ะมันมีผลจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจริงพระองค์รู้ว่าการที่พระองค์จะสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขใดๆมาในสงสารนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งทานการบริจาคของพระองค์ด้วยและก็ด้วยการประพฤติธรรมอย่างอื่นด้วยนี่ด้วยอำนาจแห่งความดีที่พระองค์ประพฤตินี่แหละมาอำนวยให้พระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจนได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีอำนาจครอบครองทวีปทั้งสี่อันนี้มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี่พระราชอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดินะครอบคลุมไปโลกทั้งโลกอันนี้เลยก็เพราะว่าอำนาจบุญบารมีที่พระเจ้าจักรพรรดิราชได้สร้างมาจนเต็มตามภูมิของจักรพรรดิสมบัตินั่นเองเหตุนั้นจึงโดนบันดาลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยจักรพรรดิสมบัติเหล่านั้น นี่แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลน่ะพากันพิจารณาให้เห็นดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วอานิสงส์ที่ให้ข้าวน้ำเป็นทานมันก็จะมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์อานิสงส์แห่งการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานเมื่อเกิดมาในโลกนี้นะอานิสงส์ที่บุคคลเจริญเมตตากรุณาให้มากๆไม่เป็นคนใจดำอมหิตไม่เป็นคนหน้าบึ้งหน้าตึงต่อคนอื่นและสัตว์อื่นเหล่านี้จะทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องเรียกว่าผ่องใสใครพบใครเห็นเขาแล้วก็ชื่นชมยินดีด้วยอันนี้เป็นอานิสงส์ที่บุคคลผู้เจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้เกิดมีขึ้นในใจ บุคคลใดเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นได้เข้าหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตบ่อยๆศึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เหล่านี้นะบุคคลจะรู้ได้ต้องอาศัยการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตนั่นแหละผู้ใดมันเข้าใกล้ศึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆกับนักปราชญ์บัณฑิตอานิสงส์อันนี้ก็ส่งให้เกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าคนธรรมดาสามัญใครเป็นผู้มีความเคารพนอบน้อมต่อพุทธบุคคลคือบุคคลผู้เจริญก่อนตนเช่นชาติสิอุทโธผู้เจริญด้วยชาติโดยตระกูลเช่นพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นเรานี่แล้วก็วัยยะอุทโธผู้เจริญด้วยวัยผู้เกิดก่อนปุณมารดาบิดาปุณลุงป้านาอาของตนแล้วก็ตนก็เคารพนับถือเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลุงป้าน้าอาของตนนั่นแหละตนเคารพนอบน้อมต่อท่านเหล่านั้นชั้นใดเราก็เคารพนอบน้อม

ู้มีวัยวุฒิก่อนตนฉันนั้นแหละผู้ใดมีอุปการะคุณแก่ตนแม้จะเป็นคนมีอายุอ่อนกว่าตนก็ตามแหละตนก็นับถือตนก็เคารพนับถือเพราะว่าตนได้รับอุปการะจากท่านผู้นั้นอันนี้ท่านเรียกว่าคุณวุฒโธผู้เจริญด้วยคุณงามความดีเช่นว่าเขาเป็นผู้มีอายุอ่อนกว่าตนก็จริงแต่เขามีบุญวาสนาได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนโน้นเป็นเหตุให้เขามีความรู้ความฉลาดในทางผิดทางถูกหรือทางดี

เขามีความรู้ความฉลาดในทางผิดทางถูกหรือทางดีทางชั่วแต่ตนถึงแม้จะมีอายุมากก็จริงแต่บุญตนน้อยสติปัญญาอันใดก็น้อยไม่มีความรู้ความฉลาดเท่าที่ควรอย่างนี้นะมันก็ควรนอบน้อมต่อผู้ที่เขามีความรู้ความฉลาดกว่าตนนั่นแหละถึงจะมีอายุน้อยกว่าก็ตามนี่ไม่ควรในถือเนื้อถือตัวแข็งกระด้างกระเดื่อง ไม่เช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีสติปัญญาต่อไปก็จะเป็นคนไม่มีสติปัญญาอยู่นั่นแหละเรื่อยไปก็มัวทั้งจะถือเนื้อถือตัวกระด้างกระเดื่องอยู่อย่างนั้นผู้ใดมีความกระด้างกระเดื่องไม่เคารพต่อผู้มีคุณวุฒิผู้มีวิชาความรู้สูงกว่าตนอย่างนี้นะเกิดไปชาติใดก็จะเป็นคนโง่ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยผู้ที่มีความรู้ความฉลาดมากเพราะในชาติก่อนมันเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไต่ถามข้อข้องใจต่างๆรู้จักกราบรู้จักไหว้ไม่ทำตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองอย่างนี้นะมีอานิสงส์เหล่านี้น่ะจักอำนวยให้ไปเกิดในตระกูลสูงด้วยแล้วก็ทั้งมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดท่องบนจดจำศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้อะไรก็พรันจำได้ง่ายไม่อืดอาดยืดยาดในการจำอันนี้ก็เพราะอานิสงส์ที่แต่ชาติก่อนนั้นตนได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตพอใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำอวิชาความรู้ที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนำสั่งสอนนั้นเรียกว่าชอบวิชาพูดง่ายๆบ้างเท่าไหร่ชอบวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไม่เบื่อหน่ายต่อวิชาความรู้ต่างๆดังกล่าวมานั้นนี่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันมาด้วยเหตุนะมันมีเหตุมันจึงปรากฏผลในปัจจุบันนี้ถ้าแต่ชาติก่อนนั้นบางคนใดไม่สนใจไม่พอใจในการศึกษาเล่าเรียนเบื่อต่อวิชาความรู้ต่างๆไม่สนใจเลยอย่างนี้เกิดมาในชาตินี้ก็เป็นคนโง่สมองทึบเรียนอะไรก็จำไม่ได้ฟังอะไรก็เข้าใจไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่งเห็นคนอื่นเขาท่องบนจดจำวิชาความรู้ต่างๆอย่างนี้นะก็ไปหัวเราะเยาะเย้ยเขาให้เขาเกิดความเก้อความกระดากกระเดืองไม่สามารถจะท่องบนจดจำอวิชชาความรู้เหล่านั้นได้กรรมนั้นมันก็ตามสนองเอาเลยเกิดมาชาตินี้ก็ทำให้เป็นคนอัดอั้นตันปัญญาเรียนอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างท่านพระจุลบันทกในครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะพี่ชายนั้นเรียกว่ามหาจุลบันทกพี่ชายออกบวชก่อนน้องชายบวชมาแล้วปฏิบัติไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์พี่ชายก็นึกถึงน้องชายจึงไปขอเอาน้องชายมาจากมารดาบิดาเอามาบวชพอดีมาแล้วบวชแล้วพี่ชายนั่นสอนคาถาหรือว่าสอนแนะนำไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่องให้จำเอาเพราะสมัยนั้นสอนกันด้วยปากเปล่าสอนอย่างไรน้องชายก็จำไม่ได้เลยตั้งบาทพระคาถาเดียวหนึ่งสอนอยู่ตั้ง3เดือน4เดือนก็จำไม่ได้วันนี้พี่ชายเราถือว่าน้องชายนี่เป็นคนอาภัพเลยขับไล่ให้หนีจากวัดนี้น้องชายถูกพี่ชายขับไล่อย่างนั้นก็เสียใจคืนวันหนึ่งนั่นเมื่อนึกกุ้มใจมากๆแล้วก็ตอนหัวรุ่งตัดสินใจว่าเราจะหนีแล้วออกจากวันนี้ไป

ศึกขาลาเพศไปครองเรือนอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละเพราะว่าเรานี่บุญน้อยท่องบนจดจำอะไรก็ไม่ได้พอดีพระศาสดาทรงเล็งญาณสองสัตว์โลกท่านจุลบันทกนี่ก็ไปต้องขายพยานของพระองค์ทรงพิจารณาดูรู้บุพกรรมของจุลบันทกแล้วแล้วรู้ว่าพระจุลบันทกเนี่ยสร้างบุญบารมีมาเต็มแล้วสมควรที่พระองค์จะไปโปรดเอาดังนั้นพระองค์จึงเสด็จมาเดินจงกรมอยู่หน้าประตูวัดนั่นน่ะเมื่อท่านจุลบันทกเดินออกไปไปเจอพระศาสดาเข้าพระองค์ก็ทรงตรัสถามเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วก็เอาพระหัตถ์นั้นไปรูปศีรษะคล้ายๆกับว่าแสดงความเอ็นดูแล้วก็ตรัสแก่ท่านพระจุลบันทกว่าดูก่อนจุลบันทกในเมื่อพี่ชายขับไล่อย่างนี้นะทำไมท่านจึงไม่นึกถึงเราตถาคตแล้วเราตถาคตนี่เสมือนกันกับบิดาของท่านนั่นแหละจะให้ความอุปการะเกื้อกูลเต็มที่ขั้นแล้วพระองค์เจ้าก็นำพระจุลบันทกไปสู่พระคันธกุฎีแล้วทรงนิรมิตผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งให้ท่านจุลบันทกแล้วก็สอนคาถาบริกรรมให้รัชโชหารนังรัชชังหารติอันนี้แหละให้ท่านจุลบันทกท่องจำเอาท่านก็ท่องจำเอาได้นี่เพราะมันถูกกับจริตนิสัยพระองค์เจ้าก็แนะนำให้นั่งภาวนาลงไปนั่งสมาธิลงแล้วก็บริกรรมว่ารัชโชหรนังรัชชังหรติแปลว่าผ้าเปื้อนด้วยธุลีละอองหนอแล้วเอาผ้าที่พระองค์เจ้าในนิมิตให้นั้นถูกับแข้งขาตัวเองนี่ไปมาทางในใจก็บริกรรมคาถาอย่างว่านั้นไปพอถูไปถูมาพระองค์เจ้าก็บันดาลให้ผ้านั้นคล้ำดำไปสกปรกไปเมื่อท่านพิจารณาเห็นผ้าอันนั้นแล้วก็มาดำริในใจว่าแม้ร่างกายนี่สกปรกโสมมจริงๆดูแต่ผ้าเนี่ยขาวสะอาดทีแรกพอเอามาถูใส่ผิวหนังเท่านี้แหละก็คล้ำดำไปสกปรกเลอะเทอะไปหมดเลยไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอะไรเลยร่างกายน่าเบื่อจริงๆเนี่ยเมื่อดำริอยู่ในใจอย่างนี้ก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นมาพระศาสดาทรงร่วงรู้ก็ทรงเปล่งพระรัศมีไปแล้วไปสอนทางวิปัสสนาให้ท่านจุลบันทกให้ท่านพิจารณาให้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมโดยอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ขึ้นมาแล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็เป็นของไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าบุญกุศลที่ตกแต่งร่างกายนี้มันจะยั่งยืนตลอดไปเมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนแล้วร่างกายนี้ก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันเมื่อบุญหมดร่างกายนี้ก็แตกสลายออกไปตั้งอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจงอย่าถือมั่นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจงปล่อยจงวางมันเสียทั้งไม่ยั่งไม่ยืนด้วยทั้งไม่สวยไม่งามโสโครกปฏิกูลมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีรูปร่างสันฐานก็ไม่น่ารักใคร่พึงใจอะไรหรอก
พูดถึงที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโลหิตหมายความว่าก็ไปนอนอยู่ในท้องของมารดานุ่นอยู่ในมดลูกคุณตั้ง8 เดือน 9 เดือนแช่อยู่ด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อท่านจุลบันทกพิจารณาตามที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไปนั้นพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมนั้นจบลงท่านจุลบันทกก็ได้บรรลุอรหันต์ในวันนั้นน่ะท่านจุลบันทกไม่เข้าไปในบ้านบังเอิญหมอโกมารพัฒน์อาราธนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หมดทั้งวัดเลยไปฉันในบ้านแต่ท่านจุลบันทกนั้นพระศาสดาให้บริกรรมภาวนาอยู่ที่พระคันธกุฎีของพระองค์พระองค์เสด็จไปบ้านหมอโกมารพัฒน์แล้วก็ทรงกำหนดรู้วาระจิตของท่านจุลบันทกที่บริกรรมภาวนาโดยลำดับไปแล้วเมื่อจิตใจของท่านน้อมไปในทางวิปัสสนาแล้วพระองค์เจ้าจึงได้ส่งกระแสจิตไปสอนทางวิปัสสนาดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อท่านพิจารณาตามก็จึงว่าเป็นผู้มีฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ในว่าท่านเป็นผู้แตกฐานในอัตในธรรมมากทีเดียวพอได้บรรลุอรหันต์แล้วเมื่อหมอโกมารพัฒน์น้อมอาหารเข้ามาถวายพระองค์พระองค์ก็ไม่ทรงรับเพราะว่าพระองค์เจ้าทรงรับสั่งว่ายังมีภิกษุองค์หนึ่งเหลืออยู่ในวัดท่านพระมหาบันทกนั่นท่านเป็นพระตุเทศผู้จัดแจงแต่งให้พระภิกษุสงฆ์ไปรับนิมนต์ไปฉันในบ้านไปสวดมนต์อะไรท่านเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่พระองค์ท่านก็กราบทูลพระศาสดาว่าพระไม่มีอยู่ในวัดนั้นหมดแล้วพระเจ้าข้าเพราะท่านเข้าใจว่าน้องชายของท่านหนีไปแล้วท่านขับไล่พระศาสดาก็ทรงยืนยันว่ามีพระยังมีอยู่ในวัดท่านองค์หนึ่งอย่างนี้หมอโกมารพัฒน์ก็เลยใช้ให้คนไปนิมนต์เข้าไปในวัดท่านจุลบันทกเข้าสมาธิอยู่ก็รู้ว่าพี่ชายของตนกราบทูลพระศาสดาว่าไม่มีพระอยู่ในวัดถ้าเช่นนั้นเราจะแสดงพระให้เต็มวัดนี่แหละให้ได้รู้ว่าพระไม่มีจริงหรือคนที่รับใช้หมอโกมารพัฒน์เข้าไปในวัดเห็นแต่พระเต็มวัดเลยกวดวัดอยู่ก็มีซักผ้าอยู่ก็มีย้อมผ้าก็มีเย็บผ้าอยู่ก็มีมานี่ไอ้คนที่ไปนิมนต์ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านจุลบันทกไม่กล้านิมนต์เลยกลับคืนไปบ้านไปบอกหมอโกมารพัฒน์ว่าผมไปแล้วในวัดนั้นมีแต่พระเต็มวัดเลยจะไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านพระจุลบันทกก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่างั้นดูแล้วมันเหมือนกันหมดเลยพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำว่า จงไปว่างั้นเมื่อเข้าไปในวัดแล้วให้ถามเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์ไหนหนอที่ชื่อว่าจุลบันทกอย่างนี้ก็ตอบขึ้นเป็นเสียงเดียวกันเลยอะเรานี่แหละคือท่านจุลบันทกพร้อมกันเลยทีนี้ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านจุลบันทกจริงนะอ้าวก็กลับไปอีก
พระศาสดาก็จึงได้แนะอุบายให้บอกว่า เมื่อเข้าไปแล้วนะจงไปจับชายจีวรของท่านองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็จงถามคือว่าท่านองค์ใดที่ชื่อจุลมันถกเมื่อท่านตอบขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยองค์นอกนั้นก็จะหายไปหมดก็ยังเหลือแต่พระจุลมันถกคงจริงที่ท่านจับเชิงชายจีวรไว้นั่นเนี่ยอุบาสกนั้นเข้าไปในวัดแล้วก็ไปทำตามที่พระองค์เจ้าแนะนำนั้นพระนอกนั้นก็หายไปหมดเลยก็จึงได้ท่านจุลบันทกมาในบ้านของหมอโกมารพัฒน์เมื่อท่านมาถึงแล้วหมอโกมารพัฒน์กับพรรคพวกก็ได้น้อมอาหารนั้นเข้าไปถวายพระองค์และพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ฉันพระตาหารอิ่มน้ำสำราญหมดแล้วพระศาสดาก็ทรงรับสั่งให้ท่านจุลบันทกนั่นแหละแสดงธรรมให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายฟังแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับวัดท่านจุลบันทกนั้นพอเมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกเลยบัดเดียวสิความรู้นั้นหลั่งไหลมาเหมือนน้ำในแม่น้ำนั่นแหละหลั่งไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลไม่สิ้นสุดฉันใดความรู้ในธรรมในวินัยของท่านจุลบันทกก็ไม่หมดไปสิ้นฉันนั้นละพระศาสดาเสด็จกลับไปแล้วท่านจุลบันทกก็แสดงธรรมเหมือนกับน้ำไหลไฟไหม้นี่แหละปฏิภาณโวหารท่านแตกฉานออกมาเต็มที่เลย พระพี่ชายก็ดีพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังนั้นแล้วก็เกิดแปลกใจขึ้นมาเอ๊ะแต่ก่อนนี่เรียนมาคาถาเพียงบาทพระคาถาเดียวกับพี่ชายอยู่ทั้ง 3-4 เดือนก็จำไม่ได้ในวันนี้ทำไมท่านจึงแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดารเหลือเกินนะน่าอัศจรรย์ใจว่างั้นเสร็จแล้วเมื่อกลับไปในวัดพระทั้งหลายก็ไปทูลถามพระศาสดาพระองค์เจ้าก็จึงได้ยกชีวประวัติของท่านจุลบันทกมาให้พระสงฆ์ทั้งหลายฟังว่าตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้วนู่นแต่จุลบันทกนี่ ได้บวชเหมือนกันน่ะไม่ใช่นานอะไรหรอกในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่แหละท่านได้ออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วเป็นผู้เรียนธรรมเรียนวินัยจบพระไตรปิฎกในครั้งนั้นทีเดียวแหละแล้วก็สอนธรรมสอนวินัยนั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะทีเดียวล่ะพอดีมีลูกศิษย์องค์หนึ่งไปเรียนด้วยบัดนี้ท่านสอนไปให้ลูกศิษย์ว่าตามเพราะว่าสมัยเช่นนั้นก็ไม่มีจารึกลงในใบลานในกระดาษอะไรหรอกคำสอนน่ะมีแต่พระสาวกสงฆ์เจ้าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ฟังแล้วจำเอาไว้ในใจแล้วก็มาสอนคุณบุตรสืบต่อกันไปอย่างนั้นน่ะบัดนี้ภิกษุหนุ่มองค์นั้นเรียนยังไงท่องอะไรก็จำไม่ได้พระอาจารย์ผู้สอนก็เลยนึกขำในใจเราหัวเราะขึ้นมาพระองค์นั้นเลยเก้อไม่สามารถจะท่องจะเรียนจำเอาคำสอนนั้นได้เลยนั่นแหละกรรมอันนั้นแหละตามมาสนองให้ท่านเป็นผู้มีสมองทึบเรียนอะไรจำอะไรก็ไม่ได้นั่นนะทีนี้อานิสงส์ที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลนั้นในชาติหนึ่งได้เกิดมาแล้วได้เป็นพระราชามหากษัตริย์คราวหนึ่งนั้นทรงช้างแล้วก็เสด็จเรียบพระนครด้วยบริษัทบริวารเป็นนั้นมากพอดีนั่งไปบนหลังช้างนั้นแดด
มันแผดเผาเอาร้อนเหงื่อไข่ไหลออกมาก็เอาผ้าเช็ดหน้านี่แหละมาชับเหงื่อมาถูตามตัวเนี่ยเพื่อเช็ดน้ำเหงื่อน้ำไข่ออกไปเมื่อเช็ดไปเช็ดมาผ้านั่นก็เศร้าหมองเข้าจึงได้มาพิจารณาดูวันนี้เอ๊ะร่างกายอันนี้มันสกปรกโสมมจริงๆผ้านี่นะสะอาดสะอาดอยู่เลยพอเอามาเช็ดมาถูเหงื่อใครนี่เข้าไปแล้วก็คล่ำคล้าไปเศร้าหมองไปเลยร่างกายคนเรานี่ไม่ใช่เป็นของสวยงามอะไรฮะเต็มไปด้วยบุพโลหิตเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกปฏิกูลต่างๆเลยได้ความนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจอันนั้นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาแต่ในชาตินั้นเพื่อนก็ไม่ได้ออกปวดอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่แต่ความดำริในใจอย่างว่านั่นน่ะมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของท่านจุลบันทกท่านได้ดำริในภายในจิตใจอย่างนี้แล้วก็ได้เอาผ้าเช็ดหน้านั้นเช็ดตัวมาแต่ชาติก่อนมาดำริเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลเป็นนิสัยปัจจัยมาดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงนิรมิตผ้าเช็ดหน้าให้ผืนหนึ่งแล้วบอกคาถาบริกรรมให้ก็จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจเพราะเห็นผ้ามันเศร้าหมองด้วยพุทธานุภาพนั่นเป็นปัจจัยติดสอยห้อยตามท่านมาแต่ก่อนโน้นนะนั่นเอง ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เจริญอสุภกรรมฐานมาอย่างนั้นเป็นนิสัยปัจจัยมาพระองค์จะไปทำอย่างนั้นให้เพื่อนได้บรรลุอรหัตผลนี่เป็นไปไม่ได้เลยลองคิดดูนี่แหละคำว่านิสัยวาสนาน่ะเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นน่ะทุกคนนะให้พากันเจริญพระกรรมฐานไว้ให้มากๆทีเดียวเจริญอสุภกรรมฐานนี่แหละผู้ใดเจริญกรรมฐานอันใดก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแหละคือกรรมฐานนั้นมันถูกกับจริตของตนพอนึกถึงกรรมฐานอันนั้นแล้วมันรู้สึกว่าจิตใจเบิกบานขึ้นถ้าสมควรที่จะเบื่อหน่ายมันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีอย่างที่ท่านจุลบันทกแต่ครั้งเป็นกษัตริย์อยู่ในอดีตการโน้นเนี่ยธรรมดาวิสัยผู้มีบุญผู้มีปัญญาไม่ดูได้แล้วเห็นอะไรแล้วต้องดำริตีตองอย่างว่านั่นเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อเช็ดไข่ตามหน้าตามตัวเข้าไปแล้วมันเศร้าหมองไปก็ยังดำริทวนกระแสจิตเข้ามาดูร่างกายนี่ร่างกายอันนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไปธาตุย่อยไปเรียงร่างกายพอดีเมื่อถูกความร้อนมันกระทบกระทั่งกับร่างกายนี้เข้าไป อาหารที่มันย่อยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นเช่นน้ำก็ดีอาหารก็ดีมันก็จะไหลซึมออกมาตามรูขนนั่นนะรูขุมขนนั่นเองนะแล้วก็บัญญัติว่าเหงื่อใครอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเศษของอาหารมันอาหารอันละเอียดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยนะมันไหลหลั่งออกมาตามรูขุมขนนั่นนะเหตุนั้นเมื่อแปะมาแปดเปื้อนผ้าผ่อนเข้าจึงดำโสโครกเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นเหม็นซะด้วยอย่างนี้นะผู้มีปัญญาน้อมเข้าไปพิจารณามันก็เห็นชัดสิเพราะมันมีจริงนี่ที่ได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นในใจนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะให้ได้สำเร็จอรหัตผลนะเพราะฉะนั้นแหละพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังอุบายธรรมะหรืออุบายการเจริญพระกรรมฐาน
ดังหยิบยกเอาเป็นปุคคลาธิฐานยุคบุคคลเป็นที่ตั้งมา

แสดงสู่กันฟังอย่างนี้ก็พึ่งพากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วไปเจริญอสุภกรรมฐานเสมอเสมอเหงื่อใครไหลออกมาเอาผ้าเช็ดผ้าถูก็จะไปเช็ดเปล่าๆก็ต้องดำริในใจว่าแม่ร่างกายนี่สกปรกจริงๆเต็มไปด้วยเหงื่อด้วยใครไหลออกมาแล้วเอาผ้าเช็ดผ้าก็เศร้ามองคุณมัวทั้งทรงกลิ่นเหม็นด้วยเช่นลักแร้สองข้างอย่างนี้นะเมื่อเหงื่อใครไหลออกมาทั้งสกปรกด้วยทั้งทรงกลิ่นเหม็นด้วยหมู่นี้นะแต่คนเราไม่ได้พิจารณานี่เมื่อมันเหม็นก็เหม็นไปเฉยๆไม่ได้พิจารณาโดยอุบายแยบคายในใจมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายเป็นอย่างนั้นมันก็หลงรักหลงใคร่ร่างกายนี่อยู่อย่างนี้แล้วเพราะเหตุนั้นนะมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเพื่อไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ได้มาครอบครองแล้วก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วบัดนี้เพราะว่ารูปกายอันนี้มันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ดังที่เคยพูดมานั่นเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยอาหารผ้าหนุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่กลัวว่าจะแสวงหาปัจจัยสี่นี่มาบำรุงอุปถัมภ์ร่างกายอันนี้มันได้มาแสนยากแสนลำบากไม่ใช่น้อยถ้าบุคคลมีบุญวาสนาน้อยยิ่งลำบากใหญ่การแสวงหาปัจจัยสี่นี่นะหาอย่างไรมันก็ไม่ได้ตามประสงค์เลยแต่ผู้มีบุญวาสนาได้ทำมาแต่ชาติก่อนก็ยังชั่วน้อยก็หาได้ง่ายขึ้น แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนมีบุญวาสนามีเงินมีทองมากเอ้าโจรผู้ร้ายมันไปอยากได้มันวางแผนไปยื้อแย่งเอาอย่างนี้นะมันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนใจการมีอัตภาพร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ขึ้นมาแล้วเต็มไปด้วยภัยอันตรายหมายความว่างั้นแหละทั้งไม่สะอาดไม่สะอาดสดสวยด้วยแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนด้วยทั้งประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยประการต่างๆนี่ความจริงของร่างกายเป็นอยู่อย่างนี้นะแต่คนเรานี่อาศัยความประมาทความเป็นผู้ปราศจากอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะไม่มันระลึกเข้ามาหากายหาใจนี้บ่อยๆก็จึงไม่เห็นธรรมของจริงอันมีอยู่ในร่างกายนี้จึงเพลิดเพลินยินดีไปแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่โลกเขาสมมุติว่าสวยว่างามน่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆนั่นน่ะนั่นมีแต่เพลินไปอยู่นั่นน่ะสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นของสวยของงามเมื่อตนได้มาครอบครองแล้วตนก็จะมีความสุขความสบายนี่มันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นคนผู้ประมาทอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะนั่นเป็นอย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดไม่ประมาทแล้วมีสติหมั่นระลึกเข้ามาทบทวนเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่บ่อยบ่อยเข้านี่มันก็จะเห็นความจริงของร่างกายนี่ตามเป็นจริงเรื่อยไปแหละความจริงของร่างกายนี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละโสโครกสกปรกไม่สวยไม่งามอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทนได้ยากทนลำบากแต่ว่ามันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องยักย้ายผันแปรไปอาการที่มันแปรปรวนไปนั่นน่ะคือว่าเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายทีนี้จิตใจเมื่อไม่รู้เท่าร่างกายนี่ตามเป็นจริงใจนี่ก็นิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้ก็กระวนกระวายไปนั่นเดียวว่าใจเป็นทุกข์นี่ความทุกข์ทางใจน่ะมันเกิดขึ้นได้ด้วยอาการที่ไม่รู้เท่านามรูปตามเป็นจริงอย่างว่านี้แหละ
มันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายนี่ เป็นเช่นนี้แหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นได้ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงความจริงของนามรูปของขันธ์ทั้งห้านี่มันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยใครจะมีอำนาจบาดใหญ่สักเท่าไรเท่าไรจะมาบังคับร่างกายนี้ไม่ให้มันแปรปรวนแตกดับไม่ได้เลยนี่เป็นความจริงแท้ๆเลยแต่คนเราไม่พิจารณานี่เมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเมื่อไม่เบื่อไม่ได้มันก็ไม่คลายความกำหนัดยินดีมันก็ยึดถือเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนั้นแหละแม้ว่ามันจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนเท่าไรเจ็บไข้ได้ป่วยร้องครวญครางอยู่อย่างไรมันก็ยังถือว่าเราเจ็บเราป่วยเราจิบเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้เรามีโรคภัยเบียดเบียนอะไรก็เราทั้งนั้นแหละหมดอ่ะนี่ความหลงของจิตใจนั้นเป็นอย่างนี้แหละซึ่งจะไปมีอุบายสอนใจเตือนใจในเวลาอย่างนั้นไม่มีเลยก็เพราะเหตุใดเพราะหัวเมาประมาทไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาสอนจิตใจตัวเองเลยแต่ก่อนมาแต่ชาติใดชาติล่วงๆแล้วมานู่นนะก็ไม่มีอุบายแยบคายสอนจิตใจอย่างว่านี้เลยเพราะฉะนั้นเกิดมาในชาตินี้นะอุบายธรรมะเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เพราะตนไม่เคยคิดไม่เคยนึกมาแต่ชาติก่อนนู่นนะแม้ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายจะแนะนำสั่งสอนให้คิดให้นึกอย่างไรมันก็ไม่อยากคิดเพราะมันไม่มีนิสัยปัจจัยติดตามมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงรู้แจ้งนิสัยใจคอของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีประเภทต่างๆกันเนี่ยทรงอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวสี่เหล่านั่นนะ ดอกบัวเหล่าทีแรกนั่นยังจมอยู่ในน้ำอยู่ในตรมอยู่ในตมนู่นนั่นแหละกำลังผลิออกมาเรียกว่าผลิยอดผลิใบออกมาคอยแต่จะเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปอย่างนั้นไม่แน่นอนเลยนี่ท่านอุปมาเหมือนอย่างบุคคลประเภทปะดะปรมะคือว่าคนบุญน้อยพูดง่ายๆวันเท่าไหร่แม้ว่าพระองค์จะแนะนำสั่งสอนโดยอุบายปริยายเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงได้เลยมืดตื้ออยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่คนจำพวกนี่แล้วคนจำพวกอีกที่สองนี่ทรงเปรียบเทียบไว้เหมือนกับดอกบัวโผล่ขึ้นจากเปลือกตมแล้วแต่ยังจมอยู่ในน้ำนู่นยังจมอยู่ในน้ำท่านอุปมาไว้เหมือนกับบุคคลประเภทที่สามที่ท่านเรียกว่าเนยยะบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ที่ยังจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติฝึกหัดทรมานตนไปตามแนวอัตถังคิกามรรคแปดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นมีความเห็นมีปัญญาเห็นชอบเป็นต้นมีความตั้งใจชอบเป็นที่สุดนี่ต้องพยายามปฏิบัติตามองค์มรรคแปดประการหรือว่าย่นให้สั้นลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่แหละพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้แก่กล้าบริบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ท่านจำพวกที่สามนี่ก็จะได้บรรลุมรรคผลในชาติที่เกิดนั่นแหละชาตินั่นแหละไม่เลยชาตินั้นไปหรอกถ้าไม่ได้บรรลุถึงอรหัตผลก็บรรลุนัตถะโสดาปัตติผลเป็นต้นขึ้นไป

เป็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าเนยยะบุคคลนี่บุคคลอีกประเภทที่สองนั่นนะพระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวขึ้นมาโดยลำดับแต่ยังพ้นจากน้ำไปไม่ได้ท่านเปรียบไว้กับบุคคลผู้ที่วิปัสสิตันยูนะผู้ที่พระบรมศาสดาหรือว่าพระสงฆ์สาวกองค์อรหันต์เจ้าทั้งหลายแสดงธรรมไปยกหัวข้อธรรมขึ้นแล้วอธิบายไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละท่านจำพวกที่สองนี่ก็ได้บรรลุมรรคผลทันทีเลยไม่ได้ทำให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้อรหันต์ทั้งหลายผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ลำบากในการแสดงธรรมอย่างวิจิตพิสดารเลยท่านอธิบายหัวข้อธรรมนั้นไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังนั้นก็รู้แจ้งทันทีสำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษได้เลยนี่ท่านเปรียบไว้กับดอกบัวที่ใกล้จะพ้นจากน้ำแล้วนั่นแหละอันนี้ประเภทที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้กับดอกบัวที่โผล่ขึ้นจากน้ำมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับแสงพระอาทิตย์ก็จึงยังไม่บานพอได้รับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นแหละดอกบัวนั้นก็บานทันทีเลยอันนี้พระองค์อุปมาเหมือนอย่างบุคคลประเภทที่หนึ่งนี่เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้า มากแล้วเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วเอาวันเถอะใกล้จะได้บรรลุมรรคผลเต็มแก่อยู่แล้วพอพระศาสดาทรงแสดงทำบาตรพระคาถาเดียวเท่านั้นเนี่ยจบลงนะโดยไม่ต้องได้ชี้แจงอธิบายอะไรเลยก็ได้บรรลุอรหัตผลรวดเดียวไปเลยอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าอุคติตันยูแปลว่าผู้ตรัสรู้แล้วเนี่ยคนในโลกอันนี้นะมันมีอยู่สี่จำพวกดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นแหละให้พากันทบทวนดูชีวิตจิตใจของตัวเองว่าตนนั้นเนี่ยเทียบได้กับบุคคลประเภทไหนในปัจจุบันนี้นั่นเข้าใจว่าส่วนมากนี่พวกประดะประมะนู่นเลยปฏิบัติอย่างไรก็บรรลุมรรคผลไม่ได้ฟังธรรมเท่าไรก็จำไม่ได้นี่ระลึกถึงตัวเองก็ไม่ได้มักจะหลงจะเมาไปอยู่อย่างนั้นไอ้ผู้ที่ได้ฟังธรรมเพียงนิดหน่อยแล้วจะรู้แจ้งได้เลยไม่มีสำหรับในสมัยนี้นะเรียกว่าคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยอย่างนี้แล้วก็จะมาท้อถอยเสียไม่สั่งสมบุญกุศลสืบต่อไม่ทำความเพียรกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจแล้วผู้นั้นมันก็ยิ่งบุญยิ่งน้อยลงยิ่งหมดไปแล้วเมื่อบุญหมดไปแล้วก็จะได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นแหละเมื่อละโลกนี้ไปไม่มีหรอกที่จะได้ประสบความสุขนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีบุญน้อยแล้วก็ไม่ประมาทนะพยายามสั่งสมบุญกุศลเมื่อรู้ว่าตนนั้นมีกิเลสยังหนาอยู่จึงไม่สามารถจะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นได้ก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยนั่นเองเจริญสมถะวิปัสสนาเข้าไปอย่างที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั่นเนี่ยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากต้องอดต้องทนนะการเจริญพระกรรมฐานนี่ก็หมายความว่าการสั่งสมบุญกุศลนั่นเองในเมื่อตนสามารถทำใจของตนให้สงบลงได้แต่ละครั้งนี้นะโอ้ยได้บุญกุศลมากมายบุญกุศลเกิดจากภาวนา

0: มากกว่าอานิสงส์แห่งการให้ทานการรักษาศีลเลยมันเป็นอย่างนั้นการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจก็ยิ่งเป็นบุญกุศลอย่างสูงส่งเลยทีเดียวนั่นนี่แล้วจะทำให้อินทรีย์บารมีมันแก่กล้าขึ้นได้นะก็ขอให้พากันเข้าใจคนส่วนมากนั่นน่ะเพียงแต่แค่ขนขวายในทานนวัตถุเท่านั้นแหละหาเงินหาทองเข้าของได้มาแล้วเอาแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างนึกว่านั่นแหละคือการสั่งสมบุญกุศลของตนแต่ส่วนรักษาศีลหรือภาวนาอย่างนี้นะไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่นักเนี่ยเพราะฉะนั้นการบรรยายธรรมในที่นี้จึงจะขอชักชวนตักเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายให้มาสนใจในการรักษาศีลนี่ให้บริสุทธิ์ให้ได้อย่าไปเพียงแค่ทำบุญทำทานเท่านั้นเลยไม่ถึงหรอกพระนิพพานน่ะแม้แต่สวรรค์นี่ก็ยังไปไม่ได้พวกคนเราจะให้ทานมากอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ายังไปทำบาปอยู่ยังไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่อย่างนี้ก็ยังจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไม่ได้เลยนี่ขอให้นึกให้มันได้อย่างนี้เมื่อผู้ใดเกลียดต่อความทุกข์ดังกล่าวมานั้นแล้วก็ให้เป็นผู้มั่นในศีลให้ได้จริงๆอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าขัดต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างโน้นอย่างนี้ธรรมดาผู้มีปัญญาแล้วผู้ใช้ความเพียรความพยายามแล้วมันต้องรักษาศีลได้แน่นอนต้องบำเพ็ญสมาธิเจริญวิปัสสนาได้เพราะมีอาศัยปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะเอาตัวรอดจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี่ได้ดังแสดงมา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ
2: ในอดีตการณกรุงทวาราวดีโอรสอันเป็นที่รักของวาสุเทพมหาราชได้ที่วงคตลงพระราชาจึงถูกความโศกครอบงำทรงละพระราชกรณียกิจทุกอย่างยึดแม่แคร่เตียงทรงบรรทมบ่นเพ้อไปขันตบัณฑิตพระอนุชาของพระราชาดำริว่าเว้นเราเสียคนอื่นที่จะขจัดความโศกของพี่ชายเราย่อมไม่มีดำริแล้วจึงทำตนเป็นคนบ้าแงนดูอากาศเที่ยวไปทั่วพระนครพลางกล่าวว่าท่านจงให้กระต่ายแก่เราเถิดชาวพระนครพากันแตกตื่นว่าขันตบัณฑิตเป็นบ้าไปเสียแล้วอมาตย์คนหนึ่งจึงไปทูลเรื่องให้พระราชาทรงทราบพระราชาสดับแล้วรีบเสด็จลุกขึ้นไปหาขันตบัณฑิตจับมือทั้งสองของขตบัณฑิตไว้มั่นพลางตรัสว่าเหตุไรเธอจึงทำตัวเหมือนคนบ้าเที่ยวบ่นเพ้อไปทั่วว่ากระต่ายกระต่ายถ้าเธอปรารถนากระต่ายทองคำกระต่ายแก้วมณีฉันจะให้ช่างทำให้หรือถ้าปรารถนากระต่ายที่หากินในป่าฉันจะให้เขานำมาให้เธอปรารถนากระต่ายเช่นไรเล่าขตบัณฑิตกล่าวตอบว่าข้าพระองค์ไม่ปรารถนากระต่ายที่อยู่บนแผ่นดินแต่ปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ขอพระองค์โปรดนำกระต่ายนั้นมาประทานแก่ข้าพระองค์เถิดเมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำของขตบัณฑิตแล้วจึงตรัสว่าน้องของเราเป็นบ้าเสียแล้วเธอจะละชีวิตไปเสียเป็นแน่เพราะเธอปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ชื่อว่าปรารถนาในสิ่งไม่พึงปรารถนา คตบัณฑิตจึงกล่าวตอบว่าถ้าพระองค์ทรงทราบว่าไม่ควรปรารถนาวัตถุที่ไม่พึงได้และทรงพร่ำสอนผู้อื่นอย่างนั้นเพราะเหตุไรแม้ทุกวันนี้พระองค์ก็ยังทรงเศร้าโศกถึงบุตรที่ตายไปแล้วถึง4 เดือนหม่อมฉันปรารถนาสิ่งที่ยังปรากฏอยู่ส่วนพระองค์เศร้าโศกเพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏก็มนุษย์หรืออมนุษย์ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าขอบุตรของเราจงอย่าตายเลยพระองค์ปรารถนาจะได้โอรสที่ที่วงคตแล้วคืนมาความปรารถนานั้นพระองค์จะได้มาแต่ไหนพระองค์ทรงกันแสงถึงโอรสที่ที่วงคตแล้วซึ่งไม่สามารถจะนำคืนมาด้วยมนรากยาโอสถหรือทรัพย์ได้ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ใครๆไม่อาจจะห้ามได้ด้วยทรัพย์ด้วยชาติด้วยวิชาด้วยศีลหรือด้วยภาวนาได้กษัตริย์ทั้งหลายแม้จะมีแว่นแคว้นทรัพย์โภคะหรือมีธัญญาหารมากมายจะไม่ทรงชราจะไม่สวรรคตไม่มีเลยแม้แต่พวกฤาษีผู้สำรวมมีตบะยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไว้พระราชาได้สดับธรรมกถาของคตบัณฑิตแล้วก็คลายความโศกลง

ในเรื่องทั้งสองนี้ขหบดีและพระราชาถูกความโศกครอบงำอย่างหนักถ้าพูดตักเตือนตามปกติคงไม่ได้ผลเหมือนตักน้ำรดหัวต่อจึงต้องใช้อุบายดึงดูดความสนใจทำให้อิทธิพลของความโศกลดน้อยลงเสียก่อนจากนั้นจึงพูดเตือนสติให้ได้คิดว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้ความตายนั้นจะหนีก็ไม่พ้นจะผจญก็ไม่ชนะจะพยายามอย่างไรก็ไร้ผลคนที่เรารักได้ตายจากไปแล้วแม้ตัวเราก็ต้องตายเช่นกันอาจเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ดังนั้นแทนที่จะมัวเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของคนที่เรารักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทอดอาลัยในชีวิตเราควรรีบเร่งทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจะดีกว่าเมื่อคิดได้อย่างนี้ย่อมคลายความโศกได้

รายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยตลอดทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเคารพและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลอุตส่าห์พยายามมุ่งมั่นมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปนี้หาความสุขทุกคนเอามือลงก็ได้แล้วก็หาความสุขให้ตัวก่อนด้วยการจัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับมัธยาศัยคนเราไม่เท่ากันบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์จะให้ทำเหมือนกันตามระเบียบจริงๆก็คงไม่ได้แต่เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสุขภาพพลานามัยของตัวเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจฟังที่เราเรียกกันว่าฟังธรรมการฟังธรรมถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็แล้วก็ฟังด้วยแล้วก็ทำด้วยฟังกับทำมันคนละเรื่องฟังนี่ใช้หูฟังทำนี่ใช้ใจตั้งธรรมทำใจให้มันนิ่งๆทำใจให้สงบทำยังไงใจถึงจะนิ่งทำอย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้เป็นคืนสำคัญเป็นคืนนัดหมายแต่ไม่ได้นัดกับใครนัดกับตัวเองว่าวันพระจะมารักษาอุโบสถและก่อนจะมารักษาอุโบสถก็คิดว่าจะไปรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานมีทุกอย่างเครื่องอำนวยการปฏิบัติเช่นมีสถานที่ เหมาะสมมีสีแสงเสียงเหมาะสมมีครูมีอาจารย์ช่วยอบรมเป็นกัลยาณมิตรและก็มีสมาชิกเพื่อนปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันเองจึงเลือกมาวัดสังฆทานในอันหนึ่งคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะเป็นที่ถูกกับจริตของโยมมากตรงที่ว่ามาแล้วได้ทำเต็มที่เต็มกำลังที่ตั้งใจชอบฟังธรรมก็มีธรรมให้ฟังชอบนั่งสมาธิก็มีเพื่อนนั่งสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ก็รู้ว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมที่กำหนดหมายไม่มีใครบังคับแต่เป็นเพราะความศรัทธาต้องการจะอยู่ตลอดคืนคือไม่นั่งคือไม่นอนนั่งฟังแล้วจะหนีความง่วงพ้นไหมเนี่ยเพราะเคยนอนอยู่เป็นประจำเขาคิดว่าง่วงฉันก็รู้ว่ามันง่วงแต่ไม่นอนถ้ามันจะหลับก็ไม่ว่าแต่ให้นั่งหลับไม่นอนเพราะในสัจฉิคือนั่งการนั่งแบบนี้มันเป็นทุดงชนิดหนึ่งพุทธเจ้าวางแผนว่าเป็นจริยวัตรพิเศษสำหรับการที่จะเอาชนะกิเลสชนะความง่วงชนะความขี้เกียจชนะความโลเลตลอดถึงชนะความโกรธอะไรสารพัดจะเอาชนะมันมันโกรธก็ช่างมันไม่ว่าแต่จะไม่ทำตามที่มันโกรธจะไม่พูดตามที่มันโกรธแต่ความคิดที่จะโกรธห้ามยังไม่ได้กำลังไม่พอแต่ห้ามได้ที่จะไม่ทำตามความโกรธห้ามได้ทนไงแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปอีกคือฝึกให้ทนถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกมันโกรธหาวิธีแก้ลึกลงไปว่าแม้ความรู้สึกโกรธก็จะไม่ให้มันโกรธจะหาวิธีป้องกันถึงมันโกรธก็จะหาวิธีลบล้างให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาสร้างปัญหาความวุ่นสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมาปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าจริยวัตรพิเศษคือทุดงชนิดหนึ่งเนี่ยทุดงจริยวัตรพิเศษนั่งไม่ใช่นั่งเฉพาะโยมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่ๆหรือบางทีก็พระที่บวชเก่าหลายพรรษาเป็นสิบพรรษาแล้วท่านยังสมาทานจริยวัตรพิเศษในรูปแบบต่างๆบางองค์ก็นั่งไม่นอนเลยไม่นอนเพราะที่ไม่นอนถามว่าทำไมถึงไม่นอนนึกถึงตัวเองอายุมากแล้วท่านบอกอายุมากแล้วโมตนอนหลับไหลเมื่อไรถึงจะเอาชนะกิเลสได้ไม่นอนรีบเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นก็จะสู้จะสู้จะทนจะทนสู้จนกระทั่งตาบวมตาแฉะเพราะไม่ได้นอนน้ำตาไหลปวดหมอเขาเอายามารักษาให้หมอเก่งกาจนะรู้ว่าท่านป่วยก็เอายามารักษาให้พอได้ยามาหมอก็สั่งว่ายานี้เป็นยารักษาตาแต่ต้องหยอดทางจมูกหยอดทางตาไม่ได้

ยานี่ต้องหยอดทางจมูกแล้วก็ต้องนอนด้วยหมอไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยไม่นอนแล้วต้องนอนด้วยถึงจะหยอดได้ท่านได้ยามาแล้วก็นั่งคิดเออเราตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่นอนนี่ก็ตามันแฉะหมอเขาก็ทำตามวิชาการของหมอว่าถ้าหากว่านอนแล้วจะรักษาหยอดเพียงสองครั้งก็หายแล้วแต่มันขัดกับสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่นอนถ้าเรานอนเราก็เสียสัจจะถ้าเราเสียสัจจะธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจทำ

ธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจถามว่าเอายังไงดีท่านเอายังไงดีจะเห็นกับชีวิตตาบอดตาแฉะรักษาให้มันหายด้วยการนอนเหรอเรานอนมันนานแล้วนอนมาหลายภพนอนมาหลายชาติแล้วแต่หากว่าเรายังไม่สามารถดับกิเลสตัณหาพวกนี้ได้เราก็จะต้องนอนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่ารักษาควบคุมความทุกข์เอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะอะไรถึงไม่จบความทุกข์จะต้องแก้ด้วยธรรมะคือปัญญาที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ปัญญาเท่านั้นทั้งกันทั้งแก้คือแก้อะไรแก้ทุกข์ต้องเอาปัญญาไปกั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องกั้นด้วยปัญญาเท่านั้นกระแสพวกกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นกิเลสที่มาของกิเลสความโกรธที่มาของกิเลสความโลภเป็นที่มาของกิเลสความหลงเป็นที่มาของกิเลสสารพัดสารเพทุกอย่างมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาดับกิเลสไม่ได้อย่าหมายเลยว่าทุกข์จะหมดเพราะทุกข์มันมากับกิเลสทุกข์เป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างกิเลสเป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเอ็นสร้างกระดูกสั่งตับไตพังผืดปอดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำตาลน้ำมันน้ำมูกไข่ข้อ32เรื่องกิเลสเป็นตัวสร้างทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปความทุกข์ที่หมดไปให้ความแก่หมดไปให้ความเจ็บหมดไปความตายหมดไปให้ความโศกเศร้าสิ้นไปความคับแค้นใจเสียหายพวกนี้หมดไปก็ต้องดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสังขารนี้ถ้าหากว่าฆ่ากิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปได้ผมก็เกิดไม่ได้ขนก็เกิดไม่ได้หนังเนื้อกระดูกตับไตก็เกิดไม่ได้แล้วความแก่มันจะอาศัยอะไรอยู่ถ้าไม่มีผมขนเล็บฟันอาการ32เนี่ยความแก่มันจะมาอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีอาการ32ที่นั่งอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วความเจ็บมันจะมาอยู่อาศัยอะไรอยู่เวลาเจ็บก็เจ็บที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันเวลาแก่ก็แก่ที่ผมที่เล็บที่ฟันที่อาการ32นี้ทั้งหมดเลยที่สุดแม้แต่กระทั่งตายก็เช่นเดียวกันตายก็ตายเพราะผมขนเล็บฟันที่มันเกิดก่อขึ้นมาหมดเวลาของมันมันก็ตายไปแต่ยังมีผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นรูปเป็นนามปัญจขันธ์อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นและที่มันเกิดนี้เพราะกิเลสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูกิเลสก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ท่านบอกว่าถ้าหากเราฆ่ากิเลสไม่ได้ความมุ่งหมายจากการบวชที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็สำเร็จหมายความว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือละลายความทุกข์ให้สิ้นไปหมดเลยที่ว่าถึงนิพพานนิพพานนะนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีแต่สงบเย็นเย็นสงบเย็นนิพพานรออยู่แล้วรอใครรู้ไหมรอคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสนิพพานรออยู่แล้วถึงทุกคนเลยแต่ถ้าคนยังไม่สิ้นกิเลส

แม้จะอยู่ใกล้ๆยังไงก็เย็นไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวร้อนพุทธเจ้าสอนราคะกีนาโทสะกีนาโมหะกีนาอคิแปลว่าไฟราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟนี่ตัวกิเลสที่ก่อทุกข์ก่อผมก่อขนก่อเล็บว่าไปถึงตัณหาอะไรไปหมดเลยโยมลองหลับตานึกดูสิที่เราทั้งหลายได้รูปนามผมขนเล็บฟันเริ่มต้นมาจากอะไรนึกคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครนะสาเหตุที่ได้มาจากอะไรที่ได้ผมขนเล็บฟันมาเป็นรูปกายนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นตัวก่อเรื่องทุกคนตอบได้ 100% หมดเลยแต่คิดลึกๆซึ้งๆเข้าไปจริงๆจะเห็นว่าอ๋อใช่แล้วกิเลสตัณหาแน่นอนถ้ามามีกิเลสไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้ผมเกิดไม่ได้ขนเกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงก็เกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงเป็นที่อาศัยของแก่เป็นที่อาศัยของเจ็บเป็นที่อาศัยของตายเป็นที่อาศัยของที่มาของความโศกเศร้าคือความรู้สึกในใจที่มันมีกิเลสแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายมั่งเพราะขับแค้นมั่งไม่ชอบมั่งโอ้ทุกข์ทั้งหมดเลยพระองค์นี้คิดละเอียดเลยนะไม่บอกชื่อว่าพระก็แล้วกันแต่คิดละเอียดเลยโอ้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์พระหนุ่มๆเขานอนไม่เป็นไรหรอกเขายังมีเวลามากแข็งแรงแต่เรานี่สิอายุมากกำลังน้อยแก่เท่าโมทะเลทลายอยู่โมหลับไหลนอนหลับอยู่เมื่อไรเราจะชนะกิเลสได้เดี๋ยวก็ตายเปล่าอีกไม่ชนะอย่านอนเลยเลยบอกเขาตัวเองว่าอย่านอนเลยตัดสินใจบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกก็แตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดแม้แต่เนื้อหนังมังสาร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกันเป็นกายกลุ่มอาการ32ก็จงละลายหายสูญไปเถิดข้าพเจ้าจะรักษาธรรมจะรักษาธรรมมือรักษาอะไรของท่านสัจจะไงเห็นไหมพระเจ้าว่าไม่นอนเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกจะหมดเรี่ยวหมดแรงยังไงก็ตามถ้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ไม่นอนพุทธเจ้าก็เหมือนกันตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกแม้แต่จะต้องสลบล่มตายอยู่ใต้ต้นโพนี้ถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกหนีโยมลองมาเปรียบเทียบพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระที่กำลังเล่าถึงว่าท่านตาเสียเพราะไม่นอนเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราโยมคิดไหมว่าที่โยมตัดสินใจวัดสังฆทานเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเพราะวัดสังฆทานมีกฎกติกาที่เข้มแข็งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูงแต่ไม่เครียดนะเคร่งแต่ไม่เครียดนะเครียดไม่เอาแต่เคร่งอย่างเดียวแต่เครียดไม่เอาเครียดมันไม่ใช่ดีเอาแค่เคร่งไม่ต้องถึงเครียด
พระองค์นี้ตัดสินใจไม่จอดยาหยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนหยอดทางตาไม่ใส่จมูกเพราะหยอดทางจมูกมันเข้าไปไม่ได้มันนั่งอยู่เช้าก็ไปบิณฑบาตอีกหมอก็ดักคอยถามอยู่ว่าหลวงพ่อเป็นไงมั่งหยอดยาแล้วก็มันยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันหยอดไม่ถูกที่อ่ะก็บอกว่ายังเจ็บอยู่บาตกหลวงหมอก็ถามว่าเอ้ายานี่วิเศษนะนึกในใจมองนึกในใจว่ายานี่วิเศษนะหยอดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะแต่นี่ทําไมไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยถามพระว่าพระคุณเจ้าเวลาหยอดทางจมูกหรือหยอดทางตาแล้วนอนหยอดหรือเปล่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หมอบอกขั้นตอนที่หมอบอกหมอเขาจะเชื่อทีนี้ท่านไม่พูดอ่ะพอบอกว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดหรือยังไงท่านเฉยหมอแปลกใจเพราะหมอเชื่อในฤทธิ์ของยามากจนต้องแปลกใจไปดูพอไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่เดินกับที่นั่งไม่มีที่นอนเลยก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อนี่แกไม่ได้นอนหยอดเพราะไม่มีที่นอนหมอก็เลยเตือนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่นอนหยอดยานี้ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาเยอะนะหลวงพ่อนะเวลาตาเจ็บหลวงพ่อปฏิบัติก็ยากนอนเนี่ยหลวงพ่อหยอดได้หายซะแล้วเมื่อหายสุขภาพตาก็จะดีการปฏิบัติก็จะได้ผลหลวงพ่อหยอดยานี้ถ้าหากว่าได้นอนหยอดมันยังนะหายแน่มันรักษาหายมามากแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหมอถามว่ายังไงวะเออบาศกจะลองคิดดูก่อนปรึกษาดูก่อนท่านว่างั้นนะจะปรึกษาดูก่อนหมอก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งแกนึกอยู่แล้วที่ปรึกษาของแกมีอยู่แล้วนึกในใจว่าการปรึกษาของแกไม่ได้ปรึกษาคนนอกแต่ปรึกษาคนในคนในคืออะไรคนในคือความรู้สึกความตั้งใจกำหนดหมายชัดเจนคนในคนในในทีนี้คือกรัชกายโยมเข้าใจนะกรัชกายหมายถึงกายที่นั่งอยู่นั่นแหละโยมเชื่อไหมกายที่นั่งอยู่มันมีสองอันนะกายนอกเนี่ยมันเป็นกายหยาบมองไปก็เห็นมองกับตาก็เห็นแต่อีกกายหนึ่งกายในเนี่ยพอไม่เห็นหรอกแต่มันรู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตานี้ไปมองรูปพอตามองรูปมันมีอะไรที่ไปสร้างเรื่องระหว่างตากับรูปให้เกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกชอบและความรู้สึกชังความรู้สึกชอบความรู้สึกชังมีอยู่ในตัวโยมทุกคนไหมแล้วความรู้สึกชอบโยมเห็นตัวมันไหมความรู้สึกชังเห็นตัวมันไหมแต่โยมก็บอกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไหมมีเจ้าข้าเออใช่แล้วนั่นแหละตัวในที่พระองค์นี้บอกว่าจะปรึกษากรัชกายก็หมายถึงตัวในนี่แหละพอหมอกลับไปท่านก็นั่งดูก่อนปาริตะปาริตะหมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดยาแล้วตาจะหายก็เมื่อตาหายร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังมีมากแต่ปริตะ
ท่านได้ตั้งสัจจะไว้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าตลอดเวลาปฏิบัตินี้จะเดินยืนนั่งแต่ไม่มีนอนท่านจะนอนไหมนอนหยอดยาไหมสังสารวัฏที่ท่านเกิดตายเกิดตายทุกข์ยากลำบากนี้มีประมาณมากมายไม่รู้เท่าไรแล้วเกิดตายจนชินแล้วเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าเสียใจจนชินแล้วนับไม่หวั่นไหวแล้วของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแต่งกำหนดของท่าน 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับนับชาติเกิดตายเกิดตายเกิดตายเลยประมาณไม่ได้เอามาคำนวณไม่ได้หรอกมันนานเหลือเกินแล้วท่านล่ะท่านก็บอกอย่างนี้ท่านจะไม่รีบเร่งเพื่อที่จะขจัดกิเลสที่มันมีอยู่นี่ให้เหือดแห้งไปให้หมดเรื่องหมดราวไปเหรอท่านตายมาจนชินแล้วเกิดจนชินแล้วตายจนชินแล้วท่านจะเห็นแก่ตาดีหรือจะเห็นแก่ทำดีแต่ท่านเห็นแก่ตาท่านก็เอายาหยอดตานอนหยอดตาก็หายแต่เกิดแก่เจ็บตายของเจ้ายาวยืดไม่มีกำหนดแต่ถ้าหากว่าท่านถือสัจจะเอาธรรมะก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้งร่างกายจะไปไหนก็แล้วแต่มันเพราะมันเกิดแล้วตายแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนชินชาแล้วเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็การเกิดเบื่อหน่ายก็การแก่เบื่อหน่ายก็การเจ็บเบื่อหน่ายก็การตายที่ไร้สาระมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นมีแต่อะไรสารพัดเป็นหน้าเบื่อหน่ายคนเราเนี่ยต่างหากปัญญามันคิดได้มันเกิดมองทะลุปลุกโปร่งไปอย่างนี้มันก็เห็นนะแม้แต่มานี้ก็ยังได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคงคิดได้เหมือนอย่างกับพระองค์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดปาลิตะทำไมท่านยังประมาทอยู่อย่าช้าอย่ารอรีบเร่งทำให้มากที่สุดจะเสร็จหรือไม่เสร็จขอให้ทำได้ตามสัจจะที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายคือทำให้เสร็จคิดไว้อย่างนั้นและการที่ไม่นอนแล้วเป็นการรีบเร่งทำมากเพื่อจะเอาชนะการเวลาว่าให้มันเสร็จก่อนให้ฆ่ากิเลสตายซะก่อนก่อนที่แกจะดับไปแกคิดอย่างนั้นอีกวันหมอเขาก็ถามอีกหมอก็มาดูอีกว่าไงหลวงพ่อเห็นตาต่างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหมอไม่ได้เขาคนไข้ไม่เชื่อหมอก็บอกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่ออย่าบอกกับใครๆนะว่าผมเป็นหมอมารักษาตายหลวงพ่อนะผมไม่รักษาแล้วเสียชื่อยาดีแสนดียังไงหลวงพ่อไม่ทำตามก็รักษาไม่ได้แล้วก็ยาก็ไม่ต้องหยอดหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าผมมารักษานะผมทิ้งแล้วพอหมอกลับไปเท่านั้นแหละปาริตะได้ยินไหมเขาทิ้งเจ้าแล้วหมอเขาทิ้งแล้วท่านแน่นอนต่อการที่มีตาบอดหรือไม่อาจจะตายไปเลยอย่าช้าอย่าช้าอย่ามัวช้าอยู่รีบเร่งรีบเร่งท่านก็เร่งจริงๆอะนะไม่หลับไม่นอนได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่ทำไมรู้ไหมภาวนากายของ

เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันตังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจินังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมองทีตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมมันมีหนังหุ้มอยู่ไหมภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรอยู่มีความสวยอยู่ไหมมีความน่ารักอยู่ไหมมีความหอมอยู่บ้างไหมนี่ดูอย่างนี้ที่ก็แล้วก็มองดูพิจารณาดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาดูนะดูด้วยความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นถ้าความรู้สึกไปรู้สึกนึกคิดกำหนดอยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายถ้าความรู้สึกกำหนดนึกคิดไปอยู่บ้านใจก็ไปอยู่บ้านถ้าหากว่าใจอยู่บ้านแล้วกายนั่งอยู่ตรงนี้กายกับใจอยู่คนละที่เขาเรียกว่าวุ่นความวุ่นใจวุ่นคือใจไม่สงบใจแบบนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนเด็กซนเด็กมีบ้านแต่มันไม่อยู่บ้านมันไปเที่ยวนอกบ้านแต่ไปเที่ยวนอกบ้านมันก็ไปเจออะไรอะไรที่นอกบ้านมากมายเยอะแยะตามอารมณ์ที่มันไปมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนร้ายมีทั้งลงเหล้ามีทั้งโรงการพนันสารพัดสารเพเด็กที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทมันก็ไปชอบมันมีสิทธิ์ที่จะไปชอบมันชอบตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นผลสุดท้ายผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เอาเรื่องกลับบ้านนานๆมาทีไรก็มีแต่เรื่องมีคนเขาพูดประจานกล่าวขานกันวันอย่างนั้นอย่างนี้มันลูกใครนี่ธรรมะไม่ได้ว่าโยมนะเปรียบเทียบว่าเด็กซนไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เนี่ยมันไปสร้างเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็นำเรื่องกลับมาบ้านสร้างปัญหาให้กับบ้านครอบครัวก็มีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเดือดร้อนชั้นใดจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสพาไปกายนี้เป็นบ้านของจิตเป็นถ้ำของที่อยู่ของจิตถ้าจิตมันอยู่ในบ้านอยู่ในกายจิตมันอยู่ที่ถ้ำในคือกายนี้เขาเรียกว่าจิตเชื่อฟังจิตถูกรักษาจิตถูกควบคุมจิตถูกปกครองแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ถ้ำภายในอันนี้ก็เรียกว่าจิตซุกซนจิตอันธพาลเกเรมันไปตูชอบรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปมันชอบเสียงมันไปอยู่ที่เสียงมันชอบกลิ่นมันไปอยู่ที่กลิ่นมันชอบรสมันก็ไปอยู่ที่รสไม่ใช่รสยนต์นะรสหวานรสเปรี้ยวมันชอบเย็นชอบร้อนมันก็ไปอยู่กับที่เย็นที่ร้อนมาอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นแล้วมันก็ไปวุ่นเหนื่อยอยู่กับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสติดสารพัดติดนำเรื่องร้ายเข้ามาสู่ความรู้สึกคือใจวุ่นที่ตมาก็บอกแล้วว่าใจวุ่น

ใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปที่ว่าใจวุ่นน่ะคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายนี้ไปอยู่ข้างนอกไปคิดไรสารพัดตะละเพเปรียบเหมือนเด็กซนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกคือจิตมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกมันวิ่งซนก็ซนจริงแต่มันซนอยู่ในกายนี้เหมือนคนซนอยู่ในบ้านซนจริงแต่มันซนอยู่ในบ้านมันไม่ซนออกไปนอกบ้านไม่ค่อยมีเรื่องไม่มากโยมปล่อยให้จิตของโยมสนอยู่ในกายนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าว่าไปหมดทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะได้32เรื่อง32เรื่องมันอยู่ในหมดเลยเห็นไหมผมก็อยู่ข้างในขนก็อยู่ข้างในตับไตไส้พุงอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปไหนอย่าไปนะลูกน้ำก็ไม่ไปอ่านหนังสือนะลูกน้ำก็อ่านกินข้าวซะนะลูกนะอาบน้ำซะนะได้เวลานอนซะนะลูกนะเงียบเรียบร้อยบ้านนั้นสงบไม่มีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อฟังออกไปสร้างเรื่องเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของการปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเห็นหลวงพ่ออาจารย์แกก็กล่าวอย่างเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิที่ว่านี้ก็คือผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ารวมสรุปแล้วคือรูปที่เรียกกันว่ารูปกายจิตที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นเส้นทางออกจากทุกข์เขาก็อยู่ภายข้างในเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็อยู่กับกายภายในสุดท้ายเขาก็จะมาอยู่กับการที่ถูกเสี่ยมสอนการที่ถูกควบคุมโดยลักษณะของการกระทำสามประการที่จะมาพูดแล้วก็ต้องซ้ำนะโยมนะเรื่องนี้ทำไมซ้ำไม่ได้ยิ่งซ้ำก็ยิ่งดีอาตาปีสัมปชานโนสติมานี่เป็นตัวสอนจิตเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวควบคุมจิตไม่ใช่เรามีไหมความเพียรที่กำหนดอยู่ที่กายภายในเนี่ยบาปไม่เกิดแต่บุญเกิดเพราะอะไรสงบสงบเป็นบุญไงว่างไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องรูปไม่มีเรื่องเสียงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องรสไม่มีเรื่องสัมผัสใดๆที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านมันอยู่แต่ผมขนเล็บฟันอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไปถึงปลายเท้าก็จากปลายเท้าหนังขึ้นมาดูนอกดูในอยู่ภายในล้วนแล้วอยู่กับของจริงทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกเคยก็ไม่มีลูกสะใภ้ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยมันอยู่นิ่งๆอยู่ในกายถึงเป็นบ้านของจิตมันเด็กที่ไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่มีเรื่องสงบไหมบ้านนั้นอ่ะจิตนี้ก็เหมือนกันที่เรามีปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่นะปัญหาไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาศัยก่อจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ไปซุกซนหมุนวายหลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกอดีตอนาคต
มันอยู่นิ่งๆโยมจะรู้หรือไม่ว่าที่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆอะอะไรควบคุมเขาอยู่เด็กที่อยู่นิ่งๆเขาเชื่อพ่อแม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพ่อแม่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆเฉยๆอยู่ภายในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกกายไม่ออกนอกธรรมไม่ซุกซนเพราะมีผู้ควบคุมคือสติสัมปชัญญะนี่ไงอาตาปีสติมาสัมปชาโนคอยตักเตือนสกิดอยู่เรื่อยเสมอๆอย่าไปนะผมนะแล้วก็ขนนะแล้วก็เล็บนะแล้วก็ฟันนะมองสิผมเป็นยังไงความจริงของผมเป็นยังไงมองซิขนเป็นยังไงลักษณะท่าทางของขนเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของขนเป็นยังไงมีสีมีกลิ่นยังไงขนมองซิสังเกตดูซิว่าหนังเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของหนังเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงกลิ่นมีกลิ่นเป็นยังไงแล้วมองไปข้างในลึกๆอีกสิมองเข้าไปลึกๆถึงตับไตใส่พุงใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดมองทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วก็สังเกตด้วยมองลองสังเกตดูนะสังเกตไส้ที่มันอยู่ยังไงเคยเห็นไส้หมูไหมเคยเห็นไส้ไก่ไหมนั่นแหละไส้เหมือนกันอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหาความน่ารักได้ไหมหาความหอมได้ไหมสวยไหมเมื่อดูเข้าไปจนชัดเจนจากธรรมชาติธาตุแท้เข้ามาจริงๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาและความรู้สึกใหม่นั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ดูท่าทีของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้เองเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัตตังจะลองยี่อย่างนี้เองเหรอหน้าเพลิดเพลินนักเหรอหอมนักเหรอลุ่มหลงขนาดไหนมันจะร้องยี้ออกจริงๆ จากผู้ที่เขาไปเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่โยมมารักษาอุโบสถมาปฏิบัติธรรมมุ่งหมายของทุกคนนะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่ความมุ่งหมายถ้าหากว่าไม่ใฝ่ใจในการทำแบบนี้ก็จะไม่สามารถรู้ของจริงที่พุทธเจ้าสอนได้เหมือนอย่างกับพระองค์นั้นที่เขาบอกให้นอนหยอดยาแล้วท่านก็ไม่หยอดหายไหมไม่หายสุดท้ายเป็นยังไงท่านบอกว่าตาจะแตกจะดับก็ดับไปเถิดหูจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถิดแขนขาจะผุพังสูญสลายยังไงก็สูญไปเถิดปาริตะเธอรักษาแต่ธรรมสัจจะที่ตั้งไว้เท่านั้นนี่พ้นสุดท้ายตาบอดเลยแต่ขณะที่ตาท่านบอดปัญญาของท่านสว่างจ้าตานอกดับไปแต่ตาในสว่างสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะปัญญาสว่างเพราะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ฐานที่ตั้งเกิดของปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ปลูก
ฝังลงไปในดินดีน้ำดีปุ๋ยดีก็โตออกดอกออกผลเมื่อปัญญามันโตสว่างสวัยมองเห็นรูปกายปัญจขันธ์ทั้งห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตานี้ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปเห็นตรงนี้ได้และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเด็กที่ฉลาดตั้งใจเรียนแล้วมันรู้จริงจิตนี้ถูกควบคุมเต็มที่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญาพิเศษยอดเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตนั้นมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตมีพื้นฐานมั่นคงองค์สมาธิเต็มที่ปัญญาสว่างจ้าจึงมองเห็นยังไงมองก็มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยตารู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตารู้ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันไม่จะเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างที่ตาเห็นนะเห็นผมวิเคราะห์แล้วไม่มีความสวยไม่มีความหอมไม่มีความน่ารักเอาลองสังเกตกันดูหน่อยสิเอากันจริงๆนะเอาหนังก็ได้เอาดองมองความน่ารักของหนังสักหน่อยสิมีไหมสวยไหมหนังลองหลอกมากองดูสวยไหมน่ารักไหมกลิ่นหอมไหมมองดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเห็นด้วยปัญญาจริงๆรู้ด้วยปัญญาจริงๆมันจะน่าเอาไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากใครๆก็ชอบหมดเลยแต่พอผู้หญิงคนนั้นตายเขารายงานไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเก็บไว้ก่อน7วันพอถึง7วันแกก็มาแต่ไม่ได้มาเผานะมาสร้างเรื่องพัฒนาจิตจักจิตใจโดยประกาศให้ทุกคนมาว่าบัดนี้นางสิริมาผู้สวยงามใครประสงค์ต้องการจ่ายเงิน 5,000 สมมตินะจ่ายเงิน 5,000 แล้วก็เอานางสิริมาไปโอ้คนเอาทั้งนั้นเลยคนไหนมาทันก่อนก็คือเอาเขาถามว่าอยู่ไหนนู่นขึ้นไปดูในนู่นพอไปเห็นกลับเลยไม่ได้พิจารณาเห็นแล้วกลับเลยกลับมาถึงก็สายหน้าเอ้าสายหน้าไม่เอาแสดงว่า 5,000 มันแพงใช่ไหมเอา 2,500สองพันหน้าก็เอาขึ้นไปดูอีกคนหนึ่งต่างหากนะพอขึ้นไปดูเปิดดูอ้าวสายหน้าทำหน้าตาหน้าอยู่ยี่มาเลยลงมาบางไงไม่เอาแพงไปใช่ไหมเอา500ผลสุดท้ายที่สุดของที่สุด500บาทเดียวก็ไม่มีใครเอาพอไม่มีคนเอาก็จริงๆบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เปล่าๆให้เปล่าๆก็หาคนเอาไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่าคนที่สวยวิเศษขนาดนั้นที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้กันขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริง
ที่ก่อนที่เขาเอาเพราะเขาไปมองภาพมายา

ซึ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเขาตายไปแล้วอยู่ในโลกนี้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าความหลงไหลเคลิบเคลิ้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไปรู้ของจริงกิเลสมันก็จะไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีเมื่อกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเหตุที่จะเกิดคนมันก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดคนไม่มีความแก่ก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความเจ็บก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความตายก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะความโศกเศร้าก็หมดนั่นเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์เมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมมันก็เบื่อนายไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เป็นเพียงวิชาการทำให้เราได้พินิจพิจารณาว่าแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะรักษาอุโบสถศีลหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาเมื่อรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาแล้วความเบื่อมันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเบื่อเพราะมองดูปัญจขันธ์รูปนามแล้วที่เคยคิดว่าสวยว่างามไม่มีที่สวยที่งามคิดว่ารูปนามปัญจขันธ์มีสิ่งที่เป็นความสุขแบ่งปันให้ก็หาไม่เจอทิ้งไหมตมาเคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่ค้าผักต้องการจะขายผักให้มีได้กำไรมากแต่เขาไม่มีทุนมากที่จะซื้อรถเขาก็หาไปขายแต่มันขายดีมากพอวางก็หมดวางก็หมดความมุ่งมั่นก็อยากจะเอาไปได้มากๆแต่เงินจะซื้อรถบรรทุกไปมากๆไม่มีเขาก็มาบ่นว่าโอ้ถ้าเรามีรถมันคนนั่นคนนี้วันนึงเนี้ยจะขายได้เยอะไอ้คนบอกว่านิ้วหนูบ้านนู้นเขาขายรถคันหนึ่งเขาบอกขายนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่แล้วไม่แพงหรอกราคาถูกมากเอ้าแต่ราคาถูกมากนะลองไปดูสิก็ไปดูถามเจ้าของก็บอกว่าใช่ขายมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนู้นหลังบ้านอยู่ในสวนนู้นน่ะจอดอยู่นู้นเขาก็ไปดูพอไปดูเห็นปุ๊บโอ้ยในกระบะนั้นมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยมองดูตัวกระบะก็สีไม่มีแล้วมีแต่สนิมทั้งนั้นก็มองดูล้อก็แฝบแห้งหมดเลยมองดูช่วงล่างไม่ได้เรื่องหรือสักอย่างเดียวเปิดดูภายในสายไฟก็ขาดพวงมาลัยก็ลุดลุ่ยจะมาอยากจะถามเหลือเกินว่าถ้าเป็นโยมไปเห็นยังไงโยมจะซื้อไหมรถขนาดน่ะซื้อไหมมีใครซื้อถ้าหากว่าจะมานึกเองว่าไม่มีใครหรอกที่จะรับตาซื้อรถคันนั้นน่ะมันยังไม่ร้ายเท่ากับรถคันนี้รถที่นั่งอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยร้ายกว่ารถคันนั้นไหมมองหน่อยเห็นไหม
้าคนไหนซื้อคนนั้นก็บ้าใช่ไหมรถคันนั้นอะแต่รถคันนี้ไม่บ้ากว่าเหรอแท้ถ้าก็ไม่มองไม่คิดไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งก็เอาทั้งนั้นแหละแต่เอาไปไปแล้วเป็นไงซ่อมไม่ไหวรถคันนี้คันไหนซ่อมไหวมั่งไม่มีคันไหนซ่อมไหวอ่ะซ่อมได้แต่ไม่ไหวหรอกเห็นไหมมีคันไหนซ่อมได้มั่งไหวมั่งเห็นมีแต่เข่าเตาเผาตรงนั้นเลยปุกนี้ก็เผาแล้วสามศพเห็นไหมซ่อมไหวไหมแรงกว่าไหมเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปฏิบัตินะโยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่โยมมาวัดสังฆทานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีกฎกติกามุ่งเน้นเรื่องปัญญานอกจากมุ่งเน้นเรื่องปัญญาแล้วยังเปิดโอกาสให้โยมอีกด้วยอย่างเต็มที่อยากอยู่ครึ่งวันก็ได้อยากอยู่เต็มวันก็ได้อยากอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมโยมจะไปหาที่ไหนได้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนอกจากโยมจะศรัทธาสั่งบุญทางกุศลของโยมน้ำก็ฟรีที่นั่งที่นอนฟรีไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายฟรีอาหารฟรีอีกด้วยโยมจะไปหาที่ไหนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์ของการปฏิบัติมากมายถึงขนาดนี้อ่ะโยมนี่มันดึกนะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยพระก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนโยมอยู่ไงกลัวโยมจะเหงาแต่มาพูดตรงนี้คิดถึงโยมสงสารนะจะบอกให้พระนี่หยุดไปสองผลัดแล้วนะแต่โยมไม่ได้ผลัดไม่มีผลัดเลยอ่ะดูยังอยู่อ่ะน่าสงสารไหมสู้สู้พระสองผลัดแล้วนะสององค์นั่นเนี่ยองค์นี้องค์ที่สองเดี๋ยวที่สามอีกอ่ะโยมก็ยังเป็นคนนี้อยู่คิดดูให้ดีว่าเขาเอื้ออำนวยประโยชน์ให้โยมขนาดไหนเพราะเขาคิดว่าโยมปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงจังคนที่มีความจริงจังก็เคยเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องเลยทุกสิ่งทุกประการเลยเพราะฉะนั้นเอาเหลืออีกเวลาอีกไม่ถึง30นาทีหยุดได้แล้วนะอาตมาจะหยุดพูดน้อยๆนะให้โยมยืนเอายืนหมดเลยเอาก็ไม่ได้หยุดก็ได้ยืนยังดีเอายืนปรับตัวเองให้สวยๆนะให้สวยคือสวยงามนะไม่ใช่อย่างอื่นนะยืนตรงถ้าจะให้ดีจริงก็ต้องแถวตรงด้วยถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ยืนตรงกันแล้วกันแต่หากก็แถวตรงด้วยสวยวิเศษเลยของอาตมาเรียบร้อยนะยืนปุ๊บเนี่ยซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงแถวตรงเปียบนิ่งเงียบมีแต่คนไม่มีเสียงคนเยอะแต่ไม่มีเสียงหรอกมีแต่การเดินก็ไม่มีเสียงเรียบร้อยเงียบเอายืนตรงท่าไหนก็ได้เอามือเก็บมือก็ได้มือไว้ข้างก็ได้ใช้ให้ยืนแต่ไม่ใช้ให้นั่งนะไม่บอกให้นั่งนะบอกแต่ให้ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องนั่งก็คือนั่งเองโดยที่ถูกเขาบังคับให้นั่งเขาบังคับให้นั่งคือใครไม่ใช่เรานะทุกปวดเมื่อยเหน็บชา
หมดแรงปรากฏขึ้นที่รูปยืนและก็คืนยืนต่อไปก็ต้องล้มหรือหงายหลังเอายืนกันแค่สุดยืนสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะเข้าใจด้วยนะคนไหนถึงสุดทนก็นั่งถ้ายังไม่สุดทนก็ยืนต่อไปโยนยืนยืนจนถึงสุดที่จะทนทำไมถึงให้โยมยืนจนถึงสุดที่จะทนไม่ใช่ยืนเฉยๆเลื่อนลอยนะให้ยืนเนี้ยต้องยืนรู้ยืนอยู่กับรู้ความรู้สึกอยู่ที่ยืนถ้าหากไม่ใช้ความรู้สึกไปกำหนดนึกรู้ดูที่ยืนถือว่าผิดผิดหลักการผิดวิธีที่ให้ยืนเพราะยืนนี้คือยืนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยืนทรงใจเลื่อนลอยไปไล่จุดหมายไร้เหตุผลไม่ใช่แล้วให้ยืนดูรูปยืนประสงค์อะไรประสงค์ที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้รู้ปัญจขันธ์รูปนามนี้ที่เป็นตัวสัจธรรมสัจธรรมของรูปนามคือทุกข์ทุกข์ในอริยสัจที่พุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าเห็นความจริงตรงนี้ไงเราจะหลุดรอดไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ต้องดูทุกข์ไม่ใช่ดูสุขเพราะสุขไม่มีจริงๆสุขเป็นแค่เพียงวิปลาสคลาดเคลื่อนมันวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือนิดเดียวมีความรู้สึกสบายเป็นสุขนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอื่นพอความสุขตัวนี้เคลื่อนย้ายไปอะไรมาแทนที่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นเรื่องของวิปลาสคลาดเคลื่อนไม่ใช่ของจริงแต่ทุกข์เกิดจากการกำหนดดูอิริยาบถยืนนี่มันจะเกิดปรากฏว่าทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเหม็บชาสารพัดสารเพแล้วทุกตัวนี้ไม่ใช่วิปลาสนะจริงถ้าไม่เปลี่ยนรับรองล้มหัวฟาดแน่นอนเลยดีไม่ดีตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกข์มันเป็นของจริงไงวันนี้ขอให้โยมดูทุกข์สักรูปแบบหนึ่งคือยืนแล้วกันนั่งก็นั่งมาแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดูนะดูยืนนะยืนดูยืนกำลังยืนทำความรู้สึกตวงว่าดูรูปยืนดูรูปยืนดูยังไงหลับตาก็ได้ใช้ความรู้สึกกำหนดดูกิริยาท่าทางอิริยาบถของการยืนที่เขาเรียกว่ายืนมันอย่างไรแล้วที่กำลังปฏิบัติการยืนปัจจุบันอยู่เนี้ยใช่ยืนไหมถ้าหากวันนี้รู้แล้ววันนี้คือการยืนกิริยาบทยืนใช่ยืนก็กำหนดรู้ดูยืนเรื่อยๆติดต่อนะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสร้างเป้าหมายว่ายืนสมาธิยืนปฏิบัติเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้บุญกุศลไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาดูยืนเฉยๆเอาแต่ยืนเท่านั้นอื่นไม่เอาเลยแต่ความรู้สึกมันเอา

สติต้องเข้าไปคุมว่าไม่เอาเอาแต่ยืนดูแต่ยืนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆโยมที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็ยืนสุดทนนะอย่าทนยืนนะอย่าแบบเรียกว่าเหลือทนนะเหลือทนไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาอาตมาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ให้ยืนแบบนี้โยมก็อายุมากแล้วตั้ง60กว่าเกือบ70 2ชั่วโมงโยมไม่กระดิกเลยแกยืนได้2ชั่วโมงเก่งกว่าอาตมาอีกอาตมายืนไม่ได้เลย2ชั่วโมงทีนี้ให้โยมยืนดูเพื่อจะได้รู้ชัดเจนว่ารูปยืนที่ยืนอยู่นี้มันปวดจริงหรือไม่ยืนดูทุกข์ไม่ใช่ยืนหาสุขนะทุกข์มันจะออกมากับรูปที่ยืนคือทุกขเวทนาถ้าหากว่ายืนแล้วปล่อยใจไปอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้รู้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากยืนแล้วนึกกำหนดนึกรู้ดูภาพยืนอย่างถูกต้องชัดเจนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการมีความเพียรดูมีสติมีสัมปชัญญะจะเห็นจะรู้ว่ารูปยืนนี้อยู่ในความรู้สึกความรู้สึกคือจิตที่มีรูปยืนอยู่ตัวรูปยืนที่อยู่ในความรู้สึกที่เรากำหนดรู้ดูนั้นนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่โยมต้องการนักหนารู้ทุกครั้งที่มีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือสมาธิที่โยมพยายามเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สมาธิอย่างไรแบบไหนวันนี้ขอให้โยมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิที่แท้จริงคือกำหนดนึกรู้ดูรูปยืนที่มีอยู่ในความรู้สึกถ้าเรากำหนดนึกรู้ดูภาพยืนเป็นมโนภาพอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละสมาธิเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันกายยืนจิตรู้จิตรู้อยู่กับภาพยืนซึ่งเป็นตัวของอารมณ์ปัจจุบันที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้ยึดมั่นอยู่กับภาพที่ยืนนั่นสมาธิแต่ต่างหากว่ายืนแล้วไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกเลื่อนลอยนะไม่ใช่จะใช่จะต้องรู้เหมือนจะก็ดูภาพในกระจกเงาดูภาพเราเองในกระจกเงาอาตมาจะอยู่ใช้เสียงนะให้โยมใช้เสรีของโยมเองใช้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็คนไหนยืนสุดทนก็อย่าไปฝืนทนจนถึงล้มนะเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเตือนไว้นิดหนึ่งว่ายืนจนทนไม่ไหวแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันออกมาบังคับรูปยืนมันเป็นทุกข์ทุกข์บังคับรูปยืนให้ต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของตัณหาที่จะพาไปให้เกิดสุขจากการนั่งหรืออิริยาบถอื่นเปลี่ยนไปเพราะความปวดเมื่อยมันบังคับต้องเอาถึงขนาดทนไม่ไหวให้ปวดมันบังคับนะไม่ใช่อยากนั่งนะอยากนั่งอย่านั่งนะเพราะตัวอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกสมาธิจะสูญเสียและทำยังไงเมื่อไรสมาธิก็ยากเพราะสมาธิที่ปนเปอยู่กับความอยาก

ไม่สมบูรณ์แต่จะให้สมบูรณ์โยมกำหนดดูรู้เองว่ามีสมาธิไหมหรือว่ามีภาพไหมภาพยืนขณะนี้มันยืนก็ต้องรู้ว่าภาพยืนมีไหมในความรู้สึกเห็นรูปยืนของตัวเองยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยังไงท่าไหนแบบไหนอิริยาบถนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยว่ายืนนี้เป็นรูปไม่ใช่เรานะอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่มีแต่คนทั้งหลายส่วนมากนี่เราจะติดเราไงเรากินเรานอนเราเดินเรายืนเรานั่งตัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวด

0: ัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวดเห็นไหมคนหาความจริงไม่มีในปรมัตถ์มีในสมมุติบัญญัติเนี่ยแต่ในปรมัตถ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้การปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ความจริงคือปรมัตถ์จึงเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่รูปยืนยืนหนอก็ได้นะแต่ต้องหนอรู้นะหนอเฉยๆเพลินๆไม่ได้เอาแหละสุดทนอย่าลืมสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะแล้วให้กำหนดรู้ว่าโอ้ยืนนี่ทุกแท้ยืนนี่ทุกแน่เมื่อยแน่ปวดแน่เน็บชาแน่ทนไม่ไหวแน่นั่นแหละคือทุกอริยสัจเพียงแต่ยืนอย่างเดียวไม่พอนะยืนดูนั่งดูนอนดูเดินดูหาความสุขจริงๆจากการยืนการเดินการนั่งจะมีหรือไม่แต่ถ้าหากไม่ยืนกำหนดไม่ตั้งใจดูไม่ตั้งใจรู้เป็นภาพยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือผิดทางสมาธิมีไม่ได้สมาธิจะมีได้อยู่กับรูปซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกระโยมอีกนานพอสมควรนั่นคือที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์ปัจจุบันในความพยายามอดทนบากบั่นที่มีศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่ยอมมุ่งมั่นในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีความสวยงามของความสงบเงียบก็ขออนุโมทนาสาธุสุขใดปรารถนาใดประสงค์ใดที่โยมมีความมุ่งหมายเป็นเหตุให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมขอความสุขความปรารถนาความประสงค์ที่ตั้งไว้ในใจของโยมนั้นทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
0: ั่งยังทำไมนั่งก็ไม่เป็นไรนะหมดเวลาพอดีเลยเห็นไหมตรงเวลาไม่ตามแล้วก็ทุกครั้งนะโยมเวลาโยมมาปฏิบัตินะโยมต้องแน่นตรงนี้ต้องแน่นรู้เท่านั้นจะรู้พุทโธหรือจะรู้ยุบหนอพองหนอหรือจะรู้ลมหายใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้รู้จริงอย่างเดียวไม่ใช่รู้นู่นนิดรู้นี่หน่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้จะง่ายเพราะกายมันหยาบหยาบมันนึกง่ายดูง่ายรู้ง่ายมันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัดแต่คอยตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วกำหนดว่าที่ยืนอยู่นี้ครึ่งชั่วโมงนะโยมยืนน่ะไม่ใช่น้อยนะมันสุขหรือมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหรือมันสบายสบายดีถ้าหากมันจะเริ่มปวดเมื่อยก็ต้องยืนไปอีกครึ่งชั่วโมงถ้ายืนอีกครึ่งชั่วโมงรูปทำปฏิบัติก็จะชัดขึ้นอะไรชัดทุกชัดไม่มีสุขชัดหรอกสุขหายสบายหายกลายเป็นทุกข์ทรมานหมดเลยนั่นแหละคือของจริงปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไปหาสุขนะไม่ให้ไ

ม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสบายนะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ไม่ใช่สุขเลยผมไปถึงเวลานั่งนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งดูรู้นั่งโยมก็จะเข้าใจว่าโอ้รูปนั่งนี้ไม่มีสุขเลยทุกข์ทั้งนั้นเลยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันแต่นี่เวลามันน้อยโยมอาจจะรู้เพียงนิดหน่อยแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆรู้มากๆแล้วโยมจะได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จริงไม่มีสุขแล้วก็ทุกนี้โยมก็แบบอ๋ออริยสัจที่พระพุทธเจ้าพงให้ต้องการรู้ทุกมันอย่างนี้เองรู้แล้วเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปอีกสุดท้ายนี้ขอโยมดำเนินการไป

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันโน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็

หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงล่อเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอาสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโถเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โถนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจ
ก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาเฮานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปิณิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่กับใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโทก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทอออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทละออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทออกหนึ่งพุทลมเข้าโทออกสองเรื่อยไปถึง20ก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมา1จาก10มา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึง1ใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรกแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่3ต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่4ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ยอมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นเนี่ยจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาให้กายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7 วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนท์ก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนท์ก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นจะก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบพองอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของหายใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติ

เกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

ราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพูดพัดไม่นั่งปุ๊บปั๊บจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามแล้วก็เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่

เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันน่ะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่น

กระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเก่าใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมหายใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกพลังไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: คณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออัพรัมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอัพรัมมะจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อัพรัมมะจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: นัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนามาราคันทวิเลปะนะธารณะมันดาณวิภูสนธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติสมาสีลังวิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การทำบุญวันนี้ก็ทำบุญด้วยเหตุหลายประการประการใหญ่การแรกก็คือทำบุญวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงบวชและปฏิบัติสำเร็จเป็น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเผยแผ่ธรรมปีแรกของการเผยแผ่แล้วพระสงฆ์ที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็บวชกับพุทธเจ้านั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 รูปได้สำเร็จจากพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าก็ให้ไปเผยแพร่ในถิ่นต่างๆ ชักชวนให้คนทำอะไรก็ชักชวนให้คนเลิกทำบาปตั้งแต่การให้ทานแล้วก็รักษาศีล5ศีล8แล้วก็ชวนให้ประพฤติปฏิบัติบางคนมีบารมีถึงขั้นบวชก็บวชก็เป็นหลักการสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก สาวกก็ไปเผยแพร่ในถิ่นต่างๆในชมพูทวีปก็ไกลกันเพราะประเทศอินเดียเนี่ยไกลมากเดินทางเป็นเดือนๆก็หลายพันกิโลเพราะประเทศเขาใหญ่ยาว แต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานอุโบสถตรงกับวันกลางเดือน3เนี่ยเพ็ญเนี่ยก็ต้องการให้พระภิกษุเนี่ยมารวมกันเพื่อฟังโอวาทในสปาติโมกคือให้โอวาทธรรมวินัยพุทธเจ้าก็อธิษฐานให้พระภิกษุนั้นมารวมกันโดยได้ไม่ได้นัดหมายบอกไว้พระภิกษุ 1,250 รูปก็มาประชุมกันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือเรียกว่าญาณอย่างรู้กันก็พระเจ้าก็บอกให้บำเพ็ญเพียรทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญเป็นเกณฑ์ใจของการสอนให้ชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ พูดอย่างนี้ก็เป็นความหมายที่แสดงว่าใจของบุคคลสมัยพุทธเจ้าเนี่ย ต้องการเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าเกิดมาแล้วก็บริสุทธิ์ตายไปก็บริสุทธิ์ได้ชีวิตที่บริสุทธิ์ตรงนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันสำคัญที่พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาถือว่าเป็นวันที่ต้องยกย่องว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมพระอรหันต์ซึ่งมาประชุมกันมากมาย เป็นพันรูปแล้วก็พระอรหันต์นั้นล้วนแต่ได้ปฏิสัมภิทาญาณได้อภิญญายังรู้คุณธรรมแตกฉานในหลักธรรมะที่พุทธเจ้าสอนหมดก็ถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากฉะ นั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักใจกลางในการสอนเผยแพร่ทุกคนก็จะพูดอย่างเดียวกันมีหลักธรรมอย่างเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นแล้ววันนี้เราก็มาบวชพระมีพระบวช10 กว่ารูปบวชพระก็ผู้มีญาติผู้มีลูกหลานก็มาบวชให้ได้เป็นพระ แล้วก็มารอทองคำเพื่อซ่อมแซมหลวงพ่อโตให้สำเร็จการรอพระเนี่ยรอพระใหม่เนี่ยสักพันองค์ก็สู้กับซ่อมพระองค์เดียวไม่ได้เพราะการรอมาใหม่นี่ถือว่าพระเรามีแล้วแต่ถ้าซ่อมแซมพระเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเนี่ยเพียงองค์เดียวเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าเพราะของที่ชำรุดทรุดโทรมเราบูรณะให้ดีขึ้นก็มีอานิสงส์มากกว่าการที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าต้องมีหน้าที่จะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญมันคงถาวรสืบต่อไปที่ทำหลวงพ่อโตให้เป็นทองคำนี่ก็เพื่อต้องการให้เป็นของเลิศประเสริฐในการนั่งถางใจว่าเราเอาของบริสุทธิ์มาทำเอาของมีค่ามาทำให้ของเลิศประเสริฐให้ของบริสุทธิ์เราให้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้นให้สุขก็จะได้สุขให้ของประณีตก็ได้ของประณีตให้ของงามก็จะได้ของงามให้ของที่ถาวรมั่นคงก็จะได้ความมั่นคงถาวรให้ใจเรานั่นเองการให้นี่การสร้างนี่ก็คือสร้างใจเรา
ราทำอะไรก็กลับมาอยู่ในใจเราหมดไม่ได้เป็นของใครใครก็เอาไปไม่ได้บุญอันนี้ถ้าเรามาอยู่กับมือกับแขนกับหูเราเนี่ยก็ไม่มีบุญที่จะกลับไม่ทำให้เป็นทานศีลภาวนาไม่ได้แต่พอมารอแล้วเนี่ยก็เป็นทานศีลภาวนาอารึกไม่รู้ลืมมันเป็นนิมิตติดตัวไปทุกคนทุกแห่งแม้จะตายไปก็ยังเป็นสมบัติติดตัวไปอันนี้คือประการที่เราก็ได้มาวัดวันนี้ก็ทำได้หลายอย่างในที่สุดก็รอหลวงพ่อโตจำลองพอหลวงพ่อโตจำลองนั้นน่ะทีแรกญาติโยมที่นี่เขาศรัทธาหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ทุกปีต้องปิดทองรดน้ำกันหลวงพ่อโตก็เป็นพระที่เก่าก็ชำรุดเมื่อรดน้ำปิดทองการบุบสลายก็เกิดขึ้นกับองค์ของท่านเพราะเป็นผงก็คิดว่าต้องหล่อจำลองแทนเสียเอาไว้ข้างนอกใครจะปิดทองรดน้ำก็ดีไม่ต้องไประคายเคืองในองค์ข้างในทำให้สะอาดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นในทางที่ดีญาติโยมก็ควรเข้าใจว่าไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ได้ห่วงห้ามอะไรเราต้องการบูชาให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่บริสุทธิ์สถานที่สงบตามให้ต้องรักษาไว้โบสถ์นี้เราสร้างเสร็จเราก็จะไม่ให้ใครไปพูดคุยในนั้นให้ทุกคนไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมมาไปรู้เรื่องทางจิตใจไม่ให้ไปพูดคุยตอนนี้เรายังเปิดอยู่ก็จริงเราทำเสร็จเลยเราก็คงทำเป็นที่สงบใจกันนอกจากพระไปสวดมนต์เท่านั้นเองนอกนั้นเราก็ไม่ให้ไปพูดคุยก็ให้สถานที่นี้เป็นสถานที่สงบก็ตั้งใจไว้อย่างนั้น การรอหลวงพ่อโตเป็นทองคำก็จะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ญาติโยมทุกคนที่มีศรัทธาถ้าญาติโยมมีศรัทธามีกำลังใจก็สามารถจะทำให้สำเร็จได้โดยไม่ยากคันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของทุกคนที่จะร่วมใจสามัคคีที่จะชักจูงกันมาทำให้สำเร็จ มันยากง่ายอยู่ที่ใจเราอยู่ที่บารมีของพวกเราการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะได้สงสัยคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ประพฤติปฏิบัติให้เรื่องให้รู้เรื่องใจของตัวเองใจที่เรามีอยู่เนี่ยเราเป็นอย่างไรเมื่อวานเราเป็นอย่างไรวันนี้เราเป็นอย่างไรวันนี้เราเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้จิตใจของเราว่าเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนอย่างไรเราเป็นคนโลภมากไหมเราเป็นคนโกรธมากไหมเราเป็นคนหลงมากไหมหรือเราเป็นคนเบาบางจากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็รู้จิตของเราฉะนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ว่าดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยคนก็สงสัยกันว่านิพพานไม่มีเมืองหรือเปล่านิพพานไม่มีตัวตนหรือเปล่าและพุทธเจ้าสอนยังไงที่คำว่านิพพานทุกคนก็ไม่เคยไปถึงนิพพานสวรรค์นี่มีรูปร่างหน้าตาวัสะสวยงดงามก็ทุกคนก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนรกนี่ทุกคนก็รู้ว่ามันร้อนรุ่มร้อนเป็นทุกข์ทรมานก็เปรียบเหมือนอย่างคุกอย่างเงี้ยอันนี้ทุกคนก็ทราบรู้สวรรค์ทุกคนก็พอจะเดาได้ทราบได้เพราะทุกคนมีความสุขนรกทุกคนก็ทราบได้เพราะทุกคนเคยตกเพราะเคยเล่าร้อนเคยเป็นทุกข์ก็พอจะยังถึงว่านรกเป็นอย่างไรแต่นิพพานนี่ทุกคนไม่เข้าใจเพราะทุกคนไม่รู้เรื่องสมาธิสมาธิก็ไม่ได้เข้าสมาธิให้ได้จริงๆจังจังเพียงนั่งวับๆไปๆก็ไม่ได้จริงจังเมื่อตัวเองไม่ได้นั่งสมาธิได้เลยหรือนั่งได้เล็กน้อยก็ตกอยู่ในความสงสัยว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนี่มีไว้สำหรับทุกคนก็จริงทุกคนมีนิพพานก็จริงหรือทุกคนที่มีนิสัยนิพพานก็จริงแต่นิพพานนั้นจะได้ก็สำหรับคนที่เข้าถึงพวกที่ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเห็นพระไตรลักษณญาณว่าอนิจจังเกิดขึ้นในจิตทุกขังเกิดขึ้นในจิตอนัตตาเกิดขึ้นในจิตนั่นเป็นโสดาบันสกิทาคาก็เห็นมากขึ้นอนาคาก็เห็นแจ่มแจ้งขึ้นที่สุดคือพระอรหันต์ก็เห็นหมดไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนิพพานแต่พวกเราชาวพุทธทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิบัติเรื่องนิพพานกันได้เกิดมาก็รู้เรื่องวันนิพพานเพราะทุกคนปรารถนาสวรรค์สมบัติทำบุญและปรารถนาสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกันอยู่
แต่คำว่านิพพานเนี่ยก็ไม่เข้าใจ

ที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเปรียบอุไฟใหม่ประมาพระนิพพานเนี่ยเหมือนไฟเหมือนเราจุดไฟไว้ดวงหนึ่งจุดเทียนไว้ดวงหนึ่งหรือไฟไปดวงหนึ่งเมื่อจุดมันหมดแล้วเนี่ยเมื่อเทียนมันดับไปแล้วท่านบอกว่าแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไฟพระนิพพานก็เหมือนเทียนที่จุดแล้วดับมันไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยต้องเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนของเรื่องของความคิดของคนที่จะต้องเข้าไปถึงปัญญานิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างพิ้งแต่นิพพานนี่เป็นสุขแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีตัวตนนิพพานนี่ไม่มีรูปร่างหน้าตานิพพานไม่มีแสงมีสีไม่มีกลิ่นนิพพานเกิดขึ้นที่จิตของบุคคลที่ละจากโลภโกรธหลงจริงๆโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีนั่นแหละนิพพานไม่มีรูปร่างหน้าตาตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ยังสงสัยว่าแล้วตายไปละเมื่อได้นิพพานในชาตินี้แล้วเนี่ยตายไปละไปอยู่ที่ไหนบางอาจารย์บอกว่ามีนิพพานมีนิพพานเป็นเมืองแก้วอันนั้นเป็นนิมิตนิพพานนิมิตนิพพานนั้นหมายถึงว่านั่งสมาธิพวกขั้นปฐมฌานก็จะติดนิมิตก็จะไปเห็นรูปร่างหน้าตาว่านิพพานมีตัวตนมีพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินมีวิมานแก้วอยู่แต่ที่จริงนั้นแล้วพระนิพพานนั้นไม่มีเมืองพระนิพพานนั้นอยู่ที่จิตอย่างเดียวเมื่อดับแล้วจะมีอะไรเหลือคือนิพพานคือดับอายตนะออกไปนิพพานไม่ต้องการรูปไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการกลิ่นไม่ต้องการรสไม่ต้องการโพธิภะธรรมลมนิพพานดับอารมณ์คือเป็นอารมณ์เพียงนิพพานคือว่างเมื่อว่างแล้วเป็นยังไงคือคนที่จะไปถึงนิพพานนี่คนไม่อยากเกิดคนไม่อยากสวยคนไม่อยากรวยคนไม่อยากมีวิมานคนไม่ต้องการจะได้ความสุขเหนือกว่าการดับทุกข์คือคนที่ต้องการไม่ต้องการมีอะไรเลยนั่นแหละนิพพานแต่ถ้าคนยังอยากว่าอยากสวยอยากรวยอยากมีวิมานอยากได้ไปเป็นสุขที่สุดในโลกนั่นไม่ใช่นิพพานนะคำว่านิพพานพุทธเจ้านิพพานนั้นหมายถึงว่าไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีวิมานคือจิตที่ละโลภโกรธหลงคือจิตที่ว่างแล้วนั้นนิพพานนิพพานคือการไม่มีอายตนะไม่มีขันธ์ห้าเมื่อดับไปแล้วขันธ์ห้าก็ดับไปด้วยที่ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเมื่อดับไปแล้วขันธ์ห้าก็ดับไปไม่มีขันธ์ห้าอีกก็จะไปมีรูปร่างหน้าตาได้อย่างไรเมื่อขันธ์ห้าไม่มีคือไม่ต้องการว่าชาติต้องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยลำบากมากเพราะมีอายตนะมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารมีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพอได้ร่างกายเนี่ยจะเป็นเทวดาหรือเป็นผมก็ต้องตายต้องเสียใจต้องดีใจต้องเวียนว่ายตายเกิดพระนิพพานคือไม่ต้องการเกิดอีกก็คือต้องไม่มีอายตนะต้องไม่มีขันธ์ห้าจึงจะไปถึงนิพพานนิพพานนี่หมายทำลายทุกข์แล้วอะฉะนั้นคนที่จะรู้เรื่องนิพพานต้องมีปัญญาเห็นทุกข์ถ้าคนไม่มีปัญญาเห็นทุกข์อย่าไปพูดถึงเรื่องนิพพานแล้วก็ทะเลาะกันตายทะเลาะกันทุกวัดเนี่ยทะเลาะกันทุกบ้านเนี่ยเพราะนิพพานนั้นต้องคุยกันเฉพาะคนผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาเข้าถึงมรรคผลที่สูงสูงคือเข้าถึงหลักธรรมะพระไตรปิฎกอันนี้พอเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านิพพานนั้นเป็นของละเอียดอ่อนและสูงสุดซึ่งมนุษย์จะไปถึงก็คือสุดท้ายชาติสุดท้ายที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกไม่ต้องมาเวียนว่ายกินในศีลทะเลาะเบาแวงไม่ต้องมารับผลวิบากอย่างในเมืองมนุษย์อีกมนุษย์นี้ไม่มาแล้วเพราะเห็นทุกข์แล้วพอเกิดอีกก็ต้องมาแก่อีกเกิดอีกก็ต้องมาตายอีกเกิดอีกก็ต้องมาทำมาหากินทำวันยังค่ำทำทุกวันก็ยังไม่พอกินทำตลอดชีวิตทำให้ตัวเองทำให้คนอื่นมนุษย์ก็วิ่งหาแต่ของกินเนี่ยของกินของใช้เนี่ยนี่คือมนุษย์ลำบากมนุษย์ต้องมาหาของกินของใช้มาหาบ้านหาเรือนหาที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยมนุษย์เห็นทุกข์อย่างนี้หรอกจึงจะไปนิพพานแต่มนุษย์ยังวิ่งหาอย่างนี้มนุษย์ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันไม่รู้เรื่องนิพพานหรอกเพราะยังวิ่งหาวัตถุอยู่ฉะนั้นคำว่านิพพานนั่นเป็นบรมสุขอย่างยิ่งคือการดับสูญจากกิเลสกิเลสสูญแล้วมันก็ไม่มีตัวเกิดตัวโลภมันทำให้เกิดตัวโกรธทำให้เกิดตัวหลงทำให้เกิดทำให้รูปนามเกิดขึ้นตรงนี้แต่พระนิพพานนั่นคือดับรูปดับนามแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่มีเชื้อไฟแล้วก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนะอย่าจะไปเข้าใจว่านิพพานจะต้องมีเมืองทิพย์อยู่ไม่ใช่ทิพย์มันอยู่แค่พรหมแค่สวรรค์พอถึงนี้

มันระดับแล้วไม่มีเมืองไม่มีพวกไม่มีพ้องไม่มีใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็เหลืออยู่แก่นธรรมก็คือเหลือแต่คุณธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีรูปร่างหน้าตาก็มีรูปร่างหน้าตาตอนท่านมีชีวิตอยู่แต่ที่เรามาสมมติกันนี่ก็คือคุณธรรมของท่านคำสอนของท่านดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าทุกศาสนาที่บุคคลจะไปหยั่งถึงแม้แต่คนพุทธเองก็ยังไม่เข้าใจเลยเรื่องว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนอกจากผู้ปฏิบัติเพียรไปรู้เรื่องนี้จริงจริงจึงจะเข้าใจฉะนั้นขอให้ชาวพุทธทั้งหลายรู้ว่าศาสนาพุทธของเราในที่สุดของความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานคือคนที่ไม่ต้องการเกิดนั่นเองคนที่ไม่ต้องการแก่คนที่ไม่ต้องการเจ็บคนที่ไม่ต้องการตายคนที่ไม่ต้องการเรื่องการเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมีน้ำตาอีกต่อไปไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีทุกข์ไม่มีโศกนั่นแหละคือพระนิพพานฉะนั้นทำบุญทุกครั้งทำไมจึงปรารถนานิพพานก็ปรารถนาต้องการไม่มีทุกข์นั่นเองต้องการให้พ้นทุกข์ต้องการให้ไปสูงสุดไม่เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์เองมนุษย์นี่เกิดมาแล้วมันมีกรรมมาชดใช้กรรมสร้างกรรมดีก็มีสร้างกรรมไม่ดีมนุษย์มาสร้างกรรมทั้งนั้นเลยที่ว่ากายกรรมสร้างทุกวันวจีกรรมก็สร้างทุกวันมโนกรรมก็สร้างทุกวันบางคนก็สร้างมากบางคนก็สร้างน้อยบางคนก็สร้างเป็นบุญบางคนก็สร้างเป็นบาปฉะนั้นมนุษย์จึงหนีกรรมไม่พ้นท่านนิพพานจึงหนีกรรมพ้นคือว่าบุญสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าคือชาติสุดท้ายเนี่ยท่านต้องการรู้เรื่องการพ้นกรรมพ้นเวรแต่ท่านก็เชื่อว่ากรรมเวรนี้มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องที่สัจธรรมโดยที่ว่าไม่มีใครมาหยิบยกให้เรากรรมทั้งหมดใครทำให้เราไม่ได้เราทำเอาเองดีใครทำให้เราไม่ได้ชั่วใครทำให้ได้เราไม่ได้สวรรค์ใครทำให้เราไม่ได้มนุษย์ใครทำให้เราไม่ได้เราเป็นผู้กระทำเองทั้งหมดเมื่อเรามีสุขนี่เราก็รู้ว่านี่มันเป็นผลบุญของเราพอเรามีทุกข์ก็รู้ว่านี่เป็นผลบาปของเราเรามาเกิดในตระกูลที่ดีจะบอกนี่เป็นผลบุญของเรามาเกิดในตระกูลที่ดีพอเรามาเกิดในตระกูลที่ไม่ดีเนี่ยเป็นผลบาปของเราที่เราทำไว้แต่อดีตไม่ดีฉะนั้นจึงว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกฎของกรรมก็คือการต้องเพ่งไปตรงว่าเราทำไงจะแก้กรรมได้แก้กรรมนี่ไม่ต้องไปสะเดาะเคาะต่อชะตานะแก้กรรมก็คือการพยายามเจริญวาจาพูดจาไม่หยาบคายพูดจาไม่เสียดสีใครไม่นินทาใครพยายามพูดแต่เรื่องดีๆนั่นคือแก้กรรมแก้วจีกรรมกายกรรมก็พยายามเจริญสติไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ไปทุบไปตีใครไม่ไปรักไปช่วยใครไม่ไปผิดศีลข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5อะไรก็พยายามเจริญตรงนี้ก็จะเป็นกายกรรมที่ดีมโนกรรมก็พยายามเจริญทำจิตให้ว่างทำจิตเห็นว่ากายคนเรานี่เกิดมาแล้วแก่มาเจ็บมาตายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไม่มีใครเอาไปได้สักคนเดียวเห็นว่ามนุษย์เนี่ยอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากดีนอกจากความดีที่ใจตัวเองก็มนุษย์เนี่ยมาทำอะไรอะไรไว้มากมายใจกองจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนทำไว้โรงงานใหญ่โตแต่พอตายแล้วมนุษย์ไม่ไปเลยมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากกรรมดีเท่านั้นเองเมื่อเราพิจารณาเป็นในจิตของเราอย่างนี้ให้ว่างอย่างนี้เรื่อยพิจารณาให้มีปัญญาอย่างนี้เลยเราก็จะเห็นกรรมเราก็จะเห็นบุญกุศลจิตเราก็จะสว่างเราก็จะรู้อ๋อไม่มีอะไรจะดีเท่ากับจิตของเราเราต้องสร้างจิตของเราให้เป็นมโนกรรมที่ดีอันนั้นเราจะภูมิใจดีใจว่าทุกข์ไม่มีในใจเราเพราะเราไม่ไปติดทุกข์ทุกข์ไม่สามารถจะทำลายจิตใจเราให้เจ็บปวดได้เพราะเราไม่ไปติดในทุกข์อันนี้เมื่อเราไม่เจ็บปวดในใจเราได้แล้วเราก็จะสลัดความทุกข์ต่างๆออกไปได้เพราะเรามีมโนกรรมที่ดีการที่มีมโนกรรมที่ดีก็ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ต้องยืนเดินนั่งนอนพยายามภาวนาระลึกถึงสติปัฏฐานสี่ให้มากระลึกถึงเกิดแก่เจ็บตายระลึกถึงว่าขณะนี้เรากำลังทำใจอะไรอยู่นึกอะไรอยู่สงบหรือไม่สงบมีโลภมีโกรธมีรักมีชังอย่างไรก็พยายามเจริญสติตรงนี้พอเราเจริญสติสมาธิตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่เราสุขหรือเราทุกข์มันอยู่ที่จิตของเราทั้งหมด
ใครยกให้เราไม่ได้เลยในโลกนี้เราเป็นผู้กำหนดเองเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองเราเป็นผู้สำเร็จเองจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะมากจะน้อยเนี่ยมันเรื่องของจิตใจทั้งหมดมันยังโยมมาที่วัดเนี่ยมันมาใครเป็นคนพามาจะว่ากุศลพามาก็ได้กุศลคือตัวฉลาดแต่ถ้าเติมเข้าไปหน่อยคือจิตมันพามาก็ได้คือจิตที่เป็นฉลาดจิตที่เป็นกุศลพามาเนี่ยไม่ใช่ขาพามาขาไม่มาแต่ใจมันมาก็ได้บางคนเนี่ยมาไม่ได้เอารถเข็นใส่มาก็ได้ไม่เดินเพราะใจมันอยากมาอันนี้จิตเป็นผู้นำจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าจึงเชื่อเรื่องจิตทั้งหมดที่ท่านสำเร็จพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่สำเร็จที่กายของท่านหรอกท่านไปทรมานร่างกายแล้วตั้ง6ปีไม่สำเร็จแต่ท่านมาดูจิตของท่านเนี่ยสำเร็จเลยเอาจิตมาไว้ก็ลมหายใจเพียงคืนเดียวพระพุทธเจ้าสำเร็จเพราะจิตของท่านละโลกก็หลงได้ก็สำเร็จที่จิตฉะนั้นที่เราจะไปไหนก็แสดงแต่มันไปเพราะจิตของเราเป็นผู้พาไปไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปทำผิดศีลผิดธรรมก็จิตเป็นผู้นำไปจิตมันเป็นอกุศลอกุศลแปลว่างมงายหรือโง่เง่าหรือหลงไหลกุศลแปลว่าฉลาดออกไปจากทุกข์ได้ออกไปจากอกุศลได้คือฉลาดธรรมกุศลแปลว่าฉลาดคิดฉลาดธรรมอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดธรรมฉะนั้นจิตตรงนี้มันจะเป็นผู้นำคนบางคนก็ไปทางอกุศลก็นำไปดูสิอย่างในหนังสือพิมพ์ออกข่าวเนี่ยอกุศลมันนำหน้าหนึ่งเนี่ยอกุศลมันนำทั้งนั้นเลยกาฆ่าการโกงการเบียดเบียนกันนั่นอกุศลมันนำไอ้ที่หน้าข้างในนั่นเรื่องคนทำความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้กุศลมันนำกุศลมันนำก็คือมันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราเดินตามทางพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปทางจิตไม่ได้ไปทางอื่นคือการเดินทางสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าการทำดีเนี่ยให้ผลแก่เราในชาตินี้ให้กายวาจาใจสงบมากเท่าไรเราก็จะให้ผลเป็นสุขมากเท่านั้นตัวเรากายวาจาใจสงบลูกหลานเราก็กายวาจาใจสงบตัวเรากายวาจาใจไม่สงบลูกหลานก็กายวาจาใจไม่สงบเพราะฉะนั้นถือว่าจิตเนี่ยสำคัญมากที่สุดโลกนี่จะร้อนเป็นไฟโลกจะแตกไม่ใช่แตกเรื่องอื่นโลกจะลุกเป็นไฟโลกจะร้อนเป็นไฟมันมาจากจิตของคนดึงรั้งมันมาเองมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับนรกในคนจะไปไม่ใช่คนใจดีไปคนจะไปมันต้องคนร้อนหล่นจากมนุษย์แล้วจึงจะไปนรกสวรรค์ไม่ใช่คนใจร้ายไปสวรรค์ต้องคนใจเย็นใจสบายใจเป็นสุขใจเบาใจสบายมีแต่ทานศีลภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันสวรรค์มันจึงจะไปต้องคนใจดีไปนิพพานต้องคนที่ไม่อยากได้สวรรค์ไม่อยากได้มนุษย์ไม่อยากได้วัตถุนิพพานคือคนต้องการปล่อยต้องการวางต้องการละต้องการว่างต้องการเฉยนั่นคือนิพพานจะได้กับคนที่ไม่ต้องการอะไรฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนโดยตรงทางจิตใจคนต้องรู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะหายสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราหายสงสัยเราก็สบายใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์จากใจตัวเองเรานั่งกรรมฐานนี่เราจะรู้เราเดินจงกรมเราจะรู้เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็รู้ปฏิบัติที่วัดเราก็รู้ขอให้รู้จิตใจของเราอย่างเดียวเราจะรู้ได้ทุกอย่างแต่ที่คนเราไม่รู้จิตตัวเองนั้นมันจึงได้หลงไปห่วงหลงไปรักหลงไปโกรธหลงไปพูดถึงคนโน้นถึงคนนี้เพราะเรามันเป็นสมุทัยจิตวุ่นวายไปอยู่กับคนอื่นหมดไม่เคยน้อมพิจารณาตัวเราเลยเหมือนคนจะติคนอื่นไม่ได้ติตัวเองเกลียดคนอื่นไม่ได้เกลียดตัวเองรักคนอื่นไม่ได้รักตัวเองแต่ถ้าคนเรามีสติรู้ตัวเองแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเรานั้นเป็นอะไรเราสามารถจะทำใจให้เราอยู่ยังไงได้เราก็จะไม่เกลียดใครเราก็จะไม่หลงรักใครถ้าจริงตัวเองไม่ได้ทำดีเพราะเกลียดใครตัวเองก็ยังไม่มีดีทุกอย่างไอ้คนที่เกลียดเขาทั้งวันไม่ใช่มันมีดีมันไม่มีดีเลยนะไอ้คนที่โกรธเขาทั้งวันไม่ใช่มันดีหรอกมันไม่มีดีเลยไอ้คนที่สงสารเขาทั้งวันนั้นมันมีดีไอ้คนที่รักเขาสงสารเขามันมีดีไอ้คนที่โกรธเขาเกลียดเขาว่าเขาเนี่ย
นั่นน่ะมันไม่มีดีอยู่ในใจใจมันเสียแล้วใจมันเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้แล้วมันเป็นอกุศลฉะนั้นเราจะต้องนึกตรงนี้เลยอ๋อไอ้ที่มันคิดมันนึกกันตรงนี้มันเรื่องของตัวเองทั้งนั้นหรอกหรือไอ้ที่ไปว่าเขาไม่ดีมันเรื่องของตัวเราทั้งนั้นหรอกหรือที่เราไปคิดไม่ดีก่อนต่างหากนั่นน่ะมันเป็นโรคสมมติอย่างนั้นมันเป็นสมมติที่ไปบอกคนโน้นไม่ดีบอกคนนี้ไม่ดีแต่จิตของเขาไม่ดีต่างหากเหมือนกับคนด่าคนหยาบๆอ่ะนะพระอรหันต์จะไปด่าคนหยาบได้ไหมพระผู้บริสุทธิ์จะไปด่าคนหยาบคายได้ไหมแต่ผู้ทุชนคนชาวบ้านด่าได้ไหมได้คนนิสัยหยาบๆด่าไหมด่าได้ด่าเป็นตัวเป็นตนเลยแต่ที่ด่าเขาหยาบๆนั้นใครเป็นคนด่าจิตมันเป็นจิตมันไม่ดีเลยด่าเขาเลวด่าเขาสามนะจิตมันเลวมันสามนะถ้าจิตมันดีมันจะด่าเลวสามไม่ได้มันจะต้องนึกว่าคนนี้เขามีกรรมนะคนนี้เขาน่าสงสารนะเป็นเรื่องวิบากของเขานะเป็นเรื่องของเขานะเราจะไปบัญญัติให้เขาเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้มันน่าสงสารใจก็วางกลางนั่นจิตมันดีก็มีเหตุผลไม่กล้าไปด่าใครหยาบๆไปขายฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังใครเราจะรู้เลยว่านั่นจิตของเขาพูดนั่นจิตของเขาทำนั่นเราสงสารจิตของเราเราก็รู้จิตของเราแล้วเราก็รู้จิตกันอ๋อนี่มันมาจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้เราฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้ก็คือจิตของเราที่ว่าจิตตราชผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ในสกลกายมหานครนครกายนะจิตตราชนี่คือเป็นใหญ่จริงๆบังคับบัญชาคนให้สุขให้ทุกข์ที่สุดทุกวันเนี่ยมันใครเป็นคนไปทำโยมคนที่ไปติดคุกติดตารางนั้นไม่มีใครฟ้องร้องเลยนะจิตนั้นมันเป็นตัวธรรมต้องไปติดคุกติดตารางมันมาจากจิตที่เป็นอกุศลอดีตชาติเป็นอกุศลอย่างร้ายแรงพอมาชาตินี้ก็ก่ออกุศลต่อจึงต้องไปเข้าคุกเข้าตารางคนเราที่มีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจิตมันเป็นอกุศลมันไม่ใช่คนอื่นไม่ดีจิตมันไม่ดีจึงไปเจอคนไม่ดีแต่ถ้าจิตมันดีไปไหนจิตมันดีก็ไปหาคนดีมันต้องเราต้องถามตัวเราว่าเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยต้องถามตัวเราว่าเราเจอนี้เพราะเราเป็นตัวต้นเหตุเราเจอคนดีเนี่ยตัวต้นเหตุบุญพามาเราเจอคนไม่ดีเนี่ยแสดงว่าจิตที่ไม่ดีมันพามาบางคนไปน้ำหนักตัวเองว่าตัวเองดีทุกอย่างแต่เจอคนไม่ดีตัวเองดีทุกอย่างเจอคนไม่ดีคนไม่ดีจึงเราจึงเป็นทุกข์แม้ถ้าเราเจอคนดีจะดีไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีแต่ไม่เคยโทษว่าไอ้เราไม่ดีมั้งมันจึงได้ไหลมาหาเขานะท่านเปรียบเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไอ้หมูอ่ะหมูมันเกิดมามันยังไงมันชอบนอนสบายไหมมันก็ชอบนอนสบายชอบกินสบายไหมชอบกินสบายชอบสะอาดไหมมันชอบสะอาดหรอชอบไอ้ที่เหม็นๆเน่าๆเนี่ยหมูไปโทษใครไปโทษใครมันเป็นเรื่องของจิตของมันชอบตรงนั้นกินตรงนั้นนอนตรงนั้นสกปรกนอนทับขี้ตะเยี่ยมมันก็เป็นหมูมันก็ชอบใจกินอร่อยๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยแม้ใครไปถ่ายมันกินมันก็กินมันก็ชอบเพราะอะไรก็เพราะจิตของมันจิตของมันเป็นหมูจิตของมันหลงมันจึงได้เป็นตรงนั้นจะไปโทษว่ามนุษย์ทำให้มันสิมนุษย์เป็นผู้เสกสรรให้หมูเป็นอย่างนี้สิมนุษย์ไปทำยังไงไปปูเบาะปูฟูกให้มันนอนมันก็ไม่นอนหรอกหมูมนุษย์จะทำให้ดีเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นเพราะจิตของมันเป็นอย่างนั้นมันไปจากใครมันก็ไปจากมนุษย์นี่แหละตอนที่มนุษย์มันจิตเสื่อมเนี่ยมันก็ไปเป็นหมูไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่มันจิตมันเสื่อมถ้าจิตมนุษย์ดีล่ะจิตมนุษย์ดีมันก็พัฒนาขึ้นไปเป็นกุศลธรรมก็ไปเกิดเป็นคนรูปร่างหน้าตารักสะอาดรักสงบมีมารยาทรักสะอาดรักสงบรักแต่ความดีต้องการแต่เรื่องดีๆนี่คือจิตเขาสะอาดแหละสะอาดเท่าไรจิตเขาก็ยิ่งพัฒนาไปเท่านั้นไปจนถึงเทวดาไปจนถึงพรหมเพราะจิตพวกนี้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นมันจะสูงจะต่ำมันจะยังไงจะดำจะขาวจะโง่จะฉลาดจะไปสุขทุกข์อย่างไรมันมาจากจิตเป็นผู้สร้างทั้งนั้นเลยไม่ใช่พระเจ้าสร้างโลกโยมจิตมันเป็นผู้สร้างตัวเองให้สุขให้ทุกข์
ท่านหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าจึงเน้นหนักเรื่องจิต

จเป็นใหญ่กุศลและอกุศลเรื่องการนำทางของชีวิตเนี่ยต้องมองตัวเราถ้าเราต้องเดินด้วยความฉลาดเดินด้วยการรู้ธรรมเดินด้วยการรู้ศีลรู้วินัยรู้ธรรมถ้าเรารู้ศีลรู้ธรรมรู้ทางถูกต้องเนี่ยเราก็จะไปได้คนบวชตอนจะศึกพระพุทธเจ้าก็สอนให้ถ้าคุณอยู่เป็นพระไม่ได้คุณไม่ไปนิพพานคุณจะศึกคุณก็เรียนขิปฏิบัติไปสิพระพุทธเจ้าก็สอนขิปฏิบัติเป็นคารวาสอย่างไรมีพ่อคนดูแลพ่อแม่อย่างไรคนดูแลลูกอย่างไรดูแลภรรยาอย่างไรดูแลมิตรอย่างไรโหท่านสอนไม่หมดละเอียดเลยคุณกลับไปสิคุณเอาศีลธรรมนี่เอาจิตดวงนี้ไปเอาจิตที่เป็นกุศลที่เป็นบัณฑิตนี้ไปแล้วคุณจะอยู่อย่างมีความสุขท่านก็สอนไปอย่างนั้นแต่ที่นี่คนไม่เข้าถึงธรรมะกันนะทุกวันเนี่ยถ้าคนเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะเอาหลักปฏิบัติไปใช้เนี่ยทุกคนจะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนเกินไปทำไมก็จึงได้วิเคราะห์กันแล้วบอกว่าคนที่เป็นสุขที่สุดในโลกเนี่ยคือคนจนคนจนเป็นสุขอ่ะคนที่ทุกข์ที่สุดคือคนรวยมันเป็นใครกลับไปไงนะคนที่กินอยู่สุขสบายทางกายนี่คือคนรวยคนที่กินอยู่ยังลำบากยากเข็นคือคนจนแต่คนที่ไม่เครียดคือคนจนคนที่เครียดคือคนรวยคนที่เป็นโรคประสาทมากคนที่เป็นโรคหัวใจมากคนที่ฆ่าตัวตายคนที่มีปัญหานี่คนรวยคนจนมีเมียเดียวมีผัวเดียวคนรวยมีหลายผัวหลายเมียยุ่งกันใหญ่เลยนะเขามีโอกาสเยอะเป็นยังไงจะมาเป็นกับคนรวยเป็นเพราะคนทำใจไม่ดีคนทำใจไม่ได้คนทำใจไม่เป็นเขาบอกว่าคนที่มีความสุขมากแล้วคนไทยนี่อยู่ในจัดอันดับ5ของโลกมีความสุขคนลาวอยู่จัดในอันดับ1ของโลกอ่ะโอ้น่าไปอยู่เมืองลาวมั้ยโยมเพราะเรากินง่ายนอนง่ายใช้ชีวิตง่ายๆไม่อยากได้โทรทัศน์ไม่อยากได้รถเก๋งไม่อยากได้ตึกไม่อยากได้ของสวยของงามคากันนุ่งผ้าทิ้นผ้าถุงกินข้าวกับปลาแดกปลากูเป็นสุขแล้วแต่เรานี่โอ้ไม่ได้ต้องไปเข้าห้างโน้นเข้าห้างนี้ไปเข้าอย่างโน้นอย่างนี้เสื้อผ้าก็ต้องเลือกเอาดีๆมันก็ทุกข์มากขึ้นใช่ไหมดังนั้นมันมาจากจิตเราจะยองไปถึงสมัยพุทธเจ้าแสดงว่าคนสมัยพุทธเจ้านะสุขเกิดมาอะไรเป็นสุขมากกว่าทุกข์เพราะการดิ้นรนไม่มีแล้วแสวงหาอะไรคนสมัยก่อนแสวงหาอะไรโยมคนสมัยเนี้ยพอเข้าวัดก็อยากจะรวยอยากจะถูกหวยแต่คนสมัยก่อนเข้าวัดเป็นไงอยากจะไปนิพพานอยากจะไปนิพพานอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปถึงผมพอมาถึงก็มานั่งสมาธิกันมาเจริญกรงกรมกันมาถือศีลกันแต่คนสมัยนี้เข้าวัดเขาไม่ได้คิดไปถึงนิพพานไม่ถึงปฏิบัติตรงนั้นฉะนั้นเรื่องใจของเราเนี่ยต้องเข้าถึงนะเรามีชีวิตในวันนี้แล้วเนี่ยถือว่าโชคดีเรามีชีวิตในวันนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราจะเอาอะไรมาทำบุญนะเรามีชีวิตนี่เรามีโอกาสทำบุญแล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตจะเอาชีวิตที่ไหนมาทำบุญมันก็ไม่มีบุญแล้วก็ต้องไปขอส่วนบุญเขาสิก็จะไปขอส่วนบุญเขาแล้วใครเขาจะให้เลยแล้วไอ้ลูกหลานนั้นมันรู้จักบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตายมาขอส่วนบุญมันคงไม่ให้ถึงแล้วมั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตในวันนี้เราต้องทำบุญให้เราทำบุญให้ตัวเรารักษาศีลให้ตัวเราเจริญภาวนาให้ตัวเราทำจิตใจให้ผ่องใสให้ตัวเราต้องทำให้ตัวเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่คิดอย่างนี้ง่ายง่ายโยมเรายังมีชีวิตอยู่ต้องทำให้เราถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราก็คือหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสแก้ตัวนะใช่ไหมโยมเนี่ยอย่างอะไรอย่างคุณอะไรที่โดนฆ่าตายเนี่ยเขาหมดโอกาสแล้วเนาะถ้ามาบวชชีเขาก็ไม่ตายเนาะถ้ามาบวชพระเขาก็ไม่ตายนะใครจะมาฆ่าพระฆ่าชีเนาะนอกเกี่ยวพระชีไปหาเรื่องคนอื่นเท่านั้นแหละก็ต้องสันโดษต้องไม่หาเรื่องคนอื่นรวยก็ไปไม่ได้ใช่ไหมโยมมีเงินเป็นพันล้านก็ไปไม่ได้พอตาย

รวมพันล้านก็หมดความหมายเออถ้าทำบุญก็จะได้นะให้ทำบุญจะได้เพราะนั้นต้องคิดอย่างนี้นะเป็นข้อเปรียบเทียบว่าคนเราไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับบุญไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับจิตตัวเองพุทธเจ้าท่านถึงว่าเป็นรัตนตรัยแก้วเลยจิตของคนเราเป็นแก้วนะจิตคนเรานี่เข้าถึงบุญเนี่ยเป็นแก้วเป็นเพชรท่านบอกเป็นเพชรเพชรสามประการพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะบอกว่าเพชรเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังสู้กับเพชรไม่ได้เพชรที่จิตกุศลเนี่ยสำเร็จได้ยังหรือถ้าใจเป็นเพชรมีอนุภาพมีพลังมากไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ได้โตมาได้ทำอะไรมาได้เนี่ยมันใจเราเป็นเพชรถ้าใจเราเหลวเป็นไอ้เพชรลาวหรือเพชรไม่แท้

ใจเราเป็นเพชรถ้าใจเราเหลวเป็นไอ้เพชรลาวหรือเพชรไม่แท้มันก็รักษาอะไรไว้ไม่อยู่เนี่ยเพราะทุกคนเราพุทธเจ้าสมมติจิตคนเรานี่มันเพชรพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หล่อหลอมเข้าไปอีกนั่นน่ะเพชรที่แข็งแกร่งเพชรที่มั่นคงเพชรที่มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักได้เลยมีค่ามีราคามากเลยเป็นเพชรน้ำหนึ่งเลยจิตของคนอย่างนั้นพระเจ้าปิดเหมือนเพชรถ้ามีศีลมีธรรมเป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้คิดด้วยว่าวันนี้เป็นวันมาฆะบูชาพระพุทธเจ้าก็เราบูชาพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครจะมาเปรียบนะเรื่องความบริสุทธิ์ของท่านมนุษย์ในโลกนี้จะมาเปรียบพระพุทธเจ้านะไม่ได้โยมคำสอนของท่านแต่ละคำเนี่ยเราไปนั่งดูเถอะไปพิจารณาเถอะบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์เท่าพุทธเจ้าคำสอนของท่านนี่ไม่มีอคติเลยนะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีเบียดเบียนใครเลยนะคำสอนของท่าน 84,000 พระธรรมสอนให้คนไปดีหมดทุกคนเลยนะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกคนดีคนจนไม่เลือกชาติศาสนาไหนถ้ามาถือคำสอนของท่านเนี่ยบริสุทธิ์ไปด้วยกันหมดเลยคำสอนท่านเหมือนน้ำทิพย์นะพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามของท่านเนี่ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์ตามท่านเนี่ยยังบริสุทธิ์ไปด้วยกับท่านโดยที่ไม่กลับมาแล้วเสียสละหมดเหมือนกันพระอรหันต์สมัยพุทธเจ้าเสียสละหมดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยไปบวชเดินอยู่ในป่ากับพุทธเจ้าไม่เหลียวหลังกลับบ้านเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์จริงๆดังนั้นถึงว่าพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณนี่ถือว่าจึงเปรียบเหมือนเพชรเม็ดสำคัญที่สุดในโลกมีค่ามากมีราคามากอะไรมาแลกก็ไม่ได้ไปตกอยู่ที่ไหนก็เป็นของมีค่าใจเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นโยมเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้ใจเราประเสริฐเหมือนเพชรเหมือนแก้วก็จะอยู่อย่างสงบแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปวันมาฆบูชาก็ถือเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงรวมพระอรหันต์พลังของธรรมะมายิ่งใหญ่และทุกวันนี้ทุกคนทั่วไปในโลกนี้ก็ยังรู้จักว่าวันนี้คือวันบริสุทธิ์ของคำสอนพุทธเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ทุกคนถึงความบริสุทธิ์ทางใจแสดงว่าจิตใจของทุกคนนั่นสำเร็จก็จะเป็นความสุขที่สุดไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับจิตใจของตัวเองขอให้รักษาจิตใจตัวเองให้ดีไปก็จะเป็นความสุขที่ถาวรธรรมะที่บรรยายมาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เจริญสุขญาติโยมที่ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในการทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญพุทธศาสนาแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นวันบวชบวชประจำปีของวัดตรงกับวันมาฆ ก็จะมีการจัดบวชพระภิกษุและสามเณรที่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการอบรมเรียกว่าจะได้มาเป็นพระภิกษุในวันนี้การบวชพระภิกษุก็ต้องถูกคัดเลือกจากผู้มาถือผ้าขาวก่อนจึงจะเป็นพระไม่ใช่มาถึงแล้ว

ก็สมัครแล้วก็บวชเลยเพราะเราจะต้องคัดเลือกหลายอย่างต้องตรวจโรคทุกชนิดว่ามีใบแพทย์รับรองว่าไม่มีโรคนั้นก็จึงจะบวชได้ต้องเป็นบุรุษที่สมบูรณ์ โรคที่ร้ายแรงทุกวันนี้ก็โรคที่สังคมเขากลัวกันคือโรคเอดพระที่จะมาบวชที่นี่ก็ต้องผ่านแต่การไม่เป็นเอดก็ต้องแพทย์รับรองแล้วก็ไม่เป็นโรคลมชักไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็ต้องไม่เป็นกระเทยไม่เป็นตูดเป็นตูดบวชไม่ได้ก็ต้องไปบวชวัดอื่นบวชนานๆแล้วก็กลายเป็นสมภารตุ๊ดไปอีก ก็มีปัญหาคนจิตใจวิปริตก็ไม่สามารถจะรักษาธรรมวินัยไปได้พุทธเจ้าจึงห้ามบวชภิกษุที่มีจิตใจที่ไม่สมบูรณ์หรือมีครบอาการ32แต่ว่าวิบัติทางจิตใจฉะ นั้นการบวชก็มีอานิสงส์มากมายมหาศาลถือว่ายกสวรรค์ไว้ในใจเรียกว่าเอามาสวรรค์เอาสวรรค์มาไว้ในใจได้แล้วแล้วก็กำลังแสวงหานิพพานอยู่บวชนี่ถือว่าขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ขึ้นสวรรค์พ่อแม่ก็ขึ้นสวรรค์ยกญาติพี่น้องพ่อแม่ไปสวรรค์หมดนี่คือการบวชนี่ถือว่าพากันไปสวรรค์ทีนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีก็ถือว่าเป็นบุญสุดยอดก็คือเป็นไปนิพพานคือเป็นทางพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบวชนี่เท่ากับตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยถือเราจะเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนต้นสบายเอาพ่อแม่ไปวางไว้บนบ่าอุจจาระปัสสาวะรดทุกวันทุกคืนแต่ก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่หมดถือว่ากตัญญูจริงแต่ว่าชื่อว่าตอบแทนไม่หมดจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หมดก็คือการให้พ่อแม่เข้าหาศีลธรรมนำพ่อแม่มาศีล5ศีล8แล้วก็ให้พ่อแม่ตายไปเป็นเทวดาหรือไปสวรรค์การนำพ่อแม่เข้าหาธรรมะพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถือว่าตอบแทนบุญคุณได้สำเร็จบางคนบอกว่าไม่เป็นไรแล้วฉันเป็นคนดีแล้วตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดูเลยพ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่ก็ยังกินเหล้าเมายาพ่อแม่ก็ยังด่าทะเลาะกันอยู่อย่างนี้พ่อแม่ยังไม่สงบยังไม่สํารวมยังทำใจไม่ได้ แต่นี่การเข้าวัดเนี่ยก็มีการเข้าสองอย่างเข้ามาทำบุญอย่างเดียวเข้ามาให้ทานรักษาศีลแต่ว่าทำใจไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดจริงๆเราต้องเข้าทำใจได้ทำใจได้เนี่ยหมายถึงว่ามีความอดทนไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรสูญเสียยิ่งใหญ่ก็ทำใจได้ตรงตกนี่ถือว่าการเข้าวัดเนี่ยต้องทำใจได้ถ้าทำไม่ได้ถือว่ายังไม่ถึงวัดยังเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมโดยมากคนเราที่เข้าวัดเนี่ยโดยมากก็เข้าวัดตัวถึงวัดแต่ใจไม่ถึงวัดเพราะยังทำใจให้สงบไม่ได้ยังใจวางทุกข์ไม่ได้ยังกังวลยังเร่าร้อนอยู่ถือว่ายังไม่สามารถจะตัดใจทิ้งความทุกข์อันนั้นได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังแก้ไม่ตก อันนี้คือการเข้าวัดก็มีสองรูปแบบคือตักบาตรทำบุญเป็นคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมแต่ว่าทำใจไม่ได้ทำใจปลงทำใจละทำใจปล่อยทำใจวางทำใจเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเองและครอบครัวทำไม่ได้พอมีเรื่องแล้วห้ามใจไม่อยู่เลยว่า เข้าวัดแต่กายใจยังไม่ถึงวัดดังนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องทำใจได้ต้องอดทนต้องศึกษาธรรมะต้องเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองที่ว่าต้องให้เรียนสมถกรรมฐานให้เรียนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อต้องการให้เข้าถึงจิตใจตัวเองเพื่อทำใจได้การเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยแก้ปัญหา 100%
ม่ใช่ 50% การเข้าถึงธรรมะในแก้ปัญหา 100% แก้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมสังคมจะอยู่กันได้ก็คือต้องอาศัยความใจเย็นหรือความสงบหรือความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยคือศึกษาใจเราศึกษาสมาธิทำไมจะต้องมีสมาธิเพราะเรายังไม่สงบทำไมจึงไม่สงบเพราะจิตใจเรายังวาวุ่นเรายังคนจับหาที่หาหลักไม่ได้ทำไงเราจะหาหลักได้ต้องสำรวมต้องน้อมมาหาตัวเราต้องพยายามพึ่งสติของเราให้ได้เอาสติกลับคืนมาสิเอาสติกลับคืนมาไว้ที่ไหนเอามาไว้ที่ลมหายใจเอามาไว้ที่ลมหายใจเช่นพุทลมเข้าโทลมออกหรือตรงขณะนี้โยมลองทำดูก็ได้ลองหลับตาดูที่หลับตาดูตัวเองว่าตอนนี้แก้วตาใสสว่างเอาตาทิพย์ก่อนเอาตาทิพย์ใจทิพย์นึกสว่างที่แก้วตาดำใสเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งติดอยู่ที่แก้วตาเราก็หลับตาดูแก้วตาตัวเองใสสว่างมากขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วก็จะมีเพชรนิลจินดาเกิดขึ้นในแก้วตาเราจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นมีแสงประกายสารพัดแสงสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองสว่างอยู่ที่แก้วตาตัวเองเพราะใจเราสว่างตาเราก็สว่างเราก็หลับตาดูอย่างเนี้ยดูเรื่อยไปเพลินไปแล้วเราก็ลืมเรื่องราวต่างๆจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เพียงความสว่างของใจและตาสว่างเหมือนเกล็ดเพชรเม็ดหนึ่งกลมใสตาสว่างใจสว่างพอทำอย่างนี้เราก็เริ่มสว่างใจมาวัดก็สงบได้ตรงนี้เองเราทำไมจึงต้องหลับตาก็หลับถูกตรงนี้เองหลับให้จิตของเราสว่างนึกสว่างที่แก้วตามันจะมีแสงวูบวาบวูบวาบมีทั้งใหม่ๆมันก็จะมืดก่อนพอมืดไปสักพักเดี๋ยวก็จะสว่างวาบวาบเหมือนดวงเดือนดวงดาวระยิบระยับมันจะเกิดสีเขียวสีขาวสีแดงเล็กใหญ่ด้วยแล้วก็กำหนดรู้สว่างอยู่ที่แก้วตาเราเรื่อยไปจิตยึดอยู่ตรงนั้นเราต้องเข้าก็สงบเองสงบง่ายๆไม่ต้องไปสงบที่ตาใครสงบที่หูใครสงบที่ใจใครสงบที่ตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมถะคือสติระลึกรู้อยู่ที่แก้วตาหรือว่าจักขุญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วที่พระเจ้าแสดงธรรมแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอัญญาสีวัตโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอหรือโกทัญญะได้รู้แล้วก็คือแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วที่แก้วตาคือธรรมดาคนเราใจจะเลื่อนลอยไปคิดเรื่องคนโน้นไปคิดเรื่องคนนี้ไปถึงบ้านถึงเมืองคนโน้นคนนี้เราก็ไม่สงบประจิตของเราออกนอกกายแต่พอเรามาส่วนรวมกำหนดสว่างไว้ที่แก้วตาเราก็จะเกิดแสงสว่างที่แก้วตาแล้วก็จะลึกเข้าไปเรื่อยๆนะเขาก็จะสว่างที่จิตของเราเราก็จะรู้คำว่าสงบอยู่ที่ตัวเรานี่เองนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอ๋อความสุขนี่มีเงินร้อยล้านพันล้านเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็สุขกว่าความไม่สุขพวกนั้นไม่สุขเพราะอะไรเพราะไม่สงบเพียงได้สะดวกสบายเท่านั้นเองพอได้มาก็เป็นทุกข์แต่สุขจริงๆก็คือต้องทำใจว่างใจสว่างใจสงบอันนี้ถือว่าเราได้ธรรมะธรรมะคือความสงบใจคือความปล่อยวางเรื่องราวต่างๆคนอื่นได้ดัง นั้นจึงว่าเราเข้าวัดเราจะต้องทำใจได้ทำใจได้ที่บางคนบอกว่าเอ๊ะเขาก็เข้าวัดจังเลยนะแต่ทำไมเวลามีเรื่องมีราวแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเขาเข้าวัดไม่ได้มาปฏิบัติใจไม่ได้มาสงบใจเขาไม่ถึงแก่นมาตักบาตรทำบุญจริงแต่ว่าไม่เคยทำใจตัวเองให้วางเฉยเป็นฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงสำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยก็มีการเผยแพร่แสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระสงฆ์5รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็นำธรรมะไปเผยแพร่จนรวมแล้วพอพุทธเจ้ามาจำพรรษาที่